คนไปเกิดเป็นนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหวิ่งหนีกันอยู่นี่เองเป็นวัฏจักรอันนี้นี่เล่าคำข้ามนะโยมนะแต่ที่ตมาไปดูเหมือนในมันละเอียดมันละเอียดเป็นหนังยาวกว่านี้บอกมนุษย์ทั้งหลายก็มีวันคืนเป็นเครื่องขับขี่ให้วันไปสิ้นไปหากินเหมือนสัตว์ต่อสู้เหมือนสัตว์แต่มันมีระบบต่างกันเท่านั้นเองชีวิตไปถึงที่สุดก็คือแก่เจ็บตายแต่ว่ามนุษย์ที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือจะรอดปากเหี่ยวปากกามาพอกินบ่อยใช้แต่มันก็ไม่พอเพียงโยมมันมาเกิดมันก็ต้องมาทำใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยมันอาภัพไม่ดีถ้ามาเกิดในชาติหน้าเนี่ยมาจนไม่ดีโยมมาขี้เหร่ไม่ดีมาโง่ไม่ดีถ้ามาเกิดใหม่นะโยมมาโง่ไม่ดีขี้เหร่ไม่ดีมาเจอพ่อแม่ไม่ดีทั้งนั้นมนุษย์ถ้าจะมาเกิดใหม่เนี่ยมันต้องมีไม่โง่ไม่ขี้เล่ไม่อายุสั้นผันตายเร็วไม่ขี้โรคยังน้อยก็ได้มาสร้างบารมีช่วยเหลือคนได้ช่วยตัวเองได้ช่วยลูกช่วยหลานได้ช่วยมนุษย์ควรจะเกิดมามีประโยชน์ไม่ควรจะเกิดมาเพื่อที่เหนื่อยกับการหากินอย่างนี้ใช่ไหมช่วยตัวเองก็ช่วยไม่รอดช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่รอดไม่มันเกิดมาเสียเวลาเหมือนกันนะใช่ไหมพุทธเจ้าจึงเป็นมหาสัตว์มาเกิดแล้วมาเป็นประโยชน์ต่อโลกยังใหญ่หลวงมาช่วยคนทำไมเกิดแล้วยังช่วยตัวเองไม่รอดนี่เหนื่อยนะโยมนะใช่ไหมมนุษย์เนี่ยมาชีวิตอย่างเงี้ยหากินหาอยู่ทั่วโลกไปเนี้ยเวลามันไม่พอโยมเวลาไม่พอสิบสองหากินไม่ทันหากินไม่ทันหากินไม่ทันอิ่มหานอนไม่ทันอิ่มเขาบอกว่ามันไม่อิ่มก็เลยอยู่อย่างเนี้ยแล้วเมื่อไรมันจะพ้นจากถิ่นตรงนี้ที่พระท่านบอกอ่ะพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งมาบวชพอมาบวชก็สุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะพอใครมาก็ไอ้ถอยใครมาก็เรียกไอ้ถอยหมดเขาก็บอกพระองค์นี้พูดไม่เพราะเลยแต่พอไปนั่งบนที่ไหนสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะก็ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ง้อใครท่านไม่เจริญพรใครมาบอกไอ้ถอยไปไหนแล้วไอ้ถอยไปแต่ไอ้ถอยเขาก็ไปฟ้องพุทธเจ้าบอกพระองค์ทำไมพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์มาบวชกษัตริย์จะพ้องพูดเจริญพรเจริญพรมหาบพิตรต้องมีพระจาไพเราะแต่ทำไมเจอใครเรียกไอ้ถอยหมดเลยบอกว่าพระองค์นี้ท่านใช้อุปนิสัยชาติก่อนท่านเคยเป็นคนถอยแต่ท่านสร้างบารมีจากคนถอยเนี่ยมาจนได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วบุญพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ทำให้ได้มาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วไปนั่งที่ไหนก็สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยท่านสุขจริงๆเพราะท่านย้อนกลับหลังไปดูพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่มีอะไรดีไปดูเมื่ออดีตชาติก็เป็นคนถอยแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านสุขจริงหนอจริงหนอท่านแสดงอุปนิสัยเก่าให้ดูเวลาพูดจึงได้รู้โอ้โหแสดงว่าคนเราเนี่ยเป็นคนถอยเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระอรหันต์ความสุขไม่ได้รับผลแต่ความสุขมารับผลตอนเป็นพระอรหันต์แต่นี้ไอ้คนพ่อค้าวานิชก็มาเอาพวกเศรษฐีขายพวกกระวานกันปูพวกพริกไทยดีปีก็ขนมา500เล่มสมัยก่อนจะขนกัน500เล่ม50เล่มเกวียนจะไปลงขายเพราะเมืองชมพูทวีปเนี่ยรวยเรื่องทุกอย่างสมัยก่อนนี่เมืองอินเดียนี่รวยมากมีกระวานกั้นปูอบเชยมีผ้าพรแพรมีทองคำมีทุกอย่างเพชรนินจินดาถืออุดมสมบูรณ์ก็ขายทางไอ้ชมหลงทะเลมาขายตามกระเป๋าก็ผ่านมาเจอพระองค์นี้ก็เข้าไปกราบเป็นพระกราบท่านก็สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะนั่งที่ไหนก็สุขจริงเนาะเพราะเมื่อก่อนไปเจ้าไปดินไปที่ไหนไม่สุขอะเพราะว่าต้องมีคนแวดล้อมคนนั่งจับผิดอยู่เรื่อยจับผิดจับถูกคนพี่นอกพี่เฒ่าหาความสุขไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวแต่พออยู่คนเดียวจึงเจอความสุขก็เลยสุขจริงหนอก็ถามพอไปกราบไอ้เจ้าจีที่ขายพ่อค้า

าขายกระบานก้านผูนี่ก็ถามบอกเองจะไปไหนกันไอ้ทอยถามเศรษฐีนะธรรมดาพระเจอเศรษฐีต้องเจริญพรหนึ่งเพราะเศรษฐีมันรวยอ่ะไอ้ทอยจะไปไหนเศรษฐีก็เลยโมโหเลยโหกูไม่เคยเจอพระอะไรเรียกกูไอ้ถอยเลยจะไปไหนจะไปทำอะไรไอ้ถอยไอ้เศรษฐีนั่นก็โมโหพล่องขึ้นมาบอกไปขายขี้หมูขี้หมากูจะไปขายขี้หมูขี้หมาเออไปเถอะเอาขี้หมูขี้หมาไปขายเถอะกะท่านก็สุขจริงเนาะสุขเนาะท่านก็อยู่เฉยความสุขเจนยันตายพระองค์เนี่ยท่านไม่มีอะไรที่จะทุกข์เลยเพราะจิตท่านว่างแหละท่านก็ไม่ได้คิดที่จะไปเป็นอะไรว่าจะสุขเท่านี้แหละเป็นชาวประดินนั้นทุกข์ที่สุดเพราะต้องห่วงคนต้องเป็น

แต่แล้วอันนี้ก็เอาเกียน500ไปหลงสำเภาพอไปโกยมาตีราคากันเล่มละกี่พันก็โกยไปเป็นขี้หมูขี้หมาหมดเลยเขาบอกเฮ้ยเต๋อถีทำไมเอาขี้หมูขี้หมามาเที่ยวนี้โกยมาแล้วบอกเต๋อถีเป็นขี้หมูขี้หมาหมดเป็นไปไม่ได้ฉันเอากระบาลการผูกของดีๆทั้งนั้นจะไปขี้หมูขี้หมาเต๋อถีไปดูสิเป็นขี้หมูขี้หมาจริงๆโอ้โหเต๋อถีอะไรเกิดขึ้นอัศจรรย์เหล่านี้เขามานึกเศรษฐีสงสัยต้องมีวิบากอะไรมีเขาเรียกมีกาลกิณีเกิดขึ้นกับเศรษฐีเศรษฐีต้องไปพูดจาหยาบคายกับสมณะชีพามฤาษีชีพายแน่เลยจึงบันดาลให้เป็นขี้หมูขี้หมาก็นึกได้เลยพูดไปก็อายเขาเนาะกลับบอกเขาเข็นเกียนกลับไปไอ้ทอยไปไหนล่ะเจออีกกราบผมจะไปขายกระวานก้านผูครับไปเถอะขายกระวานก้านผูเอาไว้ขายให้รวยๆไงเป็นกระวานก้านผูก็กลับมาก็เป็นกระวานก้านผูหมดเลยพริกไทยดีปีหมดเลยคนผู้ปฏิบัติมีความสุขไม่ต้องไปงอใครพูดตามใจตัวเองแต่ใครถ้าไปเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าจำเพาะอุปนิสัยตัวเองชาติสุดท้ายอุปนิสัยชาติก่อนที่เป็นถอยนะทำให้พูดอย่างนั้นแต่จิตของท่านบริสุทธิ์แล้ว ไม่มีการไม่มีคืนไม่มีวันและยมความสุขอันนี้ไม่มีพระอาทิตย์พระมีพระจันทร์มีก็แค่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไปตามกาลเวลาแต่ความสุขนี้หยุดยั้งไม่ได้เลยหยุดยั้งท่านไม่ได้เลยท่านจิตว่างแล้วก็สบายคราวนี้ไม่ต้องวิ่งหากินหาที่นอนแล้วเพียงแต่เลี้ยงสังขารให้ถึงที่สุดแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วจบเอวังสบายแต่พวกเราทั้งหลายยังต้องวิ่งหาที่กินที่นอนกันต่อไปแต่ก็ขอหาธรรมะไว้ในใจให้ได้ก่อนตรงนั้นแหละจะมีความสุขในเมื่อเรามีกินมีนอนหรือจะไม่มีที่กินที่นอนสมบูรณ์แต่ความสบายใจก็มีอยู่ในหัวใจของเราเพราะว่าบุญยังอุปถัมภ์เราไปทุกชาติฉะนั้นบุญมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องรองรับเรานี่คือธรรมะที่พระเจ้าจึงว่าสังสารวัฏจัดทั้งหลายรวมเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารร้องไห้วิ่งหาที่เกิดที่ตายกันไม่จบไม่สิ้นสิ่งที่ที่สุดคือดับทุกข์คือไปนิพพานถ้าตราบใดยังเวียนว่ายแต่เกิดก็จะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ของพวกเราทุกคนโยมปัญหาไม่หมดโยมปัญหาครอบครัวไม่หมดอย่าคิดว่าใครหมดนะโยมนะไม่มีวันหมดพระนิพพานเท่านั้นที่จะหมดบุญกุศลเท่านั้นที่จะบรรเทาเบาบางลงบรรเทาเบาบางลงพระอรหันต์บางองค์อย่างพระศิวารีเงี้ยพระอรหันต์บางองค์พระเจ้าทรงยกย่องไม่มีโลกเลยมีบางองค์เดียวยกย่องว่าองค์นี้เป็นผู้มีลาภมากไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเลยองค์นี้มีลาภมากไปไหนมีลาภมากอย่างมีลาภมากกว่าคนอื่นแต่ละองค์นี้บารมีไม่เหมือนกันพระอรหันต์บางองค์สร้างบุญกุศลมาบอกไม่เคยมีโรคเลยตั้งแต่เกิดยันตายหาโรคไม่ได้เลยมีองค์เดียวบางองค์นี้อดหิวเป็นทุกข์มาตั้งแต่เกิดมายันนิพพานเลยก็มีอย่างพระอานนท์ได้ยกย่องเลยว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระที่มีปัญญามีความงดงามมีความเฉลียวฉลาดไม่ต่างกับพุทธเจ้าเลยบอกพุทธเจ้านิพพานแล้วก็อาศัยดูพระอานนท์นั่นเองว่าโหยหน้าตาอะไรแต่ไรพระราศีรัศมีอะไรความฉลาดเลยพระอานนท์นั้นเป็นรองพุทธเจ้าเท่านั้นเองทุกคนว่านั่นคือท่านสั่งทำบุญของท่านไปดีสมัยก่อนมันคนดีเป็นตัวอย่างนะโยมเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างเอาพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอาอุบาสกอุบาสิกาคนดีๆสมัยก่อนเขาจะโดนยกย่องมากเลยโยมก็เลยมาเป็นหลักทำให้ทุกคนอยากจะเป็นอย่างนั้น

ข้าใจไหมเชื่อหรือเปล่าพูดเนี่ยพูดไม่ให้เชื่อนะโยมนะนะพูดไม่ให้เชื่อนะพูดให้ไปคิดเอาบางคนมันเป็นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นมดเป็นปลวกไปไม่ได้เพราะปัญญามันไปไม่ถึงสมาธิมันไปไม่ถึงปัญญาไปไม่ถึงก็หลงสงสัยอยู่ตรงนั้นเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในวันพ่อของชาติก็ขอให้ท่านจงเอารวมพลังอุทิศส่วนกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งได้เป็นผู้มีพระคุณต่อคนไทยเราก็ขอรวมพลังใจส่งแผ่พลังของเราให้ท่านมีความสุขมีพลังกายพลังใจอยู่เป็นที่พึ่งแก่คนไทยยาวนานธรรมะก็สมควรเกี่ยวเวลาขอยุติ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นกับคองซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคองซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้

0: และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
2: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มั่นหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับการตอบคำถามภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่า yes เพียงคำเดียวอาจ

ือว่าไม่พอครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในแวดวงของการท่องเที่ยวเช่นพนักงานโรงแรมถ้าตอบว่า yes เพียงคำเดียวถือว่าห้วนเกินไปนะครับน่าจะพูดอะไรต่ออีกครับอย่างเช่น yes of course yes of course คำว่า of course หมายถึงแน่นอนดังนั้น yes of course หมายถึงครับได้เลยหรือได้แน่นอนครับเช่น could I check out now could I check out now คำถามนี้ก็คือผมขอ check out ตอนนี้ได้ไหม yes of course ได้เลยครับ yes of course และคงจำได้นะครับว่าถ้าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับให้ใช้ yes of course sirและถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับใช้ yes of course madam อีกคำถามหนึ่งคือ certainly ครับ certainly มีความหมายว่าแน่นอนหรือใช่เลยนะครับได้เลยเช่น certainly sir หรือ certainly madam certainly sir หรือ certainly madam ทบทวนอีกครั้งนะครับ of course sir of course madam หรือ certainly sir certainly madam นี่คือวิธีตอบว่าได้อย่างแน่นอนในภาษาอังกฤษนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สัญชาติลิงย่อมเสาะหาผลพลาหารถึงพบพานแก้วใสไม่เห็นค่าให้ของดีแก่คนด้อยน้อยปัญญาคงไร้ค่าเหมือนแก้วใสในมือลิง
1: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลิงได้แก้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องลิงได้แก้วแต่ไม่รู้ค่าเหมือนคนได้ของดีแต่ไม่รู้ว่าดีก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายสู้ยักษ์

0: ที่เมืองพาราณสีพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสรูปงามพวกพราหมณ์ตรวจดูพระลักษณะแล้วเห็นว่าภายภาคหน้าพระกุมารจะทรงชำนาญในการใช้อาวุธ5ชนิดจึงกราบทูลพระบิดาให้ถวายพระนามว่าปัญจาวุธกุมารซึ่งมีความหมายว่าเจ้าชายผู้ทรงอาวุธ5ชนิดชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระปัญจาวุธกุมารได้รับคำทำนายจากพราหมณ์108คนว่าจักได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาและจะมีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วชมพูทวีปพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ได้ทราบว่าพระโอรสจะยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าจึงทรงเลี้ยงดูพระโอรสอย่างดีครั้นถึงคราวที่พระโอรสทรงมีพระชนมายุได้16ชนสาได้จัดเตรียมส่งไปศึกษาศิลปศาสตร์เสด็จพ่อจะส่งหม่อมฉันไปเรียนกับใครที่ไหนพระเจ้าข้าจากแคว้นของเราขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโน้นมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่งชื่อตักกศิลาอยู่ในแคว้นคันธาระในเมืองตักกศิลานั้นมีสำนักที่สาปาโมกอยู่หลายสำนักแต่ละสำนักมีการสอนศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นพ่อจึงอยากส่งลูกไปเรียนที่นั่นพระเจ้าข้าเสด็จพ่อเมื่อพระโอรสตอบตกลงพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงมอบค่าเล่าเรียนให้สำหรับมอบแก่อาจารย์ที่สาปาโมก 1,000 กหาปณะแล้วจัดส่งให้เจ้าชายเสด็จไปตามลำพังพระองค์เองเจ้าชายทรงตั้งพระทัยศึกษาศิลปศาสตร์เป็นอย่างดีเพียงไม่กี่ปีก็ทรงสามารถศึกษาได้จบตามหลักสูตรวันที่จะเสด็จกลับได้เข้าไปกราบลาพระอาจารย์พระอาจารย์ได้มอบอาวุธ5ชนิดให้คือธนูพระขันหอกไม้กระบองและวชิราวุธเจ้าชายปัญจาวุธรับอาวุธทั้ง5แล้วกราบลาพระอาจารย์ออกจากสำนักเดินบ่ายหน้ากลับไปตามเส้นทางไปสู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์ตามเส้นทางสายนั้นต้องผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีศีเลสโลมยักษ์สิงสถิตอยู่ศีเลสโลมยักษ์มีขนขึ้นเต็มตัวขนแต่ละเส้นนั้นมีลักษณะคล้ายยางเหนียวทำหน้าที่ป้องกันสิ่งต่างๆมิให้ถูกถึงตัวของยักษ์ได้ที่ปากทางมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นหมู่ชาวบ้านเมื่อเห็นเจ้าชายปัญจาวุธเสด็จมาและกำลังจะเสด็จเข้าไปในป่าต่างก็รีบวิ่งมาบอก
1: เดี๋ยว
2: นี่เราจะไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
1: นั่นน่ะสิบอกสิพ่อหนุ่มฮะ
0: จะไปเมืองพาราณสีน่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
2: แล้วจะไปทำไม
1: เออทำไมไปเส้นทางอื่นเราจะได้ปลอดภัย
2: เส้นทางนั้นไม่ปลอดภัยเลย
1: มีอันตรายถมเถไปอย่าไปชนะอย่าเสี่ยงชนะ
2: ใช่
0: มีอะไรเหรออ
1: ้าวเออทางสายนี้ต้องผ่านป่าใหญ่ที่เห็นอยู่นั่นน่ะที่ป่านะมียักษ์อาศัยอยู่นะ
2: ร้ายมาก
1: เออยักษ์ตัวนี้จับคนกินเป็นว่าเล่นนะมันไม่เคยไว้ชีวิตใครที่มันพบเห็นนะจะบอกเลยนะ
0: ขอบคุณมากนะที่เตือนเจ้าชายปัญจาวุธทรงกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่หวังดีแต่ก็ไม่เปลี่ยนพระทัยยังทรงเสด็จไปตามเส้นทางสายนั้นเพราะทรงเชื่อมั่นว่าทรงสู้ยักษ์ได้พระองค์ทรงอำลาชาวบ้านแล้วเสด็จเดินทางต่อไปจนถึงกลางป่าฝ่ายศีเลสโลมยักษ์ ทันทีที่ได้เห็นเจ้าชายเสด็จมาตามลำพังก็นึกกระหยิ่มในใจว่าจะได้กินอาหารอันโอชะอีกแล้วจึงแปลงร่างสูงขนาดเท่าต้นตาลศีรษะใหญ่ขนาดเท่าเรือในตาใหญ่ขนาดเท่าบาทพระเขี้ยวสองเขี้ยวใหญ่ขนาดเท่าปลีกล้วยหน้าขาวท้องลายมือเท้าดำเป็นสีนิ่งแล้วปรากฏกายให้เจ้าชายปัญจาวุธเห็น
2: จะไปไหนล่ะพ่อหนุ่ม
0: จะไปเมืองพาราณสีน่ะ
2: เมืองพาราณสีอยู่ไกลขนาดนั้นจะไปถึงเหร
0: อทำไมล่ะท่าน
2: ข้าจะจับเจ้ากินซะก่อนนะสิน
0: ี่ท่านยักษ์ท่านพูดจาอะไรง่ายอย่างนั้นเล่าฮะก่อนจะเข้ามาในป่านี้นะข้าพเจ้าน่ะพิจารณาดูตัวเองจนถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าสู้ท่านได้แน่จึงได้เข้ามาข้าพเจ้าไม่กลัวท่านหรอกท่านเข้ามาใกล้ข้าพเจ้านะระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน
2: เจ้าจะทำอะไรข้าน
0: ี่ดูนี่นี่คือธนูอาบยาพิษจ้ะนะข้าเจ้าธนูนี่ล่ะยิงท่านให้กองกับดินไปเลย
2: เอาเลยพ่อหนุ่ม
0: เข้ามาซื้อเจ้าชายเห็นจวนตัวจึงยิงธนูเข้าใส่ยักษ์ผลปรากฏว่าลูกธนูไปติดอยู่แค่ขนไม่ถึงตัวยักษ์ยักษ์หัวเราะลั่นเป็นเชิงยั่วยาเจ้าชายจึงยิงธนูเข้าใส่อีกทีย
2: ิบยิงแล้วบ้า
0: ผลปรากฏออกมาเช่นเดิมยักษ์ยืนสะบัดลูกธนูทิ้งทั้งหมด50ดอกแล้วย่าง3ขุมเข้าหาเจ้าชาย
1: ถอยไปนะถอยไปนะจะยักษ์ร้ายทำไมเช่นนั้นเจ้าจะโดนพระขันนี่นะ
2: ฟันเข้ามาเลยดิพ่อหนุ่ม
1: นี่นะ
0: ผลปรากฏว่าพระขันยาว33องคุลีติดอยู่เพียงแค่ขนของยักษ์เท่านั้นเมื่อไม่ได้ผลเจ้าชายจึงเปลี่ยนมาใช้หอกพระองค์ทรงควงหอกแล้วร่ายรำตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาแล้ววิ่งเข้าพุ่งแทงยักษ์แต่ก็ไม่สามารถทำร้ายยักษ์ได้อีกเพราะหอกก็ไปติดอยู่เพียงแค่ขนเท่านั้นเจ้าชายทรงรำพึงกับตัวเองว่าได้ใช้อาวุธไป3อย่างแล้วเห็นทีคราวนี้ต้องใช้อาวุธหนักคือกระบองเมื่อคิดดังนั้นเจ้าชายปัญจาวุธก็ควงกระบองเข้าใส่ยักษ์แล้วกระหน่ำตีไม่ยั้งผลปรากฏว่ากระบองกระเด้งออกมาเหมือนปลาลูกหนังใส่กำแพง
2: โอ้คันคันตีมาอีกสิพ่อหนุ่มหรือว่าจะเอาอาวุธอะไรออกมาเล่นนี่ก็ได้เอามาเลย
1: นี่ยักษ์ข้าคือเจ้าชายปัญจาวุธนะหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้อาวุธ5ชนิดนะข้าเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะเชื่อมั่นในอาวุธหรอกนะแต่เข้ามาเพราะเชื่อมั่นตนเองเอาละต่อไปนี่ข้าจะทิ้งอาวุธแล้วมาสู้กับท่านตัวต่อตัว
2: โอ้โหดีเข้ามาเลย
0: ว่าแล้วเจ้าชายปัญจาวุธก็วิ่งเข้าใส่ยักษ์ต่อยซ้ายต่อยขวาอุตลุดผลปรากฏว่าทั้งพระหัตถ์ซ้ายและขวาติดอยู่ที่ขนทั้งหมดจะดึงก็ดึงไม่ออกเลยจำเป็นต้องใช้พระบาทกระทืบผลปรากฏว่าทั้งพระบาทซ้ายและขวาก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์ดึงไม่ออกอีกฉะนั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงพระเศียรเท่านั้นเจ้าชายจึงทรงเอาพระเศียรโขกลงที่ยักษ์ปรากฏว่าพระเศียรก็ติดอยู่ที่ขนยักษ์อีกเจ้าชายทรงติดห้อยตองแต่งอยู่ที่ขนยักษ์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงตกพระทัยหรือหวาดกลัวแต่ประการใด
1: จะเอาไว้จะกินก็กินเราไม่กลัวเจ้าหรอก
2: พ่อหนุ่มคนนี้นี่ช่างกล้าหาญซะจริงๆคนส่วนมากเห็นเราแล้วก็จะตกใจหวาดกลัวแต่พ่อหนุ่มคนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลยมีหนำซ้ำยังท้าตีท้าต่อยกับเราซะอีกนี่เขามีอะไรดีนะถึงได้ไม่กลัวเรา
1: พ่อหนุ่มคนนี้
2: จะไม่กลัวตายซะเลยนะเนี่ย
1: จะกลัวทำไมล่ะยักษ์เกิดมาชาตินึงก็ตายครั้งเดียวอ่ะ
0: เจ้าชายทรงตอบอย่างฉาดฉานเจ้าชายปัญจาวุธ นิ่งเงียบไปชั่วขณะพระองค์ทรงคิดถึงวิธีที่จะเอาชนะยักษ์ได้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นอาวุธชนิดที่5คือวชิราวุธซึ่งยังไม่ได้นำออกมาใช้เจ้าชายทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเชื่อมั่นว่าย
1: ักษ์ถ้าท่านต้องการจะกินข้าพเจ้าก็กินเถอะแต่ในท้องของข้าพเจ้านั้นมีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งชื่อวชิราวุธ
2: วชิราวุธ
1: อาวุธชนิดนี้ใครกินเข้าไปจะไม่ย่อยแถมคมมากด้วยถ้าท่านกินข้าพเจ้าวชิราวุธก็จะออกฤทธิ์ตัดลำไส้ของท่านขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วข้ากับท่านก็จะได้ตายพร้อมกันเพราะเหตุนี้ไงเล่าที่ข้าไม่กลัวท่านง่าย
0: ยักษ์นิ่งอึ้งพลางคิดว่าเจ้าชายคงพูดจริงเพราะเขาเป็นคนกล้าเนื้อของคนแบบนี้ย่อยยากแน่ครั้นแล้วศีเลสโลมยักษ์ก็แกะเจ้าชายปัญจาวุธออกจากขนของตนแล้วกล่าวชมเชยพร้อมทั้งให้พร
1: โอ้ย
2: พ่อหนุ่มเจ้านี่เป็นคนกล้าจริงๆเรากินเจ้าไม่ได้หรอกขอให้เจ้าเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าโดยสวัสดิภาพเถิด
1: ขอบคุณท่านยักษ์มากนะนี่เมื่อเรากลับไปแล้วนะ

0: ขอให้ท่านนะจงมั่นคงอยู่ในการทำความดีเถอะนะคือการรักษาศีล5อย่าได้สร้างบาปอีกเลยเราลากลับเมืองพาราณสีก่อนแล้วนะ
1: ตกลง
0: เจ้าชายปัญจาวุฒิลายักษ์กลับยังเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสีพร้อมด้วยข้าราชบริพารและพระสงฆ์นิกรทั้งปวงเมื่อทราบว่าเจ้าชายทรงจบการศึกษาศิลปศาสตร์และเสด็จกลับเมืองพาราณสีแล้วก็ยินดีกันทั่วหน้าต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตเจ้าชายปัญจาวุฒิก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อและทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่กล้าหาญแม้ความตายปรากฏอยู่ซึ่งหน้าก็ไม่หวาดหวั่นในที่สุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้เหมือนเจ้าชายปัญจาวุฒิไม่กลัวยักษ์และกลับมาครองราชสมบัติได้

สิ้นชีวิตก็ยังเห็นอุทาหรณ์ด้วยความดีมีชื่อลือขจรถึงม้วยมอนเหมือนไม่ม้วยด้วยความดีจากบทประพันธ์ของฉันคำวิไลหนูชื่อเด็กหญิงพุทธสดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
3: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จไม่ถึง2งานก็จะได้5ถึง 60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ในเชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาร้อยอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ขณะนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงยี

ตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะ

ความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

0: ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางรัฐบาลไม่เป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092 024-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั้นการให้ทานก็เหมือนดังที่พุทธเจ้าธรรมยะถาวรีวหานั่นกุราปริปุเรนติสาขังห้วงน้ำที่ยังทำให้สมุดเต็มได้ชั้นใดทะเลเนี่ยที่ยิงทะเลเขาไม่มีน้ำหรอกตัวทะเลเองนะเขาไม่มีน้ำเขาไม่มีน้ำในทะเลเลยแต่อาศัยน้ำจากภูเขาจากฝนที่ตกมาจากภูเขาลงลำห้วยลำคลองไหลมาทั่วทุกแห่งจากน้ำฝนที่ไหลมาคลองเล็กคลองน้อยทั่วไปแล้วก็ไหลรวมมาลงที่ทะเลแล้วก็ทำให้ทะเลนี้เต็มฉันใดด้วยอนุภาพของน้ำที่ไหลเล็กๆน้อยๆของบึงทั้งหลายที่ไหลไปนั่นเนี่ยทำให้ทะเลเต็มได้ทะเลนี่กว้างใหญ่ไพศาลหนึ่งในสี่ของแผ่นดินเรียกว่าในสี่ของแผ่นดินแผ่นดินมีส่วนเดียวน้ำทะเลมีถึงสามส่วนแต่น้ำที่ไหลจากแผ่นดินนั่นเนี่ยเล็กๆน้อยๆทำให้เต็มมหาสมุทรได้พุทธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนผลทานที่เราให้เนี่ยไม่ได้ให้ทีเดียวเต็มไม่ได้ให้ทีเดียวรวยไม่ได้ให้ทีเดียวพ้นทุกข์ดับทุกข์แต่อาศัยทำบ่อยๆจากการตักบาตรทำบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยโดยการให้บ่อยๆก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเต็มเบิกบานเราเต็มเบิกบานผ่องใสได้เนี่ยถือว่าในมหาสมุทรนั้นเต็มได้ชั้นใดจิตใจที่เราเป็นบุญกุศลที่ให้ทานก็เต็มได้ชั้นนั้นธรรมะพุทธเจ้าท่านอุปมาประมาหมายถึงอย่างนั้นเราก็ต้องแปลใจความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าพุทธเจ้าท่านยกบุญทั้งหลายนี่มาอยู่ตรงนี้เองว่าแสดงว่าจิตใจคนเราเนี่ยจะเต็มได้ก็ต้องอาศัยการให้ทานบ่อยๆแม้แต่น้ำที่ไหลมาทั่วไปของเล็กของน้อยยังทำให้ทะเลเต็มทะเลเต็มได้สมบูรณ์ได้ใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราสละความเสียดายสละความตนีแล้วใจเราก็จะเบิกบานแต่ถ้าเรามีความตนีแล้วเนี่ยใจเราจะไม่เบิกบานใจเราจะขุ่นมัวคนที่มีทรัพย์แล้วให้ทรัพย์ไม่ได้มีทรัพย์แล้วทำประโยชน์ไม่ได้บุคคลนั้นย่อมไม่มีความสุขทางใจไม่มีความเบิกบานแต่คนเรามีทรัพย์แต่สามารถสละทรัพย์นั้นให้เป็นทานได้บุคคลนั้นย่อมเบิกบานผ่องใสคนให้ทานนี่ไม่ใช่คนจนคนจนไม่ใช่คนจนนี่ให้ทานไม่ได้คนจนนี่ให้ทานไม่ได้คนชื่อว่าให้ทานได้นี่ถือว่าคนนั้นพ้นความจนจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านแต่ไม่เคยตักบาตรทำบุญเลยคนนั้นคือคนจนคนนั้นคือไม่มีข้าวกินคนนั้นคือไม่มีที่อยู่อาศัยคนนั้นคือไม่มีผ้านุ่งคนนั้นถือว่าผิวพรรณผ่องใสวรรณะไม่ผ่องใสพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเห็นว่าทานนี่เป็นเสบียงเป็นบันไดเป็นทางเบื้องต้นของพระอริยเจ้าที่บุคคลจะต้องสละทานเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นคนให้ทานนี่ยังไม่มีประวัติมาให้ทานโดยจนคนจนเนี่ยพวกไปเล่นจนหมดตัวแล้วจนไปกินจนหมดสติแล้วจนโดยมากไปลงทุนทำอย่างอื่นที่นอกลู่นอกทางหรือว่าไม่รู้

จากคำว่าประหยัดมัธยัสถ์ที่เขาไปเสียหายเรื่องอื่นมากกว่าทำบุญแต่คนทำบุญเนี่ยทำไปเถอะทำให้เหมือนเล่นนั่นแหละรับรองไม่จนคุณไปเล่นเป็นล้านคุณก็ทำบุญเป็นล้านถ้าคุณจะได้มาร้อยละเป็นสิบสิบล้านคุณไปกินหมดเป็นแสนคุณก็ทำบุญเป็นแสนถ้ากล้าทำอย่างนั้นได้จะคนนั้นจะไม่จนบ้างเออไอ้คนนี้มันไปเล่นเป็นล้านน่าเสียดายเรามีล้านหนึ่งเรามาทำบุญดีกว่าไอ้นี่ไปกินหมดเป็นแสนเรามีเงินแสนเอามาทำบุญดีกว่าทำบุญนี่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมาทุ่มเทให้กับวัดทำบุญนี่คือการเป็นผู้ให้แก่คนที่เป็นคนดีเช่นแม่เราพ่อเราพี่น้องเราที่เขาเดือดร้อนเราสงเคราะห์หรือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีศีลธรรมคนที่เป็นคนดีหรือเป็นมูลนิธิหรือเป็นการสงเคราะห์อะไรก็ได้ซึ่งทำอะไรแล้วให้เป็นประโยชน์แก่ช่วยเหลือคนนั่นคือว่าเราก็อยากจะรวยจะรวยมากกว่านั้นผลบุญเนี่ยเป็นพลังเป็นสิ่งลึกลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำแล้วยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยไม่ใช่ทำแล้วจนต้องเข้าใจนะว่าคนจนนั้นไม่ใช่ทำบุญเลยคนจนนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนทำบุญนี่จะพ้นจนในชาตินี้หรือชาติหน้าแน่นอนขอให้ทำจริงๆท่านั้นปู่ย่าตายายเรามา 2,000 กว่าปีเนี่ยเขายังไม่ได้จนเพราะเรื่องทำบุญเขาจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าเขาทำบุญผิดก็จนได้เช่นเขาไปล้มฆ่าสัตว์ล้มหมูล้มวัวล้มควายจัดงานกินเหล้าเมายาในเกียรละเริงละเล่นอย่างนั้นถือว่าเขาทำบาปเขาไม่ได้ทำบุญทำบุญนี่ก็คือการเอาอาหารมาถวายพระเอาผ้ามาถวายพระมาบังสกุลหรือเอาปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นเพื่อคนอื่นจะได้มาทำดีแทนตัวเราที่เรามาสร้างวัดเนี่ยเราทำเพื่อให้คนอื่นมาทำดีแทนตัวเราให้เขาสวดมนต์แทนเราให้เขาแผ่เมตตาแทนเราให้เขาทำจิตใจให้หลุดพ้นทำพุทธศาสนาแทนเราเรียนพระไตรปิฎกแทนเราหรือว่าดำเนินชีวิตตามพระพุทธศาสนาเพื่อแทนเราเราไม่มีเวลาเราก็ส่งเสริมให้คนที่มีเวลาหรือมีศรัทธานี้มาทำแทนเราเราต้องเข้าใจว่าคุยคนทำบุญที่จนนั้นน่ะเขาทำไม่เป็นแต่ถ้าทำบุญด้วยพร้อมประกอบด้วยทานด้วยบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์แล้วก็ศีลบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับก็มีศีลแล้วก็มีปัญญามีสมาธิอันนั้นจะไม่มีคำว่าจนที่จนนั้นมันเป็นเรื่องของคนนอกศีลธรรมไปกินจนหมดมีเพื่อนมากกินจนหมดตัวถูกเขาโกงถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาหลอกไปเล่นจนหมดตัวหน้ามืดจะเอาแก้ตัวให้ได้มีเท่าไรก็ไปทุ่มเล่นจนหมดหลงลืมทรัพย์ที่ตัวเองจะเล่นจะได้มาคือไฝ่ความหาว่าจะได้มามากกว่าเก่าพวกนั้นเราหากที่คิดคนจนเพราะว่าการกินการเล่นไม่ถูกหลักแต่ถ้าเรามาทำบุญให้แก่ตัวเราเนี่ยทำให้ใจสบายทำให้ใจเป็นสุขทำให้ใจเบิกบานและพาครอบครัวเข้ามาสู่ศีลธรรมเนี่ยยังไม่เห็นมีใครจนถ้าจะจนจริงๆก็ต้องวิบากของเขาวิบากที่เขาทำไว้แต่อดีตที่ว่าทำบุญเท่าไรเขาก็ยังจนอันนั้นก็ถือว่ามีน้อยฮะแต่มากคนจะพ้นจนจากการทำความดีมากกว่าเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระไม่ต้องทำเพื่อให้ใครเห็นว่าเรารวยไม่ต้องทำให้เห็นว่าเรามีหน้ามีตาทำให้เราเนี่ยทำยังไงให้เราสบายใจทำให้เราไงเราละความกังวลได้ให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานความตณีมันหายไปจากใจเราไม่กังวลนอนหลับสบาย
กินสบายนอนสบายกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขปัญหาชีวิตประจำวันไม่แก้ได้ไม่มีปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวแก้ได้ปัญหาการงานแก้ได้ปัญหาสังคมแก้ได้ถ้าเราทำใจอย่างนั้นก็ถือว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นแก่ใจเราเราจะมีความสุขในการทำบุญแล้วก็จะเห็นผลในชีวิตนี้จะให้ผลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือคนมีสติปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมะอันนี้ก็ย่อมรักษาตัวเองและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้เหมือนกับคนมีสติดีขับรถเนี่ยขับรถด้วยความระวังขับรถด้วยความไม่ประมาทขับรถด้วยการไม่มึนเมาขับรถด้วยการรู้กฎถูกต้องเนี่ยเขาจะมีอันตรายน้อยที่สุดแต่ถ้าขับรถด้วยความไม่มีสติมึนเมาด้วยการขับรถเมาแล้วขับรถประมาทแล้วขับรถขับโดยไม่มีกฎของตัวเองอันนั้นเขาย่อมมีอันตรายต่อตัวเขาและคนอื่นอันนี้ถือว่าธรรมะไม่คุ้มครองเขาเพราะเขาไม่มีธรรมะเขาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิในการขับรถ ธรรมะจะคุ้มครองเขาในเมื่อเขามีสติสมบูรณ์เขามีกฎของเขาเขามีความระลึกรู้อยู่เรื่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรอยู่เนี่ยเขากลับด้วยความไม่ประมาทอันนี้นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นแก่ใจเขามีสติสมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องการตักบาตรทำบุญจึงเป็นประเพณีประเพณีนี้ไม่ใช่เราจะทำตามกันมาจริงเราทำด้วยปัญญาเราทำด้วยความเห็นว่าเราเห็นจริงๆว่าทำบุญเนี่ยไม่สูญเปล่าเลยทำบุญเนี่ยมันยังอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยเหมือนกับทำบาปเราทะเลาะกับพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราทะเลาะกับคนที่เราดีๆเราทำอะไรที่ไม่ดีมันจะฝังใจเราเราจะเอามาคิดเอามานึกอยู่เรื่อยนั่นเราก็รู้ว่าเนี่ยบาปแล้วมันทำแล้วไม่สบายใจไอ้สบายไม่สบายใจเนี่ยมาทำให้เราวิตกกังวลทำให้เราไม่รื่นเริงทำให้เราขัดข้องต่างๆนานาแต่ไอ้บุญเนี่ยเราทำไปแล้วมันจะทำให้เราปลอดโปร่งโล่งใจเราได้ทำอะไรดีกับพ่อเราแม่เราทำอะไรดีกับคนที่เรารักทำอะไรที่ทำให้ทุกคนได้สบายใจทำให้ทุกคนเห็นว่าเราก็เป็นคนสงบเป็นคนดีเป็นคนไม่มีปัญหาเมื่อเราทำอะไรดีๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกประทับใจตัวเองใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นรู้สึกเราจะอิ่มใจกลับไปเหมือนโยมกลับวัดเนี่ยโยมกลับไปโยมก็อิ่มใจกลับไปโยมไม่เสียใจเลยมาทำบุญเนี่ยโยมจะไม่เสียใจเลยพระฉันเราหมดแม่ชีฉันเราหมดยิ่งหมดเราก็ไม่เสียดายเราก็กลับดีใจแต่ถ้าโยมไปเล่นล่ะโยมไปกินล่ะไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ได้ดีใจอย่างนี้มันดีใจคนละทางมันดีใจแล้วพอมาคิดแล้วมันก็เสียหมดมันไม่ได้อะไรมาเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้อะไรมาเป็นปีติเลยไปกินมาไปเล่นมามันไม่ได้อะไรนั่นมันไม่เป็นบุญมันกลับมาเพิ่มความอยากความเล่าร้อนพรุ่งนี้เราจะต้องไปทำอีกประเดือนเราจะต้องไปทำอีกก็กลายว่าพบความเร่าร้อนใจไว้ตลอดเวลาที่เราไปทำนั้นไม่ใช่เป็นบุญแล้วมันก็เกิดความสะสมใจที่ไม่ดีนั่นถ้าทำอย่างนั้นไปนะเข้าตลอดชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเราทำตลอดชีวิตเราก็จะมีความสุขคนเราก็ต้องลดละตัวเองบ้างผ่อนคลายตัวเองบ้างดังนั้นเมื่อเรามาทำอย่างนี้จนชำนิชำนาญทำจนเป็นนิสัยเราจะรู้สึกว่าเราหันหน้าเข้าวัดรู้สึกมันสบายใจเราไปทางอื่นมันก็ไม่มีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ปัญหาร้อยแปดเราไปนั่งฟังคนโน้นด่ากันว่ากันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรารับอารมณ์มาเยอะเลยเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราเครียดละเขาไปฟังอะไรหลายๆเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามาฟังสวดมนต์ภาวนาเราสวดไม่ได้เองเราก็ฟังคนอื่นเขาสวดมนต์ภาวนาไอ้ความเครียดมันไม่มีเลยใจมันก็สบายออกไปถ้าเรามีเชื้อพลังศีลธรรมออกไปทำไมเราจะต้องวิ่งไปหาพระองค์โน้นให้เป่าหัวเรา
องค์นี้ให้รดน้ำมนต์เราเพราะอะไรเพราะเราอยากได้พลังองค์นั้นให้มาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยตลอดชีวิตเราหรือตลอดครอบครัวเราแล้วทำไมพระองค์นั้นจึงคนจึงยอมรับให้เป่าหัวเราให้พลังเราให้รดน้ำมนต์ให้เราเมื่อก่อนเป็นคารวาสอย่างเราท่านมีอะไรดีท่านรดน้ำมนต์ให้เราได้ไหมตอนยังไม่บวชเป่าหัวให้เราได้ไม่ได้นุ่งกางเกงอย่างเราก็เป่าไม่ได้เราก็ไม่เอามันมีพอกับเราโง่พอกับเราฉลาดพอกับเรามีบุญมีบาปพอกับเรามีความไม่สงบพอกับเรามีความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พอกับเราแต่เวลาเขาไปบวชแล้วทำไมเราจึงไปยอมให้เขาเป่าหัวเราทำไมเราจึงยอมให้เขาลดน้ำมนต์ให้เราทั้งๆที่เขาก็ไปจากชาวบ้านเราลืมนึกไปตรงนี้เราจึงหลงไปตรงนั้นแต่ที่จริงที่เราไปให้เขาเป่าหัวเราก็เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนชาวบ้านเขาสวดมนต์เก่งเขาภาวนาเก่งเขาละกิเลสหรือเขาไม่คิดอย่างชาวบ้านเขาอยู่กับศีลธรรมอยู่กับความบริสุทธิ์เขาอยู่กับความบริสุทธิ์ใครมาทำให้เขาบริสุทธิ์ก็คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เขาบริสุทธิ์เจ็ดตำนานที่สองตำนานพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็สวดเอาท่องเอาอะไรที่เป็นเขาก็สวดเขาก็ท่องระลึกถึงสิ่งนั้นถึงความบริสุทธิ์มากขึ้นเราก็เลยได้เข้าใจว่าคนนั้นบริสุทธิ์เราก็เลยว่าขอให้เป่าหัวให้เราทีรดน้ำมนต์ให้เราทีเราจะได้บริสุทธิ์บ้างไอ้ปัญญาตรงนี้เราอาจจะเข้าใจไม่ถึงเราไม่ได้มองว่าเขาบริสุทธิ์ได้เพราะเขาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสวดไปท่องไปรักษาเขาไม่ทำอย่างเก่าเขาไม่คิดอย่างเก่าไม่คิดอย่างคนชาวบ้านแล้วเราทำไม่ได้เลยความบริสุทธิ์อันนี้ที่จะมาคุ้มครองตัวเราทำไมเราต้องวิ่งไปให้เขาเป่าหัวเราทำไมจะวิ่งให้ไปให้เขาเอาน้ำมนต์มารดเราเราไม่มีดีมั้งหรือชาวบ้านนี่ไม่มีดีมั้งหรือที่จริงทุกคนมีธรรมคุ้มครองตัวเองอยู่ทุกคนมีกระแสธรรมทุกคนมีกระแสกรรมดีคุ้มครองตัวเองแต่ว่าพวกคนนั้นไม่เข้าใจตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองมีความสำคัญเท่ากับพระองค์นั้นแต่ถ้าคนนั้นยกพลังจิตขึ้นมาเป็นสองเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาสู่พลังตรงนี้ก็คือว่าเราเชื่อมั่นความดีเราจะไม่ทำบาปเราจะถือศีลห้ามั่นเราเป็นชาวบ้านเราก็จะถือความบริสุทธิ์ถือความกตัญญูรู้คุณเป็นหลักถือขันติไม่โกรธเป็นหลักถือความขันติไม่โลภเป็นหลักถือความไม่หลงเป็นหลักว่าเราคนเราชีวิตนี้จะใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้แล้วไม่ได้อะไรเพราะชีวิตนี้เราจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์มาทำอะไรให้แก่ตัวเองบ้างแก่ครอบครัวบ้างแก่ชีวิตถ้าเราถือความบริสุทธิ์ของเราตรงนั้นนะมันก็จะสำเร็จผลเราจะมีพลังมากกว่าหลวงพ่อนั้นลดน้ำมนต์ให้เรามากกว่าหลวงพ่อดังๆนั้นเป่าหัวให้เราอีกเราจะสำเร็จชีวิตในชาตินี้แต่คนเราไม่เข้าใจพุทธศาสนาละเอียดอ่อนเข้าใจแต่หยาบๆตามประเพณีตามกฎหมายก็ขอให้ท่านเป่าหัวเถอะอะไรก็ได้เพราะผมไม่สบายใจขอให้ท่านลดน้ำมนต์เถอะคือเอาง่ายๆโดยที่ไม่ใช้ตัวเองให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญใครฆ่าไม่ตายเรามีบุญบางทีใครฆ่าไม่ตายนะใครอิจฉาก็ไม่ล้มละลายตามเขาอิจฉาเราทำความดีเนี่ยใครจะอิจฉายังไงเราก็ไม่ล้มละลายตามเขาอิจฉาเราเอาไฟเผาบ้านเราก็ไม่ไหม้ใครจะมาดักฆ่าดักตีเราก็ไม่เป็นอันตรายบุญที่เราทำของเราไว้เชื่อมั่นความบริสุทธิ์เนี่ยใครทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราคุ้มครองตัวเราเพราะเราเชื่อความดีเชื่อความบริสุทธิ์ตัวเรากลายไปว่าเราเนี่ยดีกว่าไปให้พระรดน้ำมนต์

ดีก็ให้พระเป่าหัวอีกเพราะเรามีความดีในตัวเราแต่ว่าคนเราทำไมไม่คิดว่าตัวเราก็ดีทุกคนแต่ดีในนี้เราต้องเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ต้องมาประพฤติปฏิบัติเดินทางให้ถูกต้องทางจิตใจอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้แต่ดีแบบมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะไม่ได้ต้องดีแบบสัมมาทิฏฐิแล้วไม่มีอันตรายเลยเหมือนกับพุทธเจ้าชมอนาบินทกะเศรษฐีอนาบินทกะเศรษฐีเชื่อความดีตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็มั่นใจในฐานตัวเองมั่นใจในศีลตัวเองมั่นใจในภาวนาตัวเองแล้วเชื่อมั่นต่อพุทธเจ้านักเลงพยายามที่จะเอาเหล้าใส่ยาพิษมาให้เศรษฐีคนนี้กินเพื่อจะเอาสมบัติเศรษฐีพยายามหาวิธีเอาเศรษฐีให้ได้เพราะมีเงินทองเยอะมีเครื่องประดับเยอะเศรษฐีมีญาณในใจรู้ว่าเนี่ยคนนี้ไม่ดีเดินหนีเหล้านี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองรู้หมดเลยไอ้พวกนักเลงที่มาทำลายก็งงอะไรไอ้เศรษฐีคนนี้ทำไมมันรู้เราพระนนท์ก็ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกเศรษฐีนี่มีคนแกล้งมีคนจะทำอันตรายมีคนจะเอาชีวิตแต่เศรษฐีนี่กับเมื่อนกรู้ไม่มีอันตรายเลยบอกอนนท์เศรษฐีแล้วใครทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขามีบุญใครทำเขาไม่ได้ใครฆ่าเขาไม่ตายหรอกเขามีเมตตาอย่างนี้แล้วไม่มีคมหอกคมดาบอาวุธทั้งหลายแต่ต้องตัวเขาไม่ได้ยาพิษและไฟอะไรจะทำเขาไม่ได้เพราะเขามีบุญคุ้มครองเขาเขามีความบริสุทธิ์ของเขาอยู่ในตัวคนที่ทำนั้นเนี่ยเขากลับได้รับผลกรรมเองเราเป็นคนในพุทธศาสนาเราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้โยมว่าเราจะต้องสร้างความดีจนคุ้มครองตัวเองได้เราจะไปวิ่งให้พระเอาโนนเป่าหัวทิ้งองค์นี้รดน้ำมนต์ทิ้งล้างสวยเราที่จริงมันไม่ใช่สวยที่น้ำมนต์สวยที่นะไอ้คนสวยนี่คือคนคิดไม่ดีคนอกตัญญูโยมคนที่สวยตลอดชีวิตนี่คนไม่รับผิดชอบครอบครัวคนนอกใจภรรยานอกใจสามีเป็นคนนักเลงเล่นเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงสุราคบเพื่อนไม่ดีเขาจึงไม่มีดีแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์จะคบแต่คนดีกตัญญูรู้คุณเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยธรรมะจะคุ้มครองเขาเขาเลี้ยงภรรยาอย่างดีเลี้ยงบุตรอย่างดีซื่อสัตย์อย่างดีเขาปฏิบัติสามีอย่างดีพ่อผัวแม่ผัวอย่างดีเขาจะมีธรรมะคุ้มครองเขาแม้แต่น้ำร้อนแม้แต่ไฟก็ไม่อันตรายเขาสมัยพุทธเจ้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยอยากเข้าวัดจากเข้าวัดถืออุโบสถ3เดือนสามีบอกไม่ได้ฉันจะนอนกับใครหรอกจะนอนกับใครไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะไปหาคนคู่นอนมาให้ไปหาไอ้คนสวยๆมานอนให้ก็ไปจ้างไอ้ผู้หญิงที่งามเมืองอ่ะพวกนั้นราคาแพงไอ้ผู้หญิงงามเมืองที่เจ้าประดิษฐ์ก็แต่งตั้งให้ประกวดจึงจะได้กดไปผู้หญิงงามถึงจะได้แต่ราคาแพงคืนนึงเป็นหมื่นก็มาจ้างให้นอนกับสามีตัวเอง3เดือนตัวเองอยากเข้าไปหาพุทธเจ้าอยากฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมถือว่าชีวิตนี้ถ้าตายแล้วจะไม่ได้อะไรสวยก็เอาไปไม่ได้รวยก็เอาไปไม่ได้ธรรมะพุทธเจ้าน่าจะเอาได้นางคิดถูกก็ไปจ้างผู้หญิงนั้นมาผู้หญิงก็พอ3เดือนไปแล้วนางก็กลับมาบ้านก็มาใช้ชีวิตศีล5 3เดือนขอศีล8ไอ้คนที่ผู้หญิงงามเมืองนั่นมันเกิดสบายขึ้นมาแม่เป็นคุณนายต้อง3เดือนอะไรก็มีพร้อมทุกอย่างกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นและอยากจะอยู่ตรงนี้เกิดอยากเป็นคุณนายขึ้นมาไอ้สัญญาที่ว่าจะรับเป็นภรรยาแทน3เดือนไม่เอาจะเป็นภรรยาตลอดกาลไอ้คนภรรยาหลวงก็รู้ฐานะว่าผู้หญิงคนนี้เขาอยากอยู่ก็บอกกับสามีให้เขาอยู่เถอะนะเขาก็ช่วยเราได้อย่าให้เขาไปเลยเอาเถอะถ้าเขาจะสมัครอยู่ก็ไม่ต้องจ้างเขาก็ได้ให้เขาเป็นภรรยาไปเลยเพราะตัวเองก็จะได้เข้าวัด
คนสมัยก่อนที่เขาสำเร็จง่ายเพราะอะไรโยมผู้หญิงฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเพราะผู้หญิงแบบนี้มีเยอะผู้หญิงทำไมนี่มันฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะมันหวงสามีอ่ะมันเป็นคนตนีอ่ะเข้าใจเขาไม่กว้างอย่างนั้นสมัยก่อนผู้หญิงผู้ชายเข้าใจถึงขนาดนั้นก็อยู่ด้วยกันไอ้นั่นก็ชอบใจสิเพราะเป็นคุณนายคนรวยลูกเศรษฐีนี่แต่ใจคนเรามันเขาไม่ประเสริฐเพราะเขาไม่ได้เข้าหาธรรมะเขาเอาแต่ความสวยความรวยอย่างเดียวเขาก็ริษยาคนนี้ว่าทำไมเราก็สวยขนาดนี้ทำไมสามียังจะรักคนเมียหลวงอยู่นั่นเองน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะทิ้งก็มาพิจารณาว่าทำไมยังหลงเมียหลวงอยู่ไม่ยอมทิ้งเราไม่ยอมทิ้งเมียหลวงก็คิดอยากจะเป็นคนเดียวก็เลยอิจฉาอ้อมันสวยผมมันสวยหน้ามันสวยเอาความสวยมันออกไปมันก็หมดรักแล้วก็เลยทำกับข้าวกันเคี่ยวกับข้าวผัดทอดผู้หญิงคนนี้ก็เลยพอผู้หญิงเมียหลวงเผลอก็เอากระทะที่ร้อนๆน่ะยกขึ้นมาก็ทำเป็นพลาดลังเทก็ไปเทใส่หัวเลยนางคนนี้ตอนที่เขาทอดกระทะเนี่ยเขาคิดถึงพุทธเจ้าเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขานึกว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้เรื่องอริยสัจสี่เรื่องวิธีดับทุกข์วิธีทำสมาธิเขาก็นึกเขาทำงานเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเทศนึกถึงธรรมะใจเขาอยู่กับพุทธเจ้าอยู่กับธรรมะเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องอย่างอื่นนางก็เอาน้ำมันราดหัวจิตของนางเนี่ยสบายอ่ะพอโดนเข้าไปมันก็เย็นมันก็เหมือนน้ำมันธรรมดาไม่ร้อนนึกว่าหนังทุกคนก็คิดว่าหมดแหละหนังหัวลอกหมดแหละเอาอ้าวทำไมมาราดหัวฉันล่ะอยากสวยนักนี่ก็พอที่สุดสามีก็รู้เลยก็ไล่เลยไม่อภัยให้เลยไล่ให้ออกจากบ้านนี่บอกเอาไว้ไม่ได้คนนี้เดี๋ยวทำลายเมียฉันทำลายครอบครัวฉันผลที่สุดก็ไล่ผู้หญิงคนนั้นไปเลยนางนี่ก็อยู่ดังเดิมจึงว่าเมตตาเนี่ยใครทำอันตรายเราไม่ได้แม้แต่เราไปทำบุญที่วัดแล้วเรากลับไปบ้านเนี่ยผู้หญิงยังคุ้มครองตัวเองได้โยมถ้าไม่ต้องหาเครื่องรางของขลังเลยนะโยมไม่ต้องหาหลวงพ่อไหนเลยโยมสมัยก่อนเขาไม่มีเขามีคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคำสอนพุทธเจ้าแต่ทำงานจิตนั้นของใสเบิกบานว่าเดี๋ยววันพระหน้าจะไปฟังธรรมต่อจะไปฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าจะเทศทุกวันพระก็ฟังมาแล้วก็กลับมาคิดถึงทำให้นางนี้พ้นภัยอันตรายเรียกว่าศัตรูทำอันตรายไม่ได้ธรรมะนี่ไฟก็ดียาพิษก็ดีศัตรูก็ดีจะทำอันตรายไม่ได้บุคคลนั้นเข้าถึงธรรมเราทำบุญนี่ก็เราก็ต้องมีจิตใจละเอียดอ่อนนั้นรู้ว่าใครทำอันตรายเราไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องมีความมั่นใจว่าทานเนี่ยที่เราให้เนี่ยเป็นเสบียงที่จะส่งผลให้เราคุ้มครองตัวเราครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเกิดความเจริญแต่ว่าเสียดายคนสมัยนี้เข้าวัดน้อยไปเข้าคนเดียวสมัยก่อนมันเข้ากันทั้งวัดทั้งบ้านผัวก็เข้าเมียก็เข้าพ่อก็เข้าแม่ก็เข้ามันมีมงคลติดตัวกันทุกคนมีธรรมคุ้มครองกันทุกคนสมัยนี้มันน้อยไปมันคุ้มครองได้คนเดียวสองคนเหมือนอย่างที่อุบัติเหตุนะโยมรถไปคว่ำโครมเนี่ยมันตายกันหลายคนไอ้คนที่รอดมันเหลือไม่กี่คนไอ้คนที่รอดอุบัติเหตุเนี่ยเขามีธรรมคุ้มครองตัวเขาเขาเคยช่วยเหลือกตัญญูรู้คนเคยรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเขาเคยทำความดีไว้เขาจึงกระเด็นออกมาไม่ตายเราจึงจะไปเห็นว่าบุญช่วยเราได้ตรงนี้เราอยากจะให้บุญตรงนี้ช่วยเราเวลาเรามีเหตุเพศภัยแต่ปกติธรรมดาคนเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบุญ
แต่พอเรามีทุกข์แล้วจึงจะเห็นว่าบุญเนี่ยช่วยเราแต่พอเรามีทุกข์แล้วจึงจะเห็นว่าบุญเนี่ยช่วยเราบาปนี่อยากมาช่วยเลยบาปนี่ไม่อยากได้แต่คนก็ไม่อยากทำบุญอยากจะทำบาปแต่เวลามีเหตุเพศไฟขึ้นมาทุกร้อนมาอยากจะให้บุญช่วยไม่อยากให้บาปช่วยแล้วเรียกหาบุญช่วยบุญมันก็ไม่รู้บุญเพราะว่าเราไม่เคยทำบุญมันก็ไปช่วยไม่ทันเพราะใจของเราไม่มีบุญถ้าเราอยากเอาบุญไปคุ้มครองป้องกันอยากให้ภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราเราต้องทำบุญบุญจะช่วยเราได้เมื่อเลียวฝานนะโยมเป็นคนจีนเป็นคนขี้โลภพระท่านดูแม่นท่านก็จับยามดูบอกคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้โลภเป็นคนโทสะร้ายและเป็นคนรักสะอาดคุณไม่มีกำลังแข็งแรงจะมีบุตรหรอกแล้วคุณก็ไม่สามารถจะสอบจองหวนได้ด้วยวาสนาคุณไม่มีแล้วพระองค์นี้ดูแม่นเดียวผ่านบอกว่าแล้วจะแก้ไงได้ถ้าวิชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วบอกมีทางแก้อย่างเดียวต้องมาอยู่วัดสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อย 3-4 ปีเนี่ยจึงจะแก้กรรมอันนี้ได้แล้วคุณจะต้องทำบุญเป็นหมื่นๆครั้งคุณต้องปล่อยนกปล่อยกาคุณต้องช่วยเหลือคนเป็นหมื่นๆครั้งคุณจะแก้กรรมอันนี้ได้โอ้โหเป็นหมื่นครั้งนี่ไม่ใช่เบาก็เอาตั้งแต่วันนั้นมาก็ตัวเองก็แต่งงานก็ไม่มีบุตรแล้วก็เรียนสอบก็ไม่ได้ก็เลยตั้งใจทำบุญอย่างเดียวเข้าวัดอยู่ 3-4 ปีทำไปนับจดเรื่อยจดเรื่อยเป็นหมื่นครั้งเลยทำบุญช่วยเหลือคนทำเป็นหมื่นหมื่นครั้งเขาพยายามนะเขาบอกภรรยาว่าฉันจะแก้กรรมเธอก็ต้องเข้าใจนะว่าฉันจะแก้กรรมแต่ก็ต้องเขาก็ดูว่าภรรยาคนนี้เป็นคนที่ไม่ตนีขี้เหนียวเป็นคนใจบุญเขาเลือกภรรยาที่เป็นคนไม่ตนีขี้เหนียวภรรยาที่ตนีขี้เหนียวเขารู้ว่าจะแก้กรรมไม่ได้ผลที่สุดพอทำเสร็จแล้วได้สำเร็จเป็นหมื่นครั้งแล้วเกิดลูกผู้ชายได้ลูกผู้ชายแล้วเขาก็ไปสอบเป็นนายเป็นจองหวนได้สมัยก่อนนั้นจองหวนได้เขาก็รู้ว่าที่จริงของเขาเนี่ยชาติเนี้ยเขามีบุญแค่นั้นเองแต่ที่เขาทำใหม่เนี่ยทำให้เขาสำเร็จผลชื่อว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำให้เกิดทุกอย่างขึ้นมาได้ในชาตินี้เพิ่มบุญตัวเองแต่บางคนนี่มีบุญนะโยมนะเกิดมาเป็นลูกคนรวยหน้าตาดีฐานะดีมีรถมีรามีอะไรดีแต่ไม่ทำบุญกินหมดใช้หมดออกนอกรูนอกทางคบคนไม่ดีหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นคนไม่มีบุญได้จากที่เกิดมาดีนะแต่เขากลับไม่เข้าใจตัวเองไม่ทำบุญเขากลับหมดตัวเลยเป็นคนจนเป็นคนลำบากไร้ที่ญาติขาดมิตรได้หาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเขาประมาทในบุญอันนี้สู้กับไอ้คนที่เกิดมาจนไม่ได้ไอ้คนมาจนนี้กลับไม่ประมาทหรือว่าต้องทำบุญอย่างเดียวจึงจะคุ้มครองเราให้ดีขึ้นจะได้เจอคนดีฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าที่เรามาทำบุญนิยมให้ผลเราทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจเราทำไปแล้วก็เหมือนกันอย่างที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยโยมจะตกมากตกน้อยความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นในแผ่นดินเกิดขึ้นในกับต้นไม้การทำบุญเล็กน้อยก็ไม่ถือว่าน้อยขอให้ตกมาเถอะฝนเนี่ยแค่ไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าทำให้แผ่นดินนี้เย็นได้ต้นไม้นี่ก็สลัดใบได้ชุ่มชื้นได้การทำบุญนี่ถือจะทำมากทำน้อยก็ขอให้ทำเถอะชีวิตเราก็จะชุ่มชื้นได้มีพลังได้มีความสุขได้ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนได้โยมแต่คนไม่ได้เอาพุทธศาสนาไปใช้ให้สมบูรณ์เองจึงพุทธศาสนาจึงชีวิตคนเราจึงลุ่มๆดอนๆเหมือนว่าช่วยไม่ได้เต็มที่เพราะคนให้ทานก็ไม่ได้ให้จริงจังไม่ได้ให้ถูกต้องรักษาศีลก็ไม่สม่ำเสมอท
ทำสมาธิก็ไม่ได้ทำเจริญเมตตาถึงขนาดใครมาทำอะไรแล้วเราไม่โกรธตอบขนาดนั้นอย่างก็นางคนเนี้ยเขาทำอะไรแล้วไม่โกรธตอบเนี่ยถือว่าเขาถึงธรรมะแม้จะน้ำร้อนมาราดหัวเราก็ไม่ว่าอะไรภรรยายังไปหามาให้สามีได้เนี่ยนั่นแหละเขาถือว่าใจของเขาถึงธรรมะนั่นแหละพุทธศาสนาถึงเขาถึงพุทธศาสนาแต่นี้คนเรามาทำไมนี้ต้องรอให้มันรวยซะก่อนถึงจะทำบุญหรือรอให้แก่ซะก่อนถึงจะเข้าวัดหรือรอให้เป็นอะไรต่ออะไรซะก่อนถึงจะคิดถึงพระเราไม่ได้คิดว่าชีวิตเราเนี่ยได้บุญมาต่อบุญได้ความดีมาต่อความดีเราต้องเดินตามตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เลือกเวลาและไม่ให้เลือกอายุอย่าเลือกเวลาอย่าเลือกอายุว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนชีวิตคนเราตายง่ายเกิดยากตายง่ายเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนะไม่ใช่ง่ายนะโยมพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่นี้เรามันไม่รู้เราก็นึกว่ามันเกิดมาแล้วมันก็นึกว่าง่ายแต่ที่จริงจะมาเกิดใหม่อีกไม่ใช่ง่ายโยมตายไปแล้วจะกลับมาเกิดตรงนี้อีกไม่ใช่ง่ายนะพระพุทธเจ้าจะเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ว่าตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีน้อยคนแล้วจะมาเกิดเหมือนเดิมอีกก็ไม่ใช่ง่ายจะว่าจะดีกับเดิมนะแค่เท่าเดิมนี่ยังเกิดไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้แล้วก็หยิบฉวยตรงนี้เสียทำบุญกุศลเสียโอกาสตรงนี้มีแล้วสนใจทำบุญเสียเข้าวัดเสียปฏิบัติเนี่ยเอาให้รู้ให้หมดโยมนะอย่ารู้ครึ่งกลางๆเนี่ยมันไม่รู้จริงไอ้รู้แค่เข้าวัดวาทำบาตรทำบุญธรรมดาเรายังไม่รู้จริงตรงนี้ถือว่าเรายังไม่สมบูรณ์โยมอย่างไรเราต้องให้รู้จริงเหมือนกับนางที่ว่านั่นแหละต้องไปเข้าปฏิบัติธรรมะให้เป็นรักษาศีลให้เป็นเจริญภาวนาให้เป็นให้ทานให้เป็นเข้าไปให้สนิทใจเข้าไปถึงให้สนิทใจในพระพุทธศาสนาให้ได้ว่ามีอะไรตื้นลึกหนาบางอย่างไรให้รู้ก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บตอนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปจำเป็นจะต้องใช้เวลานี้เข้าไปสู่ทางนี้ถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเข้ายิ่งอายุมากไปเราก็หลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงการหลงงานจิตเราไม่มีอะไรเลยไม่มีสมาธิเลยฟุ้งซ่านอยู่กับลูกหลานน่ะใจเราจะบอกไปไม่ได้ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาทำบุญไม่ได้ลูกหลานยังไม่มีกินจิตเราจะแย่ลงสภาพจิตเราจะไม่สงบเลยเรื่องนี้ก็ตายแล้วใครไปส่งเสบียงเราโยมตายเราไปอยู่ที่ไหนตายเราไปไหนเราก็ไม่มีอะไรจะไปเลยชนิดเพราะเรามัวห่วงภาระกังวลนี้เราก็เท่ากับเราปฏิเสธบุญไปซะแล้วล่าช้าหรือเกินควรรีบทำเร็วๆโยมนะควรรีบประพฤติปฏิบัติคนมาวัดเนี่ยอาตมาอยากสอนสมาธิจะตายไปแต่ว่าเกรงใจเขาจริงนะอาตมารู้ว่าสมาธิเนี่ยช่วยชีวิตเขาดีแต่เขาคิดว่าเขาไม่มีเวลาอาตมาก็เลยแค่พูดก็จบไปกลับบ้านแต่รู้ว่าเขาจะดีได้เขาต้องนั่งสมาธิเอาละทานเขามีแล้วศีลเขาก็เริ่มจะมีแล้วสมาธิตัวนี้จะเป็นธรรมคุ้มครองเขาเหมือนเดินดังคนนั้นน่ะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเกิดความสงบมีความสุขเขานำมาใช้ในครอบครัวเขาได้ถ้าตราบใดโยมยังมาทำบุญอย่างนี้โยมยังไม่ได้สัมผัสกับความสงบของใจไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยใจมันยังอยู่นอกศาสนาอยู่นอกมันเปลือกโยมยังคือแค่ถึงเปลือกโยมยังไม่เข้าถึงแก่นศาสนาเพราะใจยังไม่เย็นใจยังไม่สงบเอาง่ายๆว่าใจโยมยังไม่สงบยังทำใจยากยังทำใจเย็นยากยังทำใจสงบได้แต่เมื่อไรโยมเข้ามาถึงภาวนาสมาธิเกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งก็ยังดีเพราะชั่วช้างสะบัดหัวช่วงงูแลบลิ้นเนี่ยตายก็ยังไม่ไปนรกก็ถือว่าใจให้แวบหนึ่งให้รู้ธรรมะว่านี่มันมีความสุขสงบของการภาวนาตรงนี้ถือว่าโยมได้เข้าถึงแก่น
ไอ้คนมันก็ไม่อยากเข้าถึงแก่นนะกลัวมันจะลึกเกินไปแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เข้าถึงแก่นนะ

ันจะเย็นลงไอ้ที่มันร้อนลุ่มกุ้มใจกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าถึงความสงบของใจเขาแก้ใจเขาไม่ได้นะเขาแก้จิตเขาไม่ได้เขาจะเย็นได้ยังไงโยมเมื่อจิตเขาไม่เป็นพระจิตเขาไม่เป็นกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ยอมสละเวลามาปฏิบัติสัก5นาที10นาทีทุกวันพระทุกวันเสาร์อาทิตย์ให้มานั่งใช้ใจเย็นๆลองทำตามพุทธเจ้าดูโง่ก็โง่ตามพุทธเจ้าถือว่าโง่ตามพุทธเจ้านี่คงไม่แย่มันไม่โง่ตามคนอื่นหรอกนะขอยอมง้อกับพุทธเจ้าขอให้ใจเราเย็นสงบลง

ขอยอมง้อกับพุทธเจ้าขอให้ใจเราเย็นสงบลงดูว่าแก่นแท้พุทธศาสนาที่ว่าทำสมาธินั้นเป็นยังไงขอนั่งดูขอนั่งดูกรรมตัวเองขอนั่งดูบาปบุญตัวเองขอนั่งดูตัวเองในชีวิตนี้เราจะได้รู้จักตัวเองว่ามันมีกรรมมีเวรอะไรมันมีบุญมีบาปอะไรในตัวเราอันนี้เราจำเป็นจะต้องมาดูตัวเราก่อนพอเราทำได้นะฮะเท่ากับเราเปิดใจตัวเองดูแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายหมดต่อไปเราก็จะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรมได้ดังนั้นจึงว่าเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องเข้าไปถึงธรรมะพุทธเจ้าให้รู้เรื่องให้เข้าใจถึงแก่นไม่งั้นมันก็เราก็เดินเลาะๆอยู่นี่เองเขาบอกว่าเดินเลาะๆอยู่นี่เองก็เรียกว่าเดินอยู่ชายฝั่งคนที่ไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าเดินอยู่ชายฝั่งไม่ข้ามฝั่งอยู่ชายตะลิ่งดังนั้นจึงว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้พวกเราเนี่ยเป็นเสบียงเป็นพลังเดินไปถึงมนุษย์สมบัติจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเกิดมาชีวิตนี้จะมีความสุขเพราะอาศัยธรรมะเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมนุษย์สมบัติแต่ถ้าเราขาดศีลสมาธิตัวนี้มนุษย์สมบัติจะหายไปจากเรามนุษย์สมบัติหายไปตรงไหนก็คือหายที่ใจเราไม่เคยมีความสุขเลยกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมีแต่ปัญหาเดือดร้อนเข้ามาทางใจอยู่ตลอดทุกวันเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามามนุษย์สมบัติเราจะไม่มีเลยเข้าใจเราไม่สงบเมื่อมนุษย์สมบัติไม่มีเกิดขึ้นในใจเราข้อสวรรค์สมบัติก็หายไปเพราะเราจะไม่เคยปีติในความดีตัวเองเพราะเราทำดีไว้เมื่อมันสวรรค์สมบัติไม่มีในใจก็คือใจไม่เคยลื่นเลิงในบุญกุศลที่ตัวเองทำสวรรค์สมบัติก็หายไปนิพพานก็ดับไปความวาวุ่นในใจก็เกิดขึ้นใจเนี่ยพอนิพพานมันดับไปความวาวุ่นก็เกิดขึ้นเราก็เป็นคนวุ่นวายแต่ถ้ามนุษย์สมบัติเกิดขึ้นในใจเราสวรรค์เกิดขึ้นในใจเรานิพพานเกิดขึ้นในใจเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในชาตินี้ได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าขอให้มนุษย์สมบัติให้สมบูรณ์ก่อนกายวาจาใจดีเดินสบายนั่งสบายกินสบายคิดถึงแต่ธรรมะคิดถึงแต่บุญกุศลคิดถึงแต่ว่าเราก็พอใจในชีวิตที่เราสร้างความดีของเราเราไม่คิดไปเบียดเบียนใครไม่คิดไปช่อโกงใครไม่คิดไปฉกฉวยใครคิดแต่จะทำมาหากินอยู่ในทางสุจริตธรรมไม่คิดเบียดให้ใครเดือดร้อนเมื่อเรารักตัวเองไม่อยากให้ครอบครัวเราเดือดร้อนเราก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็ดีใจที่ครอบครัวคนอื่นมีความสุขอยู่ใกล้เราเราก็มีความสุขอันนี้มนุษย์สมบัติที่ได้ขึ้นบางคนนี่ไม่มีมนุษย์สมบัตินะโยมนะไม่มีคุณสมบัติเพราะใจของเขานั้นไม่เคยมีความสุขเขามีเงินก็ดีเขามียศก็ดีเขามีการงานดีก็ดีแต่มนุษย์สมบัติหายไปจากเขาใจเขามันอยู่ในนรกอยู่ในความร้อนคิดโกรธกันเกลียดกันอิจฉาพยาบาทอาฆาตกันมีจริงดีจริงเด่นจิตของเขาไม่มีมนุษย์เลยจิตเขามีแต่วิตกกังวลจิตเขาเล่าร้อนนั่นมนุษย์หายไปจากใจเขาเมื่อมนุษย์หายไปจากใจเขาสมบัติอันนี้ไม่มีสวรรค์ก็ไม่ต้องปรากฏเลยฉะนั้นการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะโยมนะไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของทายกนะโยมนะทุกคนเป็นทายกหมดผู้ชายทุกคนเป็นทายกไม่ใช่คนนี้รัตนาศีลได้แล้วเป็นทายกมึงก็อยู่วัดไปเถอะไม่ใช่อย่างนั้นกูไม่เอาละที่จริงทุกคนต้องเป็นทายกผู้ชายคือทายกผู้หญิงคือทายิกาผู้ให้พุทธเจ้าท่านแต่งตั้งให้นะโยมนะยศพุทธเจ้าแต่งตั้งให้ยศพวกนี้คือปิดอบายภูมินะปิดอบายภูมิอุบาสกที่ดีอุบาสิกาที่ดีคืออุบาสิกาคือผู้ให้ฝ่ายหญิงอุบาสกเป็นฝ่ายชายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาครับเป็นคนบริษัทเดียวกันบริษัทใหญ่นะพุทธศาสนาเนี่ยบริษัททั่วโลกเลยบริษัท4ยิ่งใหญ่โยมเนี่ยโยมมาทำบุญนี่เท่ากับโยมมาทำงานให้บริษัทนะโยมเข้าวัดเนี่ยโยมมา

งานให้บริษัทพุทธศาสนาบริษัทจำกัดเนี่ยพุทธเจ้าตั้งให้เป็นบริษัทตอนนี้พุทธเจ้าวิวัฒนาการมาก่อนเรานะคนไทยเพิ่งมารู้จักบริษัทไม่กี่ปีนี่นะโอ้แต่พุทธเจ้าเนี่ยส่งปรัชญาสูงสุดกว่าปรัชญาส่งว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเป็นพุทธบริษัทคุณส่วนกันพุทธศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ก็4คนนี่แหละใครจะทำลายก็4คนนี่แหละบริษัทจะร่มจมก็4คนเนี่ยเออคำต่างๆที่เป็นคำหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแต่งตั้งมาทางนั้นนายกพวกเรามาใช้กันฐานาธิบดีผู้เป็นใหญ่เนี่ยฐานาธิบดีก็คือพวกเทวดาที่เป็นจอมเทวดาหรือพวกเจ้าหรือพวกเป็นข้าราชการที่เป็นผู้ตัดสินความให้เป็นฐานาบดีผู้เป็นใหญ่คือฐานาบดีก็คือพระพุทธเจ้าคือฐานาบดีผู้เป็นใหญ่ก็คือเป็นใหญ่ทางธรรมะดังนั้นจึงว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราไม่ควรจะลดฐานะตัวเราควรจะเป็นควรจะเข้ามาตรงนี้เราจะได้เกิดมาชาตินี้เราจะได้สละละบาปจะได้ไม่สร้างบาปสร้างกรรมที่สร้างไปแล้วก็จะตามเราไม่ทันบาปที่ตามไปไม่ทันเพราะว่าบุญเนี่ยมีพลังเหมือนกับเราได้รถกำลังดีอ่ะก็จะวิ่งเร็วไอ้รถที่ไม่มีกำลังมันก็ตามเราไม่ทันพอเรามีรถที่ดีกำลังที่ดีเชื้อเพลิงที่ดีฉะนั้นคนเราต้องคิดสร้างสังคมตรงนี้ให้ได้ในครอบครัวเราอย่างเงี้ยเราเมื่อเราพาตัวเราเข้าวัดนะเราพาตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมครอบครัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เขาจะเข้าตามเรามาเองจะอย่าเย็นลงจะสงบลงชีวิตจะรุ่งเรืองชีวิตจะราบรื่นสมัยพระเจ้าโศกแก้ปัญหาไงพระเจ้าโศกแก้ปัญหาสังคมไม่ได้บอกให้ทุกคนถือศีลกินเจหมดเลยบอกแก้สังคมได้เอากฎหมายอะไรก็บังคับไม่ได้คนมันดื้อไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรมันก็ทำที่ทำไงดีคนนี่มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้พระเจ้าโศกบอกว่าทุกวันพระนี่ห้ามตีไก่กัดปลาห้ามกินเหล้าตีไก่กัดปลาห้ามขายสุราทุกคนมีโอกาสถือศีลอุโบสถก็ให้เข้าไปถือศีลอุโบสถห้ามตีไก่กัดปลาห้ามกินเหล้าห้ามขายเหล้าผลสุดพระเจ้าโศกก็นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเลยเป็นเจ้าแผ่นดินเอาเลยถือศีลกินเจเลยวันพระไปนั่งอยู่ที่โคนโพไปครึ่งเดือนเป็นเดือนๆจนภรรยาบอกเอ๊ะลืมภรรยาซะแล้วไปหลงต้นโพเพราะพระเจ้าโศกฆ่าคนเป็นแสนเป็นหมื่นคนผลที่สุดคนในประเทศนั้นก็รู้ว่าพระเจ้าโศกเนี่ยทำจริงเข้าวัดตามกันหมดเลยยุคนั้นเป็นยุคทองที่สุดก็เรียกแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมมียุคเดียวคือพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็สงสารคนประเทศอื่นว่าเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าเลยทำไงดีประเทศเราเจริญแล้วประเทศเราอยู่ดีกินดีทุกคนมีความสุขเข้าวัดกันหมดเลยนุ่งไม่มีใครเบียดเบียนกันก็เลยเอาพระไตรปิฎกเนี่ยมอบให้กับพระเถนะโสนะอุตระพระเสโสนะอุตระพระโสนะนำพระไตรปิฎกนำต้นโพแล้วก็เอาพระอรหันต์ตรงเนี้ยมาขึ้นที่สุวรรณภูมิมาเผยแพร่นครศรีธรรมราชไปนครปฐมไปสุโขทัยแล้วพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมา200ปีพระเจ้าโศกพระเจ้าสิ้นได้200ปีพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นบ้านเรานี่ฮะต้นโพได้มาตั้งปลูกไว้บ้านเราพระไตรปิฎกเลยเกิดพระเจ้าแผ่นดินเราก็รู้ว่าโอ้พระเจ้าอโศกมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมเพราะคำสอนพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินไทยเราก็มาอ่านพระไตรปิฎกมาแปลพระไตรปิฎกมาบวชเรียนกันพระสุขเอาศาสนามาไว้บ้านเราในสมบูรณ์
ลังกาก็ลูกสาวส่งลูกสาวไปลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีเอาต้นโพหล่อด้วยทองคำกระเทินหัวลอยลงไปแค่คอเลยส่งให้ลูกสาวขึ้นเรือสำเภาไปลังกาต้นโพต้นนั้นยังอยู่สองทุกวันเนี่ย 2,300 ปีต้นโพที่พระเจ้าส่งให้ลูกสาวไปปลูกอยากเป็นญาติกับพุทธเจ้าให้ลูกสาวบวชให้ลูกชายบวชเป็นพระอรหันต์กับพระบอกว่าถ้าไม่ได้บวชเองก็ไม่ได้เป็นญาติถ้าบวชเองไม่ได้ก็ต้องให้ลูกบวชลูกสาวบวชลูกชายบวชจึงจะเป็นญาติพุทธเจ้าพระเจ้าทรงบอกก็ผมเป็นโยมบวชไม่ได้หรอกดูแลบ้านเมืองขอให้ลูกสาวลูกชายบวชลูกสาวลูกชายก็เต็มใจอยากจะเป็นญาติกับพุทธเจ้าได้บวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธศาสนานี่เท่ากับสร้างแผ่นดินไทยนะโยมนะเท่ากับสร้างแผ่นดินอินเดียเมื่อสมัยก่อนเท่ากับสร้างแผ่นดินลังกาเมื่อสมัยก่อนจีนก็ดีลังกาก็ดีพม่าก็ดีไทยก็ดีลาวก็ดีเขมรญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างให้ทั้งนั้นเลยศีลธรรมวัฒนธรรมแต่สมัยนั้นคนเขาเชื่อว่าชีวิตครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขต้องอาศัยศีลธรรมต้องอาศัยศีลธรรมทุกคนจะได้เป็นคนดีเข้าหากันคิดว่าคนใจดีเนี่ยมันดีทุกวันเลยไม่มีวันไหนเสียเลยแต่คนเสียเนี่ยมันเสียทุกวันนะไม่มีวันดีหรอกฉะนั้นที่วัดสังฆทานศึกทุกวันบวชทุกวันถือว่าดีทุกคนเลยบวชมากก็ได้มากบวชน้อยก็ได้น้อยแต่ก็ไม่บวชก็ถือว่าไม่ได้คนบวชก็ถือว่าได้ฉะนั้นบวชนี่ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเองมาถือศีล8กลับไปก็ถือศีล5ก็ถือว่าศีลคุ้มครองอย่าไปคิดว่าวันคืนนั้นเป็นเปลี่ยนแปลงอะไรเราได้วันคืนเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ตัวเราเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะเรายังบวชน้อยอยู่บวชมันทุกอาทิตย์เนี่ยศึกมันทุกอาทิตย์เนี่ยนะอาทิตย์หน้าก็บวชใหม่ศึกใหม่บวชไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยฉะนั้นเราจะไปมันอยู่ที่ใจเราศรัทธาใจเราตั้งใจเราบริสุทธิ์ใจเรามั่นคงอย่าไปหวั่นไหววันคืนเดือนปีอะไรทั้งหมดถือว่าอย่าไปคิดถึงส่วนนั้นคิดว่าเนี่ยเราเอาบุญกลับบ้านเราเอาบุญไปไว้ในใจเราอันนี้ก็เป็นมงคลแก่เราเราไม่ได้ไปทำบาปเนี่ยจึงได้กลัวใช่ไหมทำบาปจึงได้กลัวว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่แต่ทำบุญเนี่ยก็เพิ่มพลังใจไม่กลัวอะไรและถ้ามีเหตุผลมีเหตุผลที่จะเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อปฏิบัติสิ่งที่ควรทำควรไม่ควรทำก็ไม่ปฏิบัติมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ยากอะไรที่วัดสังฆทานบวชกันทุกวันศึกกันทุกวันไม่มีเลิกไม่มียามก็ขอให้คนนั้นเป็นคนดีก็แล้วกันเขาเลือกเดินทางที่เขาดีแล้วเขาดีอยู่ตลอดเขาไม่ลำบากใจเขาหรอก พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเพื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ถือวันไม่ถือเดือนไม่ถือปีถือวันไหนก็ดีหมดแล้วก็ไม่ถือทิศนอนทิศไหนก็ดีหมดแต่จะนอนในทิศที่พระอัสสชิ ถ้าสมมติว่าพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าพระอัสสชิท่านจำพรรษาอยู่ที่ไหนเป็นอาจารย์ของท่านก็บอกว่าพระอาทิตย์อยู่ทิศตะวันตกพระสารีบุตรก็จะปูผ้าหันไปทางตะวันตกก็กราบทางตะวันตกแล้วก็เอาหัวไปตะวันตกศีรษะไปตะวันตกพอต่อไปก็บอกพระอาทิตย์ไปอยู่ทิศใต้แล้วก็หันหัวไปทางทิศใต้กราบทิศใต้นอนเอาหัวไปทิศใต้พระชติอยู่ทางทิศเหนือก็เอาหัวไปทิศเหนือพระชติอยู่ทางทิศตะวันออกก็หัวทิศออกพระสารีบุตรเป็นนั้นว่ากุฏิของท่านเนี่ยนอน
ได้รอบเลยอัศจิหันไปทางไหนก็เอาหัวไปทางนั้นพระทั้งหลายก็มาจับพิรุธพระอัศจิกันว่าพระพุทธสารีบุตรว่าเป็นพระน้อมทิศพระติดทิศเที่ยวไหวทิศน้อมทิศก็ไปบอกพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นซึ่งอักษาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาเลิศทำไมจึงน้อมทิศไหวทิศกราบทิศก็ไปถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรเธอน้อมทิศกราบทิศไหวทิศหรือก็หม่อมฉันไม่ได้น้อมทิศไหวทิศกราบทิศก็หม่อมฉันกราบครูบาอาจารย์พระอัศจิเป็นครูบาอาจารย์ให้ธรรมะพระหม่อมฉันได้รู้ธรรมะคนแรกก็เคารพเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านไปอยู่ทางไหนก็จะกราบทางนั้นเพื่อบูชาคุณนักธรรมของท่านไม่กล้าเอาเท้าให้ท่านเอาศีรษะให้ท่านพระเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคนแม้แต่ครูบาอาจารย์สอนครั้งเดียวก็ยังกราบระลึกถึงเอาศีรษะไปทางนั้นแล้วก็ตอนหลังมีคนแก่คนหนึ่งมาใส่บาตรข้าวก้อนหนึ่งพระสารีบุตรก็จำได้พอคนแก่นี้ลูกหลานทิ้งไม่มีที่พึ่งก็มาขออาศัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอยากบวชไหมนะบอกอยากบวชพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยใครอุปการะได้พระสงฆ์ก็ไม่มีใครอุปการะได้เพราะว่าพระตอนสมัยนั้นต้องเป็นอุปัชฌาย์และเป็นผู้ให้บาตรจีวรพระสารีบุตรยกมือบอกว่าขมอมฉันอุปการะได้บอกมีคุณธรรมอะไรมีอย่างไรคือถามว่าทำไมจึงเจ้าอุปการะขมอมฉันมีบุญคุณติดหนี้ท่านไว้เมื่อก่อนเคยใส่บาตรครั้งหนึ่งจำได้คนแก่คนนี้ขอติดหนี้กันไว้ก็เลยขอบวชให้คนแก่คนนั้นก็เลยดีใจว่าง่ายสอนง่ายเลยธรรมดาพระแก่จะสอนยากชื่อราธะพราหมณ์ผลที่สุดตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าพระสารีบุตรเป็นบุคคลไม่ลืมบุญคุณคนแม้แต่ข้าวก้อนเดียวก็จำได้แล้วก็ยกย่องพระแก่ว่ากตัญญูเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นอย่างที่โยมตั้งใจมาวันนี้ก็ถือว่าก็ตั้งใจมาดีแล้วมาถวายทานให้พระแล้วก็ตั้งใจมาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นศรัทธาที่ดีก็ขอให้ความเจริญธรรมะที่โยมได้ตั้งใจมานี้จงประสิทธิ์ประสาทอยู่ในจิตใจของตัวเองและครอบครัวแล้วก็บ้านนี้เมืองนี้ก็จงมีความเจริญด้วยแสงของธรรมความสว่างของธรรมะก็ให้ปรากฏมีในจิตใจทุกโยมให้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงจะได้เกิดมีแด่ครอบครัวญาติโยมแล้วก็ทุกคนประจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญอาตมาก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้

รักและสามัคคีเนี่ยต้องให้มีเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเนี่ยรักกันมากตอนที่เรายังไม่ทำมาค้าขายไปไหนไปกันกินไหนกินกันรักกันเจอหน้ากันมีความสุขคิดถึงกันอะไรเงี้ยเนี่ยถือว่าเป็นการที่เป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าพอมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยถ้าใจของเราไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมนั่นถือว่าใช้ได้อันนั้นถือว่าเพื่อนแท้มิตรแท้แต่บางคนพอมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วความเป็นเพื่อนเนี่ยค่อยๆหายไปหายไปมันเหลือแต่หน้าเงินอย่างเดียวหน้าเพื่อนไม่มีแล้วหน้าเงินหน้างานอย่างเดียวหน้าเพื่อนนี่มองไม่ออกเลยมันเพื่อนกูหรือเพื่อนใครอย่างเงี้ยไอ้ความรักความเป็นมิตรภาพที่แล้วมามันเจือจืดจางหายไปเพราะเรื่องเงินนี่เองงั้นถ้าเราจะทำเพื่อดำรงชีวิตเราให้มีความรักความสามัคคีกันเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเราต้องเสียสละต้องทำความเข้าใจอย่าให้มิตรภาพเนี่ยมาสูญหายเพราะเงินอย่าเอาเงินมาเป็นผู้นำวิญญาณเราไม่ได้นะคนเราถ้าเอาเงินมานำทางวิญญาณเราแล้วเราจะมิตรภาพความรักเนี่ยมันเหนือเงินใช่ไหมฮะที่เรารักก็คบกันมาเนี่ยมันเหนือเงินเหนือทองแต่ตอนนี้เรามาบริหารมาคบกันด้วยเงินแล้วล่ะเอาเงินมาเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยความรักขออย่าให้เงินนี่มาเป็นอุปสรรคต่อความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญนะฮะเราทะเลาะกันได้แต่เราไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะเราก็ทะเลาะกันแบบเหมือนเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนมันทะเลาะกันด้วยแบบไม่ใช่เรื่องเงินใช่ไหมก็จะทะเลาะก็ทะเลาะแบบประเภทไม่ใช่เกี่ยวกับเงินแต่ถ้าเราเอามาทะเลาะเกี่ยวกับเงินก็ถือว่ามิตรภาพเราเริ่มเสื่อมไปแล้วเริ่มเสื่อมเริ่มด้อยไปแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงสามีเป็นคนที่หนึ่งนะภรรยาก็เป็นคนที่สองที่ทำให้ความรักความสามัคคีกันเนี่ยก็สำคัญนะอันนี้ถ้าโยมจะให้สิ่งนี้เจริญขึ้นก็ต้องพยายามเขาทุกข์เราทุกข์ด้วยเขาสุขเราดีใจต่อหน้าก็รักกันว่ากันคุยกันตามภาษาเพื่อนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรก็ว่าตักเตือนกันรับหลังใครจะมาว่าเพื่อนไม่ดีฉันป้องกันเธอฉันป้องกันทั้งที่เรารู้ว่าไอ้ข้อบกพร่องทุกคนมีความสูญความบกพร่องหรือความอะไรที่ทุกคนเราต้องมีทิฏฐิถ้าจะเอาทิฏฐิกันแต่คนเรามารักกันแล้วไม่มีทิฏฐิเข้าใจมั้ยคนเรามารักกันไม่มีทิฏฐิใครจะมติกูก็ไม่ติคนรักกันเนี่ยนะทิ้งพ่อแม่ว่าไอ้คนเนี้ยไม่ดีเราก็ว่าดีมันไม่มีทิฏฐิแต่คนอื่นว่าไม่ว่าคนที่เรารักเนี่ยไม่ดีแต่เราว่าดีฉะนั้นความรักจึงไม่มีทิฏฐิป้องกันถ้าฉันจะว่าอะไรกับเพื่อนฉันต้องว่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้ใครมาว่าหลับหลังนี่คือมิตรแท้ต้องไม่ว่าเพื่อนหลับหลังใครจะมากล่าวว่าไม่ดีไม่ดีแต่เราฉันเห็นว่ายังไงก็เป็นเพื่อนฉันต้องดีกับคนอื่นต้องดีกับคนอื่นคนอื่นจะมาว่าเพื่อนฉันไม่ดีไม่ได้ฉันว่าดีกับคนอื่นเพราะคนอื่นไม่เคยเห็นอกเห็นใจไม่เคยลำบากมาด้วยกันไม่เคยลงทุนมาด้วยกันไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจกันมาฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันแน่นเหนียวสัมพันธ์อันนี้อย่าให้มันต้องมาเป็นความเสื่อมให้เป็นความเจริญนะไอ้อย่างก็ต้องอดทนน่ะต้องอดทนใครว่าไงก็

0: องอดทนต้องอภัยต้องมีความรักษาอารมณ์เดิมไว้แล้วก็จะมั่นคงนี่เป็นหลักธรรมะนั่นแหละหลักธรรมะต้องมาใช้เนี่ยอดทนจริงใจสัจจะอันนี้ก็เรียกว่าที่จะอยู่ด้วยกันได้พอเรามีหุ้นส่วนต้องเป็นโหลไงฮะก็นานาจิตตังกันแหละฮะมันเป็นตอนนี้มันเป็นเหมือนดอกไม้ที่หลายๆสีมารวมมาร้อยให้เป็นพวงมาลัยไอ้เส้นได้แต่มันเหนียวหน่อยนะฮะเส้นได้มันเหนียวหน่อยไอ้พวงดอกไม้จะกี่สีเถอะแต่ให้มันร้อยรวมกันมันสวยใช่ไหมฮะสีเขียวสีขาวสีแดงมันอยู่กระจัดเนี่ยมันไม่สวยแต่พอร้อยมาเป็นพวงมาลัยเนี่ยเอาได้ใจเส้นหนึ่งร้อยปุ๊บเข้าไปเนี่ยสวยแต่ถ้าได้เส้นนั้นมันขาดออกมามันไม่สวยฉะนั้นเราเนี่ยเหมือนดอกไม้หลายดอกมาละมารวมกันเป็นพวงมาลัยคือเพื่อนแล้วมันจะมีความงามถ้าเป็นคนที่มีกำลังก็กำลังมหาศาลจากคนคนเดียวเนี่ยน้ำหนัก1,000 กิโลเนี่ยยกไม่ไหวใช่ไหมฮะแต่เรา10 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะแบ่งเฉลี่ยยกกันไปได้โดยไม่ยากเลยนะถึงว่างานชิ้นนี้มันคืองานชิ้นใหญ่ใช่ไหมฮะงานช้างอะโยมทำเนี่ยงานชิ้นใหญ่มันเป็นงานที่บอกถึงอนาคตและปัจจุบันตัวเองว่าเราทำงานที่นี้สำเร็จแล้วทำอะไรก็สำเร็จนะฮะเราทำงานที่นี้สำเร็จแล้วต่อไปสำเร็จทุกอย่างเลยนะเหมือนกับรัฐบาลนะบอกว่าถ้าชุดนี้แล้วไปรอดก็ไปรอดถ้าไปไม่รอดก็ไปไม่รอดเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยคือว่าที่จริงมันไปรอดก็อยู่แล้วตรงที่ใจเรามีกำลังใจนะฮะภรรยาเนี่ยสำคัญนะเป็นทางเท้าหลังก็จริงแต่นี้ทางเท้าหลังเดี๋ยวนี้มันเดินแซงเท้าหน้าเหมือนกันนะเดินเหยียบเท้าหน้าก็มีเท้าหน้าไปไม่ทันก็มีอ๋อก็เป็นอ๋อยังดังจะมาเท้าหลังมาแซงเท้าหน้ามาแซงเท้าหน้ามา
1: สามีไม่ได้อยู่นี่เลยเสียงด
0: ังอ๋อก็ใช้ได้ฮะถือว่ามีความจริงใจก็ใช้ได้วันนี้ก็ไม่ใช่ที่จะมาพูดเนี่ยพูดเป็นหลักวงล้อมไว้ฮะผูกกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพื่อความอนาคตที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองคือทำนี้ต้องให้สนุกนะทำงานแล้วต้องใจรักและสนุกแล้วก็พอใจในงานนี้คือเป็นงานที่เรารักใช่ไหมฮะงานและงานที่สนุกชีวิตมันก็เหมือนเกมกีฬานะถ้าเล่นไม่สนุกถ้าไม่รักก็แพ้เขาครับกีฬาแต่ว่ากีฬาอะไรล่ะที่จะเล่นเก่งไงก็แพ้เขามันอ่อนซ้อมอะใช่ไหมไม่สนใจมันก็แพ้เขาเก่งไงเพราะมันไม่รักแล้วมันก็ขี้เกียจซ้อมใช่ไหมมันก็ไม่สมาธิไม่มีมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าใจรักเนี่ยมันฝึกทั้งวันทั้งคืนมันถือไม่เก่งมันก็เก่งชนะคนเก่งได้อันนี้เราอาชีพนี้เรารักเพราะเรารักก็ทำด้วยความรักแล้วก็สนุกทำงานที่สนุกไหนเราต้องสังคมกับคนทุกรูปแบบอะไรเงี้ยจะรู้จักคนทุกรูปแบบเลยเงี้ยมันก็ดีนะไปค้ามันไม่ต้องไปหาร้านไหนเที่ยวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวกินร้านไหนกินร้านเราก็รู้จักทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราได้ทำงานผลงานก็คือชีวิตของเราที่จะบ่งบอกว่าเรามีสติปัญญามีความสามารถแค่ไหนนะและการรักษาน้ำใจเนี่ยจะบอกว่าเราจะเป็นมิตรแท้กันได้แค่ไหนตอนที่เรายังเป็นเพื่อนกันทำมากินกินนอนไปนั่งไปนี่ยาวยังไม่เคยไม่รู้ว่ามันแท้แค่ไหนแต่ตอนนี้เรามาลงทุนร่วมกันละมันเป็นการเสี่ยงทุกอย่างละมีได้ขาดทุนได้ละต้องทุ่มละที่เขาเรียกว่าเพื่อนจะเสียสละได้แค่ไหนถ้าเพื่อนแท้เนี่ยจะยิ่งเห็นใจมากขึ้นว่าเราลำบากด้วยกันกำไรขาดทุนอยู่ด้วยกันเราต้องเห็นใจกันยิ่งพอมาทำงานร่วมกันเนี่ยจะรู้เลยว่ามิตรแท้ไม่แ นะฮะถ้าทุกข์ทุกข์ด้วยกันสุขดีใจแล้วไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดเนี่ยเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราได้มิตรแท้ตายไหนตายกันอย่างนี้สำคัญนะโยมนะแล้วก็ควรจะรักษามิตรภาพนี้ให้ยืนยาวนานถ้าเราทำนี้สำเร็จจะเปิดที่ไหนก็ได้หมดใช้แต่ชื่ออย่างเดียวตัวไม่ต้องไปก็ได้ต่อไปนี่บอกคณะสหายนี้ไปเปิดที่ไหนสำเร็จหมดเนี่ยคนเชื่อเลยเขาเรียกว่าคนมีเงินเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรโยมนะคนมีเครดิตมีผลงานสำเร็จเลยเนี่ยแค่ไปพูดมันก็ได้เงินเพราะว่าจะทำอะไรเขาบอกเดี๋ยวฉันลงทุนให้ก่อนไปคนไม่มีเครดิตไม่มีความสามารถเนี่ยโหวิ่งทับตายไม่สำเร็จไปหาไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าคนเราถ้ามันมีบารมีนี่นะมีเครดิตพร้อมแล้วเนี่ยเพียงเราทำอะไรสำเร็จแล้วเขาหลังที่ไหนเขาก็ให้เราไปทำนะไอ้ที่ทำไม่สำเร็จเขาเชิญให้เราไปทำไปแก้ปัญหาได้หมดโรงแรมไหนภัตตาคารไหนทำไม่สำเร็จเดี๋ยวเขาเชิญเราไปทำหมดนี่คือผลงานที่เราทำครั้งแรกสำเร็จใช่ไหมฮะเหมือนอาตมาเปิดสาขาเนี่ยเปิดสาขาโน่นก็ได้เปิดพวกเขาจะให้สาขาเรื่อยเลยจนเปิดไม่ไหวจะต้องยุบลงเนี่ยเขาเห็นว่าพระเรามีเขาไปทำที่ไหนก็ทำได้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปวัดก็ล้างไปทำวัดที่ดีวัดเราไปทำเขาเสียเขาล้างเขาไม่อยากให้เราเปิดหรอกก็กลัวเราไปทำวัดเขาเสียเขาเลยว่าเออนี่เอาพระที่นี่ไปแล้วก็เปิดสำนักได้ไปแม้แต่ว่าในประเทศไทยเขาเปิดได้ต่างประเทศเขาก็เปิดได้เขาก็ให้อีกเงี้ยเขาเห็นว่าเราเปิดได้ครั้งแรกได้แต่ถ้าครั้งแรกไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จเลยนะฮะแล้วนี่ก็เหมือนกันนะอาตมาว่าอยู่ที่กำลังใจพวกโยมนะกำลังใจทั้งโยมเนี่ยสำคัญนะให้มีความสามัคคีความรักแล้วก็เข้าใจในหลักธรรมะนะขยันฉลาดประหยัดนะขยันฉลาดประหยัดแล้วก็วาจาไพเราะนะว่าแม่ค้าไม่ขายนึงต้องวาจาไพเราะนะถือโกรธทับตายแต่ก็ต้องพูดดีอยู่นั่นแหละฮะคือก็ต้องอดทนโบราณก็จึงว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทใช่มั้ยไปสอบนี่ฮะสอบเลขได้แล้วก็ต้องสัมภาษณ์ดีมั้ยตกสัมภาษณ์กันเพราะไม่มีเส้นตกสัมภาษณ์กันปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะเขาให้ไปพูดไอ้พูดนี่ไม่ใช่มีอะไรหรอกเขาต้องการฟังจากการคำพูดคนนั้นว่ามีความคิดเห็นยังไงจะตอบคำถามเขาได้มั้ยไอ้เขียนถูกหมดแล้วโยมยังสอบตกได้มันตกที่ไหนโยมตกที่ไหนเขียนเลขถูกมาแล้วยังสอบตกก็ตกที่ปากสิฮะตกสัมภาษณ์นะก็ปากมันเป็นเอกเลขมันเป็นโทเข้าใจโทไหมฮะเอกมันนั่นแหละขายของนึงก็ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเหมือนกันนะตอนนี้เข้าพุทธกามาก็มาจากใจเราจากใจเราดีทำงานในดูใจเลยละก่อนโยมถ้าใจของเราเย็นใจเรามั่นคงใจเราดีแล้วสนุกในงานเนี่ยมันจะไหลมาเองฮะคนมันจะเข้ามากินเต็มร้านเลยขายไม่หวัดไม่ไหวเลยเพราะใจคล้องงี้ทะเลาะกันอะไรต่ออะไรมีเรื่องสักไปแล้วฮะคนล่อยหลอไปเดียวคนว่าเอ๊ะทำไมมันแค่กูทะเลาะกันในห้องมันก็ไปได้มันไปกระท้อนถึงข้างนอกนะมันเป็นไปได้กำลังใจนี่ครับฉะนั้นโยมก็ต้องมีธรรมะในใจพอโยมมีความสนุกจิตใจอบอุ่นจิตใจมั่นคงลาภมันมาเองมันไปดึงคนมาเองไปดลใจคนมาเต็มร้านมาเลยมันมงคลมันอยู่ที่ตัวเราทุกคนมงคลก็อยู่ที่ปากมันเองใช่ไหมเหมือนเป็นปากทำไมยอมเชื่อไหมว่ามงคลอยู่ที่ปากร้านอาหารจะขายรวยอยู่ที่ปากใช่ไหมใช่ไหมเป็นที่ปากไหมก็คนกินนั่นแหละคนกินมันไปบอกโกร้านนี้อร่อยไปสิบริการดีแหมฉันนึ่งเลยไปฉันไปชอบ อันนั้นไปมั่งอันนั้นนี่ไปร้านนี่ยอดเลยงั้นนี้โคมันมากันใหญ่ที่ไหนมันก็มากันนะมันเป็นที่ปากใช่ไหมนะเต็มเลยคันนี้เข้าคิวมีหมอคนหนึ่งไปเปิดเป็นหมอไม่รวยไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ยุตตันนะโยมเปิดร้านอาหารไทยร้านอาหารแรกไอ้นั่นปากมันก็ดีแล้วก็ปากก็พาเสียอีกเปิดร้านปุ๊บพวกพลังมันก็ตื่นร้านอาหารไทยวันนี้เราโชคดีจะกินอาหารไทยกันวันนั้นมันเป็นวันแข่งอะไรบาสเกตบอลอะไรที่มันวิ่งชนกันไอ้อะไรอเมริกันฟุตบอลเพิ่งคนมันคลั่งไคล้มากนะไอ้ฟุตบอลอะไรของเขาวันนั้นมันคนจะมากันเป็นเส้นแสนมั้งฮะแล้วมันจะมาเข้าคิวกินร้านอาหารไทยนะฮะทุกคนก็ประโคมข่าวกันวันนี้ทุกคนก็ตั้งใจจะกินร้านอาหารไทยเสร็จแล้วก็จะไปดูไอ้ฟุตบอลเนี่ยทีนี้ของเราไม่ได้วางโปรแกรมไว้ให้ดีฮะแล้วก็ไม่ได้รับบุคคลจำกัดเปิดกว้างเกินไปเราก็รู้แล้วว่าคนร้านเราเนี่ยจะรับคนได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้ารับคนได้หมื่นคนอย่างเงี้ยเราก็คนต้องแสนคนเราก็ไม่รับสิฮะแล้วก็ปิดเลยว่าแค่นี้พอแล้วไม่โอเพ่นแหละปิดก็จบเลยนี่พอรับก็เข้าแถวยาวเหยียดคอยกินกันไอ้ที่กินได้ก็กินกินไม่ได้มันก็โมโหน่ะโอ้โหแล้วก็คนที่สุดพอจะกินเสร็จบางคนไม่ทันเข้าประตูปิดหมดเข้าดูฟุตบอลไม่ได้มันโมโหกันมันไปพูดกันบอกไอ้ร้านไทยเนี่ยไม่ดีแล้วอย่าไปกินในงั้นเลยไอ้คนที่ไม่ได้กินไปพูดเสียมตั้งแต่วันนั้นขายไม่ออกเลยโยมพวกฝรั่งเนี่ยมันเชื่อกันนะเขาบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีที่จริงมันดีนะฮะแต่ไม่บริการเขาไม่ทันวันเดียวเท่านั้นบอกไม่ดีไม่ดีขายตกเลยโยมรวยวันเดียวเท่านั้นเองปากเป็นเอกเลขเป็นโทรนี่สำคัญนะการบริการจึงสำคัญใช่ไหมฮะทำให้ปากเขาเนี่ยปิดไว้ไม่อยู่พอบริการดีเขาก็อดพูดไม่ได้แม้บริการชั้นหนึ่งเลยนะไปที่ไหนสู้ไม่ได้ไปกินนี่เธอเมื่อปากเนี่ยมันโฆษณามากๆเลยคนเรามันเกิดกิเลสอยากไปดูอยากไปลองก็ไปตามปากในที่ถ้าหากว่าคนมันยังมีปากดีอยู่ด้วยพูดดีอยู่ด้วยสนับสนุนบริการดีอาหารดีรถดีอะไรมันพร้อมไปด้วยไอ้ปากนี่มันก็ยังโฆษณาให้เราเรื่อยไม่จบไม่สิ้นนะอาตมายังเคยโฆษณาร้านอาหารหนึ่งเลยคือลองโฆษณาอยู่ข้างวัดนั่นแหละที่จริงที่ไหนก็ทำอร่อยแค่นั้นพอดีอาตมาไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาไม่ทันไปวัดก็เลยไปฉันร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยบ้านเล็กในป่าใหญ่ก่อนบ้านมันนิดเดียวแหละผมไปทำในสวนบ้านเล็กในป่าใหญ่จริงๆสมาคมฉันเสร็จแล้วก็มันทำไวดีรสชาติแล้วก็กินได้พอถึงเที่ยงปุ๊บเนี่ยพวกไฟฟ้าพวกอะไรจะมาขับรถเข้าในสวนเลยนะมากินบ้านเล็กในป่าใหญ่พวกคอเล่าเลยชอบรสมันแซ่บนี่เราดูไม่ค้าคนไหนมันทำไงไปดูตัวดำกลมเลยฮะไม่สวยหรอกก็ไม่ค้าไอ้คนไม่ควรฮะตัวดำกลมฝีมือดีทุกเที่ยงแล้วพวกราชการมากินเต็มทุกวันเลยบ้านเล็กในป่าใหญ่นะเข้าไม่ใช่บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านใหญ่ในป่าเล็กเพราะมันขยายร้านขึ้นเนี่ยมันขายดีอ่ะอยู่ที่ไหนมันก็ไปมันเข้าไปในซอยร้านอยู่ข้างหน้าจะแยะไม่เคยกินนะโยมร้านใหญ่ภัตตาคารอะไรกินเข้าไปในสวนกินบ้านเล็กในป่าใหญ่แต่ตมาก็มันไม่ใช่ชั้นหนึ่งหรอกตมาว่าห้องน้ำห้องส้วมอะไรมันก็ยังไม่สะอาดเป็นแบบคนในสวนนะแต่เราก็เชียร์พวกโยมบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ทำดีนะพวกโยมไปกินกันเป็นแถวหมดแต่เราไม่รู้หรอกเราไปกินเพราะเราหิวใช่ไหมเพราะมันจะเที่ยงแล้วไม่ทำไงก็ต้องเข้าร้านนั้นเราก็เลยโฆษณาบอกไปกินที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นี่แซ่บนั่นก็ทำดีทันใจจากธนบุรีมาบอกโยมทานข้าวมาที่วัดบอกไม่ไปเดี๋ยวจะรีบไปทานร้านบ้านเล็กในป่าใหญ่เรารีบออกจากวัดเลยพอเราไปโฆษณาว่าดีเขาจะกินให้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ เขาก็ทำดีฮะใช้ได้แต่เห็นได้ข่าวว่าเปลี่ยนแม่ครัวแล้วแม่ครัวเก่าคงจะถูกซื้อตัวไปแล้วมั้ง

เราไม่กลัวดีๆถูกซื้อตัวนะก็นี่หมายถึงว่าปากต่อปากเพราะอะไรเพราะการบริการเร็วแล้วอะไรทุกอย่างพร้อมก็เรียกว่าฉับไวทำให้ถูกใจผู้ทานได้แต่งี้คงไม่ต้องไปบอกอะไรโยมรู้ดีกับทำไมอีกก้าวเพียงแต่ว่าน้ำใจสำคัญนะความซื่อสัตย์และอดทนแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันก็งานชิ้นนี้จะไปได้ดีนะเพราะเรือลำใหญ่ต้องใช้คนเยอะนะต้องใช้คนพายเยอะคนเดียวก็พายไม่เสร็จต้องร่วมใจกันเพราะงานนี้อาตมาก็ทำมาแล้วใช่ไหมทำมาก็รู้ว่างานใหญ่เนี่ยต้องทำยังไงต้องอาศัยกำลังใจ ในบ้านเนี่ยสำคัญนะใครจะบอกไม่สำคัญจากโลกศูนย์เป็นร้อยล้านพันล้านจากแม่บ้านได้เพราะบ้านแม่บ้านเนี่ยสำคัญจากคนศูนย์เนี่ยมาลบศูนย์เลยเนี่ยแต่รวยได้เพราะแม่บ้านเก่งฉลาดฮะแม่บ้านต้องฉลาดนะฮะต้องฉลาดต้องเข้าใจในกลไกในการทำงานว่าเราเดินกันไปยังไงที่จะเป็นไปในทางที่ดีให้กำลังใจแล้วสามีจริงๆก็ต้องยอมรับนะบางทีสามีจริงๆตอนบางครั้งเขาไม่เห็นตัวเองนะฮะเหมือนกับไอ้นักมวยขึ้นไปชกไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองชกไงไอ้เทรนเนอร์ต้องบอกชกไงในตรงนี้หรือมานักกีฬาฮะพอจบเกมเทรนเนอร์ต้องบอกทำงั้นแต่ก็ต้องอาศัยคนข้างล่างเวทีคอยดูภรรยาจริงๆถ้าภรรยาขึ้นแสดงสามีก็ต้องอยู่ข้างล่างคอยเชียร์เขาดูว่าข้อบกพร่องตรงไหนถ้าสามีขึ้นไปภรรยาก็มองข้างล่างก็ดูว่าข้อบกพร่องตรงไหนเขาจะเห็นแต่ละขึ้นไปเต้นไปสู้กันทั้งสองคนไม่มีใครดูเลยคนนี้ไม่รู้มันเสียคะแนนตรงไหนบกพร่องตรงไหนยังโยมถ้าเคยอ่านเรื่องบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอะไรมีพวกเนชั่นแนลพวกเนี่ยฮะพวกเนชั่นแนลเนี่ยบริษัทเนชั่นแนลที่ทำอะไรโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกเนี้ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจากเขาไม่มีอะไรเขาลบศูนย์เป็นลูกคนจนฮะไปรับจ้างเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ7-8ขวบไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่ส่งขึ้นรถไปเป็นลูกจ้างเขาด้วยความมานะนะฮะเล่ารัดๆด้วยความมานะนี่เขาพยายามทำต่อสู้จนไปเป็นลูกน้องเข้าอยากไปเป็นอยากได้จักรยานสักคันรับจ้างส่งเงินมาให้แม่พ่อจนก็เลยไปเปลี่ยนร้านนี้จากเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างขายจักรยานด้วยอยากจะขี่จักรยานผลสุดพอได้จักรยานคันดีใจไอ้เจ้าแกว่าเอ้ยนี่มันชอบจักรยานเอ้าถ้าแกขายได้ฉันให้เปอร์เซ็นต์ขายจักรยานได้ขาย2คันลดหน่อยนึงไอ้ตัวเจ้าแกเนี่ยโกรธนะหาว่าไอ้นี่ขาย2คันลดราคาผลสุดเจ้าแกโกรธว่าขาย2คันในราคาถูกจะคืนจักรยานโทรศัพท์ไปหาคนซื้อคนซื้อบอกฉันนะฉันไม่ซื้อจักรยานเธอนะฉันซื้อเด็กคนนี้เพราะฉันรักเด็กคนนี้มีนิสัยในการค้าขายเป็นฉันซื้อเพราะฉันรักเด็กคนนี้เด็กคนนี้ดีนะไอ้เฒ่าแกเลยรู้ว่าเด็กดีทำไปทำมาจักรยานไม่ดีไปอยู่ไอ้ร้านไฟฟ้าดีกว่าอยู่ร้านไฟฟ้าเอ๊ะชอบไฟฟ้าอยากจะผลิตไฟฟ้าไอ้2ปลั๊กให้เป็น3ปลั๊กไอ้2หัวให้เป็น3หัวคิดใหญ่นะเขาส่งไปเรียนด้วยทำงานด้วยนะเขาคิดผลิตขายไฟฟ้าเองแล้วเขาไปช้อปปิ้งออกเลขขายก็พายกันขาย 2-3 คนกับเพื่อนนะขายไม่ได้วันไม่มีเงินไม่เคยซื้อของมาใหม่ยังไม่ก้าวหน้าผลสุดภรรยาบอกอย่าท้อถอยสิภรรยาก็คนจนด้วยกันแต่ภรรยาบอกอย่าท้อถอยพี่ทำอะไรต้องสำเร็จที่หลังต้องสู้ต่อไปอย่าท้อถอยภรรยาก็ยุอย่างเดียวให้สู้ให้อดทนอยู่ข้างหลังตลอดผลสุดพอภรรยาให้กำลังใจนะเขาทำไมมามีคนหนึ่งสงสารฉันจะรับซื้อเองของใหม่ฉันจะเป็นคนขายอ่ะผลิตมาฉันจะซื้อเองจะขายเองผ
โอ้คนนี้ไปได้เลยได้กำลังใจจากคนนั้นด้วยได้จากภรรยาด้วยนั่งเป็นบริษัทใหญ่จนถึงสงครามอ่ะจึงได้เดือดร้อนมากข่าวสงครามเนี่ยรัฐบาลบังคับให้สร้างเรือรบสร้างอะไรต่ออะไรด้วยเขาก็โดนพวกอเมริกันเล่นงานเยอะเลยตอนหลังเขาตั้งสหภาพแรงงานเขาประกาศแล้วว่าจะต่อสู้กับความยากจนเขาบอกเขาจะต่อสู้ความชวนพวกสหภาพแรงงานต่อนะสู้กับความยากจนจะชนะนี่คนญี่ปุ่นที่ลบศูนย์จากลบศูนย์นะต้องมีภรรยาดีมีเพื่อนดีเพื่อนก็ดีภรรยาก็ดีจากลบศูนย์เป็นมหาเศรษฐีโลกได้เลยนะไม่มีไม่จำเป็นเราจะต้องรวยมาตั้งแต่เดินกำเนิดหรอกนะก็ต้องอาศัยสติปัญญาบุญบารมีที่เราอดทนนะอย่างพวกโยมก็คุณเป็นเท่าแก่ได้ทั้งนั้นเนี่ยฮะคุณเป็นเท่าแก่เหนียวเท่าแก่ใหญ่นะต้องงั้นนะเพื่อนดีภรรยาดีไปได้จากลบศูนย์ก็เป็นบวกเป็นร้อยๆล้านเป็นพันล้านเดี๋ยวนี้สบายแล้วนี่เขาเขียนประวัติไปให้ใช้กำลังสมองต่อสู้ทางสมองได้อย่างหนึ่งก็อย่าไปเอาเปรียบคนจนนะทำอย่างนี้เอาได้อย่างนี้ก็ไปทำกุศลอย่างอื่นด้วยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้อะไรที่เป็นการกุศลช่วยเรื่องศาสนาเราก็ไม่ทิ้งพวกนี้เรามีโอกาสได้สร้างบารมีไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้สังคมยิ่งกว้างขึ้นไปบางคนมากินเราด้วยความเมตตาด้วยความเสน่หาด้วยความดีด้วยความรักอะไรอย่างที่จะเข้ามาได้หมดเนี่ยทุกประตูหนูว่าไงเป็นตัวแทนใช่ไหมวันนี้ดีก็พูดให้ฟังเนี่ยจำได้ไหมว่าใครสำคัญในบ้านเธอต้องเอาฉันเป็นกำลังนะบอกเธอขาดฉันไม่ได้นะบอกเธอขาดฉันไม่ได้ร้อยล้านพันล้านแล้วถ้ามีฉันนี่เธอจะเป็นใหญ่ได้เอาจริงๆนะโยมผัวจะเป็นในพลในอะไรนะก็เมียทั้งนั้นแหละเมียเนี่ยสำคัญบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นในพ้นทุกทีเมียก็มาบ่นเราบอกเราก็ดูไม่อยู่พูดไงเมียมันสังคมไม่เป็นจะให้เป็นในพ้นได้ไงเขาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ให้ทุกทีอ่ะเมียไม่เก่งสังคมไม่เก่งเขาก็ไม่ยอมให้สามีเป็นในพ้นทุกทีไอ้ผัวที่เป็นในพ้นเมียวิ่งโหซิกแซกเดี๋ยวได้เลย หน้าบ้านหลังบ้านไปเสร็จเรียบร้อยผัวไม่ทันรู้เลยอ้าวในพ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวพลตีพลโทเอกไปเรียบร้อยแล้วมันนั่งเป็นคุณหญิงคุณนายหน้าบานแล้วคนนี้เก่งเมียเก่งถ้าผัวเก่งก็ไม่เป็นไรเมียไม่ต้องวิ่งถ้าผัวไม่เก่งเมียต้องวิ่งอันนี้มันเป็นกำลังนะให้บารมีมันต้องอาศัยขึ้นกันและกันคนเรามันมาเป็นคู่กรรมกันแล้วต้องมันมีบารมีร่วมกันใช่ไหมฮะมันลงเรือลำเดียวเนี่ยโบราณเขาบอกลงเรือลำเดียวมันต้องมีบารมีด้วยกันไอ้คนหนึ่งมันตอนจะไปค้าขายเนี่ย เรือห้าหุ้นส่วน50คนไปค้าขายต่างประเทศลงเรือสำเภาผ้าแพผ้าไหมเงินทองพวกของมีค่าทั้งหมดก็ไปค้าขายต่างประเทศสมัยก่อนไอ้คนหนุ่มคนเนี้ยจะไปค้าขายแม่ก็บอกจะไปเลยลูกก็แม่ก็มีลูกคนเดียวแม่ก็แก่แล้วสมบัติก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอยู่กับแม่เถอะจะไปเลยไอ้นี่มันโกรธแม่นะแม่มาขวางทางผลักแม่ล้มเลยผลักแม่ล้มเลยแม่ก็เจ็บทีแม่ก็รักลูกมันลืมบุญคุณแม่ผลักแม่ล้มไปตัวเองก็ไม่ฟังแม่เลยขึ้นเรือไปเลยพอไปถึงกลางสำเภากลางทะเลหลวงคนนี้เรือมันหยุดเลยอะเรือมันหยุดมันไม่ไปทีนี้ทำไงเรือไม่ไป
เขาบอกต้องมีคนไม่ดีในเรือนเนี้ยต้องทำไงใครก็บอกกูก็ดีแล้วคนดีก็ไม่เสียอะไรนี่ทุกคนก็มีหุ้นเท่ากันมันต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ดีเรือมันจึงไม่แล่นกลางใบไม่ยอมไปก็จับไม้สั้นไม้ยาวจับไม้กาลกินี50อันมีไม้กาลกินีอันหนึ่งจับไอ้คนนี้ถูกไอ้คนที่ผลักแม่ลมเนี่ยถูกกาลกินีเอียงอคติกูไม่เชื่อหรอกมันอาจจะบังเอิญก็ได้โดนกูอันเดียวเอาจับไม้อีกรอบหนึ่งก็โดนคนเดียวกาลีไม่แน่หรอกมันอาจจะซ้ำสองได้อีกทีหนึ่งโดนจริงๆคราวนี้ไม่ยอมก็จับลงเรือเลยเขาก็จับลงเรืออะไรเรือไอ้ลำเล็กนั่นที่หมายถึงถ่ายลงลำนั้นก็เอาข้าวอะไรต่ออะไรให้บอกไอ้ไปตายระดับหน้าเถอะนะถ้าแกอยู่ในเรือในเฉียนพาเรือฉันอับปางพาฉัน50คนอับปางแกก็ไปคนเดียวไอ้คนนี้เลยลอยเรือไปเลยเรือก็พอไอ้คนนี้ย่อนไอ้คนกาลกินีที่ผลักแม่ลงลมนี่ลอยเรือไปแล้วเรือเขากลางใบวิ่งเจ้นเลยมันหนักคนเดียวสิครับ50คนนะคนที่อากตัญญูนี่เองอันนี้ก็ลอยไปก็เสียใจร้องไห้ข้างปวนมันก็ดวงดีนะตอนที่อยู่บ้านนะแม่ให้ถือศีลอุโบสถทุกวันพระแม่ให้ถือศีลอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำทีนี้เสร็จแล้วก็พอนั่นก็มันก็ไปเจอเกาะหนึ่งฮะโอ้โหเกาะนี้สวยงามขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บนะเขาเรียกว่าพวกเวมานิกเปรตพวกที่เปรตเนี่ยมันทำบุญกลางวันทำบาปกลางคืนทำบุญนะฮะกลางวันทำบาปเนี่ยกินเหล้าเล่นไพ่แก้นพนันพวกเนี้ยแต่กลางคืนมันถือศีลอุโบสถนะทำถือศีลมันก็เลยไปเป็นเปรตอยู่ที่นี่กลางวันมันเป็นเปรตไม่สวยงามกลางคืนมันเป็นนางฟ้าพอไอ้นี่ไปเจอก็โหยพวกนั้นก็โหเทพบุตรกูมาแล้วพวกผู้หญิง30คนก็ลุมล้อมไอ้นี่เป็นเทพบุตรเลยอันนี้ก็มีความสุขมากเลยพอเจอนางเทพธิดาห้อมล้อมก็พอเสร็จแล้วก็เบื่อไปเอาเขานึกในใจว่าที่อื่นต้องมีสวยกว่านี้30คนไม่พอข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้ก็ลอยเรือต่อไปก็ไปเจออีกมากกว่านี้อีกก็เป็นแบบนั้นน่ะพอที่สุดก็ลอยไปอีกเกาะหนึ่งแล้วเจอสวยกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกไม่พอนะขนาดมีเมียตั้งเป็นร้อยยังไม่พอเลย30คนไม่พอ60คน100 200 300ไม่พอนึกว่ากูไปเกาะข้างหน้านี่คงจะเป็นเจ้าเมืองได้คงจะใหญ่กันนี้นึกก็ไอ้คนมันมีบุญที่ถืออุโบสถพอไปถึงอีกเกาะหนึ่งคงจักไอ้เกาะเนี้ยนรกขุมเนี้ยมันจะไปตกสำหรับคนที่ ที่ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่แล้วจะไปอยู่เกาะนี้จะมีกองกงจักในพัดหัวขาดแล้วก็ดิ้นร้องตายฟื้นมาก็พัดคอพัดแขนพัดขามีกงจักพัดแล้วก็มีโซ่ทองแดงผูกคอผูกตีนผูกมือร้อนดิ้นรนทรนได้อันนี้พอไปเห็นก็เนี่ยไอ้ควายนรกมันก็ร้อนท่วมเมืองพอมันไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เมืองนี้มีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยทองคำสุกปลังหมดแล้วเห็นไอ้คนพวกนั้นโอ้โหนี่มันรวยจริงๆนะมีสร้อยทองคำคล้องมือคล้องคอเส้นเบ้อเร่อเลยเราคงรวยกันเนี้ยเรามันคิดเป็นเจ้าแผ่นดินเลยนี่แล้วเห็นไอ้กงจักรที่พัดถวยพวกนั้นเป็นดอกบัวหาว่าดอกบัวทัดถูทองคำทัดถูพอไปถึงก็ดีใจบอกนี่แม้เธอมีโซ่เส้นใหญ่นะขอฉันคล้องมั่งนะบอกไม่ใช่เอ้ยเธอมีทองคำเส้นใหญ่ของบอกไม่ใช่ทองคำนี่มันโซ่ทองแดงบอกไม่ใช่แม่จะมาหวงทองคำฉันแล้วนะขอไอ้คนนั้นบอกเฮ้ยไอ้นี่มันคงบาปเดียวกับเราที่ตีแม่ตีพ่อก็เลยเอาโซ่ทองคำใส่ไอ้นี่ปุ๊บไอ้คนนั้นก็หลุดกรรมอันนี้ก็พอโซ่ใส่เสร็จก็ไปเอาขอไอ้ดอกบัวไอ้กงจักรมาทัดถูตัวเองบอกไม่ใช่นี่มันกงจักรไม่ใช่ดอกบัวแหมจะมาหวงดอกบัวแล้วนะขอเราทัดมั่งไอ้นั่นก็หยิบกงจักรจากหูมันใส่ไอ้นี่ปุ๊บก็พัดเลย
นี่ก็เลยค่ำครวญอยู่นั่นเองก็เลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคนที่จะตีพ่อดีแม่ด่าพ่อและแม่ต้องไปอยู่ขุมนรกพวกนี้ก็มันหมดอนิสงส์ที่มันไปเจอนางฟ้ามาเจออุโบสถให้ผลมันนี่คือหมายถึงว่าคนเดียวเนี่ยถ้ามีบารมีนะมันช่วยคนได้เยอะนี่ตอนนั้นจะมาก็ทุดงมาจากชุมพรมาอยู่ที่ประจวบมันมีเนนองค์หนึ่งมันปากร้ายใจร้ายมันพูดจาอะไรเนี่ยมันอารมณ์ร้ายจริงๆทุกคนก็เบื่อหน่ายหมดพอมาในทุดงมาปากกดที่ไหนก็ปั่นป่วนมาเลยนะมันร้ายอยู่คนเดียวอ่ะมันฉลาดมันโกหกเขาเชื่อได้นะฮะคนสร้างเรื่องปั้นน้ำให้เป็นตัวเขาว่างั้นผลสุดทุกคนก็มีปัญหามันก็แกล้งกันนู้นพอถึงประจวบอาตมาเข้าไปปักกดอยู่ก็บอกเนนเนี่ยนะเขาไม่เอาเนนไปด้วยแหละทุกคนเบื่อหน่ายหมดบอกทุกคนแกล้งเขาเนี่ยเอางี้เลยกันถ้าเนนคิดว่าเนนดีนะจับไม้สั้นไม้ยาวกันทุกคนจับกันถ้าใครได้ไม้สั้นก็เป็นไม้กาลกินีเอาจับนะไอ้เนนนั้นโดนทุกทีแหละหาพวกเราแกล้งเอานี่เอาไม้ยาวบ้างไม้ยาวเป็นการกินีมันก็โดนไม้ยาวผลสุดพวกนั้นเนนต้องขึ้นรถกลับวัดก็เลยกันจะไปเลยไปเขาทุดงไม่สนุกต้องจับไม้สั้นไม้ยาวโดนหลายครั้งโดนคนนั้นอีกเยอะนะพอเราเคยอ่านเรื่องนี้มาเราเคยเอานี้ไปทำกันเองโดนที่ไหนก็โดนการกินีผลสุดส่งกลับวัดปัญหาก็จบเออคนมันดื้อนะแต่คนที่มีลาภนะโยมคนมีลาภเนี่ยพระศิวลีโยมพระศิวลีเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเดินทางป่าเนี่ยทางอ้อม150กิโลเดินทางอ้อมเนี่ย500กิโลนะเดินทางตรงเนี่ย100กว่ากิโลแล้วเดินอ้อมให้เจอป่าเจอเขาไปหมู่บ้าน15กิโลต่อหมู่บ้านทั้งต้องเดิน500กิโลแต่ถ้าจะเดินลัดป่าตะเคียนเนี่ยป่าดงเสือดงช้างเนี่ย100กว่ากิโลแต่ไม่มีบ้านคนเลยพระพุทธเจ้ามีพระตามไป500องค์ถามพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยเราจะไปเยี่ยมพระน้องพระสารีบุตรองค์สุดท้องหนีไปอยู่ในป่าพอหนีพ่อหนีแม่เขาไปอยู่ในป่ากลัวแม่ตามมาให้ศึกพอไปลูกเศรษฐีหนีบวชพระเจ้าบอกเราจะไปทางตรงทางอ้อมภาษาที่บุตรเพราะถ้าทางตรงเนี่ย100กว่ากิโล150แต่ถ้าทางอ้อมเนี่ย500แต่ต้องไปกันเป็นเดือนแต่ไม่อดอาหารบิณฑบาตได้ทุกหมู่บ้านแต่ทางตรงเนี่ยเป็นอมนุษย์อยู่ทั้งนั้นพวกปีศาจพวกเทวะคันธรพวกเสือช้างอะไรพระเจ้าบอกเราเดินอ้อมเสียเวลาเดินทางตรงดีกว่าแต่ถ้าเดินทางตรงเนี่ยถามว่าพระศิวลีมีมาด้วยเปล่าบอกมาพระองค์บอกงั้นถ้าพระศิวลีมาไปทางตรงแต่ถ้าพระศิวลีไม่มาต้องไปทางอ้อมแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องสมัครไปทางอ้อมเลยเพราะพระ500องค์เนี่ยต้องมีอาหารกินวันหนึ่งไม่ใช่น้อยพระศิวลีไปเนี่ยขอให้เดินทางตรงก็เลยเอาพระศิวลีไปเดินทางตรงพอถึง15 16กิโลก็พักจะมีหมู่บ้านกระตุ๊บกระต๊อบอยู่ข้างหน้าแล้วก็พักก็จะมีญาติโยมคนเฒ่าคนแก่มาคุยมาสนทนาถามหาพระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าบอกมาโอ้ดีอกดีใจตื่นเช้าก็มีอาหารการกินมาถวายบิณฑบาตเสร็จพอเสร็จแล้วพอฉันข้าวเสร็จแล้วเดินพลุกเดินไปหันหลังกลับไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนแล้วเป็นป่าไม้ตะเคียนอย่างนั้นพอไปก็งั้นแหละพอถึงตรงนั้นอีก15 16กิโลก็เจอบ้านคนมีผู้เฒ่าผู้แก่มาเคารพกราบไหว้ถามหาพระศิวลีมาด้วยบอกมาก็ดีอกดีใจเป็นญาติกับเทวดาพอฉันข้าวอาหารเสร็จแล้วเดินออกลุกเดินเดี๋ยวกลับไม่มีตะป่าจนครบจนเดินเข้าไปถึงน้องชายพระสารีบุตรเดินทางตรงทำไมองค์อื่นไปไม่ให้อ่ะไม่ใช่ญาติไม่มีลาภพระศิวลีมีลาภมากเทวดาต้องลงมาใส่บาตรมาแปลงร่างเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มาทำบุญด้วยพระพุทธเจ้าจึงยกให้เป็นเอตตัคคะในผู้ลาภเลิศที่สุดในสาวกนะฮะ
ใช่ไหมพระศรีวงศ์พุทธโยนั่นจึงได้พระศรีวรีมีลาภมาก

พระ500องค์ก็ไม่อดมนุษย์ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเทวดาก็มาใส่จึงได้ยกเป็นเอตคะหนึ่งในโลกไม่มีใครจะรวยไม่มีใครจะมีลาภมากเท่าพระศิวะรีเราจึงได้รอพระศิวะรีมาตั้งกำบ้านไปจะได้รวยมั้งไงสงสัยโยมต้องมาตั้งที่ร้านนี่มั้ง ต้องตั้งสององค์พระจักรกระจายองค์โตอ่ะแล้วอยู่ที่ไหนลาภเยอะคนจีนก็ถือว่านำลาภแล้วก็พระศิวะรีเจริญลาภคนจีนฮ่องกงนะเวลาเปิดร้านนะโยมนะเขาเปิดเอาใครไปเปิดรู้ไหมเอานายกหรือเอารัฐมนตรีหรือเอาใครไปเปิดเขาเปิดร้านเขาเปิดบริษัทละร้านเนี่ยเขาเอาคนอ้วนที่

ใครไปเปิดเขาเปิดร้านเขาเปิดบริษัทละร้านเนี่ยเขาเอาคนอ้วนที่สุดไปเปิดพุงโตๆเนี่ยเขาบอกไอ้เนี่ยมันนำร้านคนผอมเปิดไม่ได้ต้องเอาพุงโตๆคนไหนอ้วนนั่นไม่ลาบอ้าวคนจีนเขาถืองั้นนะต้องหาคนหาคนพุงโตๆมาเปิดแต่ตรงพุงโตๆก็ต้องดูหุ่นด้วยนะพุงโตขาเล็กก็ไม่รวยนะพุงโตหัวเล็กก็ไม่รวยพุงโตขาเล็กก็ไม่รวยมันต้องสมส่วนไปโดนงั้นไม่ได้พวกนั้นกินอย่างเดียวไม่ทำอะไรอ่ะไม่ออกมันสมองเลยมันต้องอ้วนสมส่วนให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยพลังใจพลังใจดีๆทุกคนต้องใจดีหมดนะต้องแฮปปี้ในงานสนุกในงานพุทโธไว้อย่าต้องไปนิมนต์ศิวลีมาที่นี่มั้งมาแต่สังกัจจายวันนี้

วันของการทำบุญกุศลให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวของเราแล้วก็หมู่ญาติแล้วก็บ้านของเรา การที่เราได้ให้ทานอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำความเสียสละทรัพย์ภายนอกคือการเสียสละทรัพย์ภายนอกก็เป็นฐานะใหม่บุญก็สำเร็จแล้วด้วยการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้ก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งไว้ซึ่งความผ่องใสเบิกบานเกิดความสงบร่มเย็นการสงบร่มเย็นนี่ถือว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจ บาปนี่คือความร้อนใจคนที่ว่าไปสวรรค์ไปนิพพานนี่ก็คือเอาใจไปกายไม่ไปบุญที่ทำไปเนี่ยเป็นผู้นำวิญญาณนำความสุขให้แก่พวกเราบาปก็เป็นผู้นำวิญญาณที่เศร้าหมองเป็นทุกข์ให้แก่พวกเราถ้าคนไหนทำบาปก็จะรู้ว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์เร่าร้อนใจก็ต้องรีบแก้ไขความร้อนใจให้กลายเป็นคนใจเย็นใจสบายคนเราก็มีหลักสองอย่างนี่เองก็คือหลักความเย็นใจกับหลักความร้อนใจฉะนั้นการที่ว่าร้อนใจเนี่ยเป็นบาปก็คือว่านรกในใจการเย็นใจนี่คือสวรรค์ครวญคือความเย็นความเบาสบายก็สวรรค์ในใจทำไมเราจะรู้ว่านรกนั่นมีจริงสวรรค์นั่นมีจริงบุญบาปนั่นมีจริงต้องคนที่ทำคนที่ได้เห็นได้รู้อย่างเช่นว่าเราจะว่าสวรรค์นั่นมีจริงอย่างไรคนที่จะรู้เรื่องสวรรค์นี่ก็คือพวกให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆแล้วก็เจริญสมาธิจนเกิดฌานเกิดความสงบบ่อยๆเขาก็จะรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องนิพพานรู้เรื่องของเทวดาแต่ถ้าเราทำบาปบ่อยๆไม่มีศีลเป็นคนมีความโกรธความพยาบาทเป็นคนขี้ริษยาเป็นคนคิดไม่สงบคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่เรื่อยนั่นคือความเล่าร้อนใจบ่อยเมื่อความเล่าร้อนใจมากๆขึ้นมาก็เกิดกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์ใจเรียกว่าเราตกนรกอยู่ในใจ

ไอ้ดวงนี้เนี่ยที่ว่าไปลงนรกขึ้นสวรรค์ถ้าจะขึ้นก็คือก็ขึ้นที่ใจตัวเองก่อนใจเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดอ่อนเรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนจริงแต่ก็อาศัยกรรมดีนี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำบุคคลให้เกิดเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วก็เป็นกิริยาท่าทางไอ้ฉะนั้นจึงว่าที่คนจะไปรู้เรื่องบุญบาปเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำท่านใช้ความเพียรด้วยการให้ทานมานับชาติไม่ถ้วนรักษาศีลมานับชาติไม่ถ้วนเจริญสมาธิและที่สุดท่านก็ได้มาทำใจให้สงบท่านทำใจสงบเนี่ยเจนท่านสงบตัดได้ทุกอย่างด้วยความโลภโกรธลกโกรธหลงรักชังเนี่ยเจนจิตของท่านเนี่ยสว่างสวัยจึงเกิดปัญญาญาณพอเกิดปัญญาญาณเนี่ยท่านก็รู้อย่างเข้าไปลึกซึ้งของจิตตัวเองได้ก็ที่ว่านั่นแหละรู้แจ้งแทงตลอดว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าคนเราอยากจะรู้ก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ได้เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยเราจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนหรือจะเรียนหนังสือแบบไหนไปโรงเรียนอย่างไรหรือวิชาใดเนี่ยเราจะรู้ได้ตามที่เราไปที่นั้นแต่ถ้าเราอยากจะรู้แต่เราไม่ไปเล่าเรียนเนี่ยเราจะไม่รู้วิชานั้นเลยแม้แต่หนังสือสักตัวก็อ่านไม่ออกแต่คนที่รู้ได้เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยก็คือคนที่ไปศึกษาไปเราเรียนจนรู้แจ้งแทงตลอดในตำรับตำราอันนั้นชื่อว่ารู้จริงโดยการปฏิบัติเข้าไปถึงคนที่ไม่รู้ก็เหมือนคนที่ไม่ทำบุญนั่นเองคนที่ไม่ทำบุญคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่ศึกษาธรรมก็คือคนที่เหมือนคนไม่เรียนไม่อ่านนั่นเองแต่คนที่รู้ก็คือคนที่เข้าไปเรียนไปอ่านก็คือหมายถึงพวกที่เราที่จะได้ทำกันเนี่ยบางคนอยู่ในระหว่างเชื่อมั่นบางคนอยู่ในระหว่างสงสัยบางคนไม่เชื่อเลยคนไม่เชื่อเลยจะไม่ทำความดีเลยถือว่าตายแล้วศูนย์แต่คนที่ยังสงสัยเนี่ยถือว่ายังทำความดีอยู่แต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่คนที่หายสงสัยแล้วนั้นถือว่าศรัทธาเต็มที่ปัญญาเข้าถึงบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เจริญเรียกว่าเข้าถึงหลักธรรมถือว่าได้บารมีอันสูงส่งที่ทำมาพอแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องมันพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่สงสัยแล้วจากคนที่ไม่เชื่อจากคนที่สงสัยก็ทำให้เชื่อได้ให้หายสงสัยได้ก็คือการเข้าหาหลักธรรมคือการให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเจริญภาวนาบ่อยๆเหมือนกับเราโกรธเนี่ยเราทำไงจะหายโกรธได้เราต้องเลิกโกรธบ่อยๆแต่ถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยไม่หายโกรธเราต้องพยายามไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเจริญเมตตาเป็นหลักธรรมพอเราหายโกรธเราจะรู้ว่าอ๋อความสงบเนี่ยเป็นของดีมีความสุขการไม่โกรธนี่เป็นสุขมากแล้วก็สามารถไม่โกรธได้คนเราแต่คนที่ไม่เคยเลิกความโกรธในจะเลยนึกว่าหนักใจว่าจะเลิกได้ยังไงความโกรธเพราะมันติดอยู่ในใจเป็นของที่เลิกยากเพราะตัวเองไม่เคยหัดเลิกนั่นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทำไปเถอะถ้าทำให้ใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามใจถ้าทำไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นพื้นฐานไม่ดีทางใจเหตุเราก่อดีอย่างไรผลก็ก่อไปอย่างนั้นผลก็ตามมานะถ้าเราก่อเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีแก่เราฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการก่อเหตุที่ดีนำพาไปสู่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตจะไม่ทำให้เราอาภัพอับจนไม่ตกไปในที่ต่ำไม่ตกไปในที่ลำบากนะคนมีบุญเนี่ยไม่ลำบากหรอกนะคนที่ไม่มีบุญเนี่ยพวกลำบากเพราะไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าเลยต้องตกทุกข์ได้ยากต้องลำบากกายลำบากใจฉะนั้นถ้าเราเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะทุกข์แต่เพียงปัจจุบันเท่านั้นเองอนาคตเราจะไม่มีความทุกข์ดังที่พุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านก็พ้นทุกข์ด้วยการเชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองทำฉะนั้นที่โยมได้ทำทานวันนี้ก็เป็นความดีใจดีใจตัวเราดีใจครอบครัวเราดีใจหมู่ญาติของเราดีใจกันทั้งบ้านนี่ถือว่าได้รับบุญร่วมกันทั้งบ้านตัวเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ย
ตัวเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยเหมือนกับเรามีเงินมีเงินล้านไปแจกให้เขานั่นแหละมีมากเราก็แจกเขาได้มากแจกมากเราก็ไม่หมดคนที่ได้ไปก็ดีใจไอ้คนที่ไม่มีแจกเนี่ยมันก็ไม่มีความดีใจบุญเนี่ยถึงว่าให้กันเท่าไรไม่หมดยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีฉะนั้นผู้ให้เป็นผู้รวยที่พุทธเจ้าจะบอกผู้ให้เป็นผู้รวยศีลทำให้คนจิตใจงดงามสมาธิทำให้คนรู้จักความสุขความสงบในชีวิตของตัวเองถ้าคนไม่มีสมาธิจะไม่รู้จักความสุขความสงบชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรจะรู้จะได้ความเดือดร้อนใจเท่านั้นเองความสงบไม่มีฉะนั้นก็ขอให้ทำไปเถอะที่เราทำนี่ดีแล้วการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากอยู่แล้วการที่จะทำบุญก็ทำยากอยู่แล้วการที่จะรักษาความดีของเราไว้ให้มั่นคงนี่ก็ยากอยู่แล้วฉะนั้นก็จงภูมิใจพอใจในความดีของพวกเราให้ตั้งมั่นไว้ในฐานศีลภาวนาให้ทำสืบต่อไปเถอะอยู่ครอบครัวเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานจะได้ว่านอนสอนได้จะได้เป็นคนดีเป็นที่พึ่งแก่พวกเราต่อไปฉะนั้นคนบางคนเนี่ยไม่ชักนำลูกหลานเข้าหาศีลธรรมลูกหลานก็ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเขาก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขาก็ไปในทางคนที่ไม่ดีคบไปพาไปแต่ถ้าเราพาเขาหาศีลหาทานหาภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจของเขาละเอียดอ่อนให้เกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะได้คนดีของเราจะได้พบแต่คนดีมีลูกหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีก็สบายอกสบายใจไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนมาต้องแก้ปัญหาที่หลังฉะนั้นแก้จิตใจของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีต่อไปวันนี้ให้โยมก่อนจะรับพรก็ให้สงบใจสัก5นาทีเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้สมบูรณ์ให้บุญโยมได้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เก็บไว้ในภวังค์หัวใจเดี๋ยวถ้าทำสมาธิแล้วก็จิตของเรานั้นจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นยอดของบุญให้ทำสงบสัก5นาที เอามือขวาวางบนมือซ้าย ให้ต้องพนมมือโยมเอามือขวาวางบนมือซ้ายมันโป้งมือชนกันก็หายใจลึกๆโยมหายใจลึกๆเข้าไปในปอดให้เต็มหัวใจแล้วก็ค่อยปล่อยลมทีละน้อยละน้อยละน้อยอยู่ที่ปลายจมูกของเราแล้วก็สูดเข้าไปค่อยปล่อยลมทีละน้อยละน้อย 3-4 ครั้งสูดเข้าแล้วก็ค่อยปล่อยลมปล่อยอยู่ที่2ช่องจมูกค่อยปล่อยลมทีละน้อยน้อยก็จับความรู้สึกไว้ที่ลมให้ใจที่ค่อยๆปล่อยแล้วสูดก็ทำความรู้สึกว่าเราสูดเข้าไปลึกเต็มปอดจะทำให้ใจของเรานั้นอิ่มเต็มสมบูรณ์สูด 2-3-4 ครั้งแล้วก็ปล่อยธรรมดาคราวนี้ก็รู้แต่ว่าลมเราเข้าเป็นอย่างไรลมรู้สึกว่าออกกระทบไว้ที่2ช่องจมูกเป็นอย่างไรทำสติติดต่อไปให้ระลึกรู้จำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นก็สังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเรารู้สึกใบหน้าของเราเป็นอย่างไรจมูกเราเป็นอย่างไรหายใจกระทบเข้าหายใจกระทบออกร้อนเย็นหยาบละเอียดก็พิจารณาลมที่กระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่สังเกตดูลมมันจะเข้าออกอย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้ว่าพุทหายใจออกก็รู้ว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกระลึกติดต่อกันไปอยู่ที่สองช่องจมูกพยายามปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พุทลมเข้าโทลมออกทำใจสบายๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากดวงใจเราให้เหลือแต่รู้
เฉพาะลมหายใจจำใบหน้าจำจมูกของเรามีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะใดก็มาก็ระลึกถึงรูปนั่งของเราที่ลักษณะอาการสงบพิจารณาลมกระทบเข้าพิจารณาลมกระทบออกหรือภาวนาให้ใจเข้านึกพุทให้ใจออกนึกโทพุทโทพุทลมเข้าโทลมออกผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เพื่อไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงคนอื่นนึกถึงแต่เฉพาะจมูกที่ลมหายใจอย่างเดียวคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจก็ออกพุทโธผู้ตื่นใจก็ตื่นไม่หลับไม่หลงพุทโธผู้เบิกบานใจก็ผ่องใสเบิกบานอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำใจสบายสบายปล่อยวางจิตให้ว่างเฉยอยู่ที่ลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเรารู้จักที่ลมหายใจอย่างเดียวใช้ได้จิตเราก็จะเบาสบายโล่งไม่คิดอะไรมากเหลือแต่รู้ลมเข้าลมออกอย่างเดียว

0: นึกอยู่ที่ลมหายใจของเราทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นในใจพุทโธผู้เบิกบานในใจไม่ไปคิดถึงคนอื่นให้ระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจของเรานี่เราก่อนจะเลิกนั่งแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำใจสบายดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกปีติใจสุขใจสงบใจค่อยๆทำความรู้สึกทั่วตัวกายของเรามีอาการตามที่สองมีผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นก็เราค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกว่าเรานั่งอย่างไรก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในความดีที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติแต่ว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของเมนดกะเศรษฐีอุบาสกและเรื่องของเมนดกะเศรษฐีอุบาสกที่เล่ามาก็เล่ามาถึงตอนที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับกิตติศัพท์อันมีอานุภาพมากของตระกูลเมนดกะเศรษฐีก็จึงรับสั่งใช้ให้มหาหมาดไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงดังที่กิตติศัพท์เล่าหรือนั้นหรือไม่มหาหมาดเมื่อได้รับฟังพระบรมราชโองการตรัสสั่งอย่างนั้นก็จึงได้กราบบังคมทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่าเป็นดังพระราชประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเขาพร้อมด้วยเสนาสี่เหล่าคือเหล่าช้างเหล่าม้าเหล่ารถและก็เหล่าเดินเท้าโดยออกเดินทางไปยังพัทยานครพอไปถึงพัทยานครแล้วเขาจึงเข้าไปหาเมนดกะคฤหบดีและได้กล่าวกับเมนดกะคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีความจริงข้าพเจ้ามาตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าพิมพิสารโดยพระองค์ท่านทรงสดับข่าวว่าท่านคฤหบดีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากรวมทั้งภรรยาบุตรลูกสะใภ้และทาสของท่านคฤหบดีก็เป็นผู้มีอิทธานุภาพมากต่างๆกันจึงมีพระราชดำรัสสั่งข้าพเจ้าว่าท่านจงไปดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นด้วยตนเองท่านคฤหบดีข้าพเจ้ามาต้องการขอชมอิทธานุภาพของท่านขอรับเมนดกะเศรษฐีคฤหบดีสะศีรษะแล้วให้คนกวาดฉางข้าวและออกไปนั่งที่นอกประตูฉางข้าวทอทานข้าวเปลือกตกจากอากาศลงมาเต็มฉางมหาหมาดได้เห็นแล้วพูดสรรเสริญว่าอิทธานุภาพของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ขอชมอิทธานุภาพแห่งภรรยาของท่านขอรับเมนดกะเศรษฐีจึงสั่งภรรยาในทันทีว่าเธอจงเลี้ยงอาหารแก่เสนาทั้งสี่เหล่านี้เถิดขณะนั้นจันทปทุมาภรรยาของเมนดกะเศรษฐีได้นั่งอยู่ใกล้ภาชนะข้าวสุกขณะที่จุน้ำได้หนึ่งอาลหกะใบเดียวเท่านั้นกับหม้อแกงหนึ่งหม้อแล้วนางเลี้ยงอาหารแก่เสนาสี่เหล่าอาหารเหล่านั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งมหามาตได้เห็นแล้วจึงกล่าวสรรเสริญขึ้นว่าท่านคฤหบดีอิทานภาพของภรรยาของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ข้าพเจ้าจะขอชมอิทธานุภาพแห่งบุตรของท่านขอรับเมนดกะเศรษฐีจึงสั่งบุตรว่าถนนชัยลูกจงแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนาสี่เหล่าเถิดขณะนั้นถนนชัยบุตรของท่านเมนดกะเศรษฐีถือถุงจุเงิน 1,000 กหาปณะ1ถุงเท่านั้นและเขาแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนาสี่เหล่าเงินนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือมหาหมาดได้เห็นแล้วจึงกล่าวสรรเสริญว่า

่านคฤหบดีอิทธานุภาพแห่งบุตรของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่จะขอชมอิทธานุภาพแห่งลูกสะใภ้ของท่านครับเมนกาเศรษฐีได้สั่งลูกสะใภ้ในทันทีว่าสุมนาเทวีลูกจงแจกข้าวกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าเถิดขณะนั้นสุมนาเทวีลูกสะใภ้ของท่านเมนกาเศรษฐีกำลังนั่งอยู่ใกล้กระบุงข้าวจุสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นนางได้แจกข้าวกลางปีแก่เสนาสี่เหล่าข้าวนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งมหาหมัดได้ชมแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าท่านคฤหบดีอิทธานุภาพแห่งลูกสะใภ้ของท่านข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ต้องการจะขอชมอิทธานุภาพแห่งทาสของท่านเป็นขวัญตาครับเมนกาเศรษฐีจึงกล่าวกับมหาหมัดว่าถ้าหากท่านจะชมอิทธานุภาพของปุณณะผู้เป็นทาสท่านต้องไปชมที่นาโน่นครับมหาหมัดกล่าวกับเมนกะคฤหบดีว่าไม่ต้องละท่านคฤหบดีแม้อิทธานุภาพแห่งทาสของท่านก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วครับครั้นเสร็จราชการตามพระบรมราชโองการนั้นแล้วมหาหมัดพร้อมด้วยเสนาทั้งสี่เหล่าจึงเดินทางกลับเมืองราชคฤห์และเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเรื่องนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบทุกประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีตามพระพุทธประสงค์แล้วจึงเสด็จจาริกไปที่พัทยานครพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปและเมื่อเสด็จไปถึงพัทยานครแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ชาติยาวันเขตพัทยานครนั้นการได้ฟังข่าวและออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเบญจกเศรษฐีมีเรื่องเล่าไว้ในบาลีเภสัชขันธกะคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งมลวรรคว่าเมนกะเศรษฐีได้รู้ข่าวแน่ชัดว่าพระสมณะโคดมผู้เป็นสากยบุตรเสด็จออกทรงผนวดจากสากยตระกูลได้เสด็จโดยลำดับมาถึงพัทยานครประทับอยู่ที่ชาติยาวันเขตพัทยานครพระกิตติศัพท์อันงามของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าฟุ้งขจรไปว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงบรรลุวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานแล้วทรงเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทุยเทพและมวลมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็หมายถึงการประพฤติธรรมที่ประเสริฐอันได้แก่มรรคแปดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการที่ได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายดังพระสมณะโคดมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งประเสริฐแท้หลังจากนั้นเมนกะเศรษฐีให้จัดแจงยวดยานพาหนะที่ดีๆแล้วขึ้นยานพร้อมด้วยบ่าวไพร่บริวารออกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ชาติยาวันพวกเดรัจฉีเป็นจำนวนมากได้เห็นเมนกะเศรษฐีมาแต่ไกลจึงถามว่าดูก่อนท่านคฤหบดีท่านจะไปไหนเมนกะเศรษฐีตอบว่าข้าพเจ้าจะไปเฝ้า
พระสมณะโคดมเจ้าค่ะพวกเดรัจฉีจึงกล่าวว่าท่านคฤหบดีถ้าท่านเป็นกิริยวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมที่บุคคลกระทำแล้วชื่อว่าเป็นอันธรรมจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วว่าไม่เป็นอันธรรมทำไมเพราะพระสมณะโคดมเป็นอกิริยวาทะแสดงธรรมเพื่อความไม่ธรรมและแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นเมนกะเศรษฐีฟังถ้อยคำที่พูดห้ามของพวกเดรัจฉีแล้วจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยพวกเดรัจฉีเหล่านี้จึงพากันริษยาไม่ต้องการที่จะให้เราไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นคิดดังนี้แล้วท่านได้ไปด้วยยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได้พอไปถึงที่อันควรจึงลงจากยานแล้วเดินไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาได้แก่ถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับแก่เมนกะเศรษฐีผู้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือทรงประกาศทานกถาคือการกล่าวถึงการให้ศีลกถาคือกล่าวถึงศีลสักขกถาคือกล่าวถึงสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกามคือความใคร่อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกามาทีนวกถาคือการกล่าวถึงโทษของกามเนกขัมมานิสังสกถาคือการกล่าวถึงอานิสงส์ของการออกจากกามหรือการออกบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปปิกถาแล้วทรงทราบว่าเมนตกะเศรษฐีมีจิตคล่องมีจิตอ่อนโยนมีจิตปลดจากนิวรณ์นิวรณ์ก็คือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงสามกังสิกธรรมเทศนาได้แก่พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองโดยไม่ต้องปรารภคำถามของผู้ฟังสามกังสิกธรรมเทศนาก็ได้แก่อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผ้าขาวที่บริสุทธิ์รับน้ำย้อมได้ดีชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้นคือธรรมจักษุได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินได้เกิดขึ้นแก่เมนกะเศรษฐีในสถานที่ที่นั่งนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเมนกะเศรษฐีได้เห็นธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมะแล้วได้รู้ธรรมะแจ่มแจ้งแล้วได้อย่างลงสู่ธรรมะแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีถ้อยคำที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้องอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับคำสอนของพระบรมศาสดาอีกต่อไปเรื่องของเมนกะเศรษฐีหลังจากได้เป็นพระโสดาบันนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาแล้วยังมีข้อความกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งมลวรรคต่อไปว่าเมื่อเมนกะเศรษฐีได้บรรลุพระโสดาปัตติผลแล้วจึงกราบทูลความที่ตนถูกพวกเดรัจฉีกล่าวโทษของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกล่าวห้ามตนไม่ให้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระองค์ทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมมองไม่เห็นโทษของตนโดยมากย่อมกล่าวโทษของชนเหล่าอื่นแม้ไม่มีอยู่ก็กระทำให้มีขึ้นราวกับบุคคลโปรยแกลบ

ลงในที่นั้นนั้นฉะนั้นต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระคาถาธรรมะที่มีบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทความว่าโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ปกปิดโทษของตนไว้เหมือนในพรานนกปกปิดร่างกายด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นในเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาจบลงแล้วชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระคาถาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนี้มีคำอธิบายขยายความตามที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ดังนี้คำว่าโทษได้แก่ความผิดพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยแต่บุคคลอื่นเห็นได้ง่ายคือสามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายดายส่วนโทษได้แก่ความผิดพลาดของตนแม้ใหญ่ยิ่งก็มองเห็นได้ยากคำว่าบุคคลย่อมโปรยโทษคือความผิดพลาดของบุคคลเหล่าอื่นในท่ามกลางหมู่ชนเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนอยู่บนที่สูงแล้วโปรยแกลบลงมาฉะนั้นในพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าย่อมใช้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้เป็นต้นปกปิดร่างกายของตนด้วยเครื่องปกปิดชั้นใดบุคคลย่อมปกปิดโทษของตนเองฉะนั้นเนื้อความของพระคาถาบทนี้มีคำโครงในหนังสือโลกกนิษฐ์กล่าวไว้มีในตรงกันว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาห่นเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งปองปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญหรือจะถอดความจากคำกลอนโลกกนิษฐ์นี้ออกมาเป็นกลอนสุภาพหรือกลอนแปดว่าโทษของเขาเท่าเลนเห็นเท่าช้างพูดขยายให้กว้างขวางอย่างโตใหญ่โทษของตนเท่าภูผาหิมาลัยปกปิดไว้ไม่เห็นผิดสักนิดเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่มีปรากฏอยู่เพราะว่าบุคคลโดยทั่วไปมักจะพยายามปกปิดซ่อนเร้นเรื่องผิดพลาดเรื่องไม่ดีของตนเอาไว้แต่ชอบพูดขยายเรื่องของคนอื่นเรื่องไม่ดีของคนอื่นแม้จะเล็กน้อยอย่างไรก็ตามก็จะพูดขยายให้กว้างขวางออกไปนี่เป็นกติกาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นกติกาที่น่ากลัวอย่างหนึ่งว่าคนเรามักจะพูดให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นแต่ปกปิดเรื่องร้ายของตนเอาไว้ฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงสั่งสอนให้บุคคลเราเนี่ยรู้จักดูกิจการงานหรือเรื่องของตนเองไม่ให้ไปเหลียวแลเรื่องราวหรือกิจการงานของบุคคลอื่นเพราะการไปดูแลกิจการงานหรือเรื่องราวของบุคคลอื่นตนเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่การมาเหลียวแลดูกิจการงานของตนเองนั้นและก็ตักเตือนตนเองนั้นตนเองจะได้ประโยชน์มากฉะนั้นควรถือเอาคติทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าให้รู้จักดูแลตนเองสั่งสอนตนเองแล้วจะเกิดประโยชน์ส่วนเรื่องการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าการประกาศตนเป็นอุบาสกทั้งการบริจาคทานในพระพุทธศาสนาของเบญจกเศรษฐีมีอยู่ในบาลีเภสัชขันตกะคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกต่อไปดังนี้เมื่อเบญจกเศรษฐีได้เป็นพระโสดาบันแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุหลายอย่างเพื่อให้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์เปรียบเหมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ำขึ้นเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืด

ด้วยประสงค์ให้คนมีตาดีอาจมองเห็นสิ่งทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณารับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพคือความนิ่งเฉยครั้นเมนกะเศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบถวายบังคมลากระทำประทักษิณแล้วกลับไปบ้านครั้นไปถึงบ้านแล้วก็ได้สั่งให้บุคคลทั้งหลายช่วยกันจัดแจงอาหารคาหวานอันประณีตอยู่จนตลอดราตรีนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นท่านเศรษฐีจึงใช้คนไปกราบทูลถึงเวลาฉันอาหารแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งอันตรวาสกคือสบงก็หมายถึงผ้านุ่งทรงห่มจีวรและทรงถือบาตรเสด็จพระพุทธดำเนินไปบ้านของเมนดกะเศรษฐีพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ครั้นเสด็จถึงจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาจัดไว้ถวายพระภิกษุทั้งหลายก็นั่งลงตามลำดับอายุพรรษาและตำแหน่งหน้าที่ขณะนั้นภรรยาบุตรลูกสะใภ้และทาสของเมนดกะเศรษฐีได้พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในสถานที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับเมื่อทรงทราบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจิตใจคล่องอ่อนโยนไม่มีนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงสามุกังสิกธรรมเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองไม่ต้องปรารภคำถามของผู้ฟังสามุกังสิกธรรมเทศนาก็ได้แก่อริยสัจสี่นั้นบุคคลเหล่านั้นได้ธรรมจักขุหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วที่ว่าได้ธรรมจักขุก็คือได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระศาสนาแล้วจึงกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาท่านเมนดกะเศรษฐีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยภัตตาหารคาวหวานอันประณีตด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญตราบใดที่พระบรมศาสดายังประทับอยู่ในภัตติยนครนี้ข้าพระองค์ก็จะถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระบรมศาสดาทรงเป็นประมุขอยู่ตราบนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้เมนดกะเศรษฐีเห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยดีแล้วจึงเสด็จกลับไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในภัตติยนครต่อมาตามพระพุทธาภิรมย์แล้วพระองค์มิได้ทรงลาเมนดกะเศรษฐีได้เสด็จไปแคว้นอังคุตระปะอังคุตระปะก็ชื่อแคว้นหนึ่งในชมพูทวีปครั้งพุทธกาลมีเมืองหลวงเป็นเพียงนิคมชื่ออาปณะพระองค์เสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเมนดกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางแคว้นอังคุตระปะจึงสั่งพวกทาสและกรรมกรว่าพวกเจ้าจงบรรทุกเกลือน้ำมันข้าวสารของขบฉันเป็นอันมาก
บรรทุกใส่เกวียนและคนเลี้ยงโค 1,250 คนจงพาแม่โคนม 1,250 ตัวมาด้วยเราจะเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ด้วยน้ำนมสดที่รีดใหม่ที่น้ำนมยังอุ่นๆถ้าหากเราได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าในสถานที่ใดเราจะถวายในสถานที่นั้นครั้งนั้นเบญจกเศรษฐีตามไปทันพระพุทธเจ้าในระหว่างทางที่ทุรกันดารท่านจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณารับประทานของข้าพระองค์เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษณีภาพครั้นเมนเดกะเศรษฐีรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วจึงลุกขึ้นกราบถวายบังคมลากลับที่พักแล้วสั่งให้เตรียมการรับเสด็จไว้ให้พร้อมสับรุ่งเช้าขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปยังที่พักของเมนเดกะเศรษฐีฝ่ายเมนเดกะเศรษฐีจึงให้พวกนายโคบาลมาช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัวแล้วยืนอยู่ใกล้ๆพระภิกษุรูปละคนรูปละคนโดยท่านบอกให้บุคคลเหล่านั้นรู้ว่าเราจะเลี้ยงพระด้วยน้ำนมสดที่รีดใหม่ที่น้ำนมยังอุ่นๆอยู่ครั้นแล้วท่านถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารคาวหวานอันประณีตและน้ำนมสดที่รีดใหม่ด้วยมือของตนเองพระภิกษุทั้งหลายมีความรังเกียจไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสดพระพุทธเจ้าจึงตรัสอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้นการฉันจังหันของพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนกะเศรษฐีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหนทางธุรกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารพระภิกษุไม่มีเสบียงที่จะใช้เดินทางไปทำไม่ได้ง่ายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายรับเสบียงเดินทางได้เถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เมนเกะเศรษฐีพอสมควรกับอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จกลับไปที่ประทับพักและหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระทำธรรมีคาถาในเพราะเรื่องนั้นให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสอนุญาตแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตโครส5ประการได้แก่นมสดนมส้มเปรียงเนยข้นเนยใสคำว่าเปรียงนี้ก็หมายถึงนมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางธุรกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีเสบียงที่จะเดินทางไปทำไม่ได้ง่ายแต่ตถาคตอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ตามต้องการคือภิกษุต้องการข้าวสารถั่วเขียวถั่วเหลืองเกลือน้ำอ้อยงบน้ำมันเนยใสก็จงแสวงหาได้ตามต้องการดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาวบ้านมีศรัทธาเลื่อมใสขอมอบเงินทองไว้แก่กัปปิยการกกัปปิยการกก็คือผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัยสี่ที่สมควรคือของไม่สมควรก็ทำให้เป็นของสมควรและสั่งว่าท่านจงถวายสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสิ่งของที่ควรแก่พระคุณเจ้าด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้ก็หมายถึงเครื่องที่สมควรแก่พระภิกษุจะพึงใช้สอยได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้ยินดีของที่เป็นกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้แต่ตถาคตไม่ได้กล่าวว่า
ภิกษุต้องยินดีต้องแสวงหาเงินและทองโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพระพุทธานุญาตนี้มีเหตุมาจากเมนดกะเศรษฐีที่กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุทั้งหลายโดยจะต้องเดินทางไปในหนทางที่ทุรกันดารเตรียมหาเสบียงไว้เพื่อใช้เดินทางที่เรียกชื่อพระพุทธานุญาตนี้ว่าเมนดกะอนุญาตคือข้ออนุญาตที่ปรารภเมนดกะเศรษฐีผู้กระทำไว้เป็นตัวอย่างเมนดกะเศรษฐีเป็นผู้สมควรได้รับการเทิดทูนความดีที่เป็นต้นบัญญัติในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์และเป็นต้นแบบที่มีมาตราบถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอันว่าชีวประวัติของเมนดกะเศรษฐีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมาจบเพียงเท่านี้และก็พอดีกับเวลาของรายการวันนี้ก็สิ้นสุดพอดีแต่ก่อนจะลาจากท่านผู้ฟังไปก็จะขอฝากกลอนเอาไว้เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจในหัวข้อกลอนที่ว่าไปทางไกลจึงรู้กำลังม้าอยู่นานเวลาจึงรู้น้ำใจคนกำลังม้ามีมากน้อยคอยดูได้เดินทางไกลใช้งานหนักจักมองเห็นน้ำใจคนเวลาวัดได้ชัดเจนนานวันเห็นใจจืดซามหรืองามดีเวลาหมดแล้วต้องลาจากกันเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-2

0: 43หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัท

เอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา

0: 0862159242ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอัญญังบุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเตโหตุสัมมนานัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัมมนานัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัมปดาติต่อไปก็จะแสดงเนื้อความของธรรมที่ยกขึ้นมาก็เป็นธรรมที่เราสวดกันบ่อยๆประจำนี่แหละแต่ความหมายมีลึกซึ้งสูงสุดพิสดารนะและก็ครอบคลุมแก้ทุกข์แก้ปัญหาแก้โทษแก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งสูงสุดของเราทุกๆคนนั้นนะไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เราได้รู้จักหรือเราได้ยินได้ฟังในทางโลกนะเพราะอาตมายกข้อธรรมขึ้นก็หมายถึงข้อธรรมในการที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเอาพระธรรมคําสั่งสอนเป็นสรณะที่พึ่งเอาพระสงฆ์เอาเป็นสรณะที่พึ่งซึ่งทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราทุกๆคนนั้นให้พบความจริงให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นที่มาที่ไปของปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในตัวของมนุษย์และสัตว์โลกทุกๆชั้นทุกๆภูมิทุกๆจิตวิญญาณเพราะเราทุกๆคนนั้นไม่ได้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงเราจึงไม่ได้พบของจริงแล้วเราจึงไม่เห็นของจริงแล้วเราจึงไม่ได้มีของจริงอยู่ในตัวของเรานี่แหละก็จึงทำให้เรานั้นแสวงหาความสุขเพื่อจะมาแก้ทุกข์แก้โทษในตัวของเรานั้นไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้จริงเราจะเห็นนะการที่เราแสวงหาในทางโลกก็มีวิชาอาชีพต่างๆมากมายก่ายกองเราก็ไปศึกษาร่ำเรียนกันตั้งแต่ตัวเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเราอายุปานกลางแล้วก็อายุสูงสุดแก่เท่าชราชีวิตหมดไปบางคนก็ยังเรียนถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักทุกข์คืออะไรสมุทัยตัวที่ทำให้เราเกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรรคเส้นทางข้อปฏิบัติให้เราถึงซึ่งความดับทุกข์เราไม่สามารถเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราเลยเราไม่มีใจของเราหลุดพ้นจากทุกโทษต่างๆได้เลยท่านจึงว่าเราไม่ได้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงเราไม่ได้มีที่พึ่งที่แท้จริงเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสิ่งที่

ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นอนัตตาทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นอยู่ในสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารไม่มีวิญญาณครองทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากเหตุแล้วเหตุต่างๆเหล่านั้นเราก็จะเห็นไหมล่ะเหตุต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเสร็จแล้วเราก็ไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ดีไม่ดีใจเรานั้นไม่ได้อบรมสติอบรมปัญญาไม่ได้มีคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาแก้เอามาพิจารณาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะหาความจริงต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็มีมากมายก่ายกองสารพัดที่จะเกิดขึ้นแก่เราแต่ละเรื่องแต่ละปัญหาต่างๆซึ่งมากมายนับไม่ถ้วนแค่ตัวของเราคนเดียวเราก็ลองหลับตาพิจารณาดูวันเดียวนี้เราไปรับเรื่องมากี่เรื่องเรื่องบางเรื่องยิ่งใหญ่จนกระทั่งเราเครียดเราแก้ปัญหาไม่ได้บางคนก็มันเครียดมากๆก็ไปทำลายชีวิตคิดว่ามันไม่มีทางออกคิดว่าจะดับชีวิตทำให้เรานั้นสงบระงับหายไปทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีไม่ใช่เลยตรงกันข้ามเรากลับไปเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษเพิ่มสิ่งที่จะเป็นภพเป็นชาติทำให้เราไปรับเวรรับกรรมรับวิบากต่อไปอีกนานับไม่ถ้วนเพราะการตัดสินใจการเข้าใจการใช้สติปัญญาของตัวของเรานั้นไปแก้ปัญหาเราจะแก้ได้ที่ไหนเพราะปัญหานั้นปัญญาเรามีเหมือนแสงหิ่งห้อยนะแต่ความมืดนี่มันมีทั้งโลกใช่ไหมมันจะไปสว่างเห็นที่มาที่ไปได้อย่างไรฉะนั้นไอ้นี่แหละจึงว่าการที่เราแสวงหาสิ่งต่างๆมาแก้ทุกข์แก้โทษมาเป็นที่พึ่งมันไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงมันจะต้องแก้ได้มันจะต้องรู้จักมันจะต้องเห็นชัดและมันจะต้องปรากฏให้เรานั้นออกจากทุกข์จากโทษได้จริงฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสวงหาสรณะเป็นผู้แสวงหาแสงสว่างเป็นผู้แสวงหาความสุขพระองค์นั้นเริ่มแรกก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกับเราซึ่งตะเกียกตะกายด้วยโลภโกรธหลงเป็นตัวนำพาแล้วก็จึงทำให้พระองค์นั้นได้ตามหาเหตุตามหาผลก็จึงได้สร้างบารมีขึ้นมานั่นแหละนั้นเราจะเห็นชีวิตประวัติของพระพุทธเจ้านั้นท่านพิสดารมากมายก่ายกองในการบำเพ็ญบารมีไม่ใช่เหมือนกับพวกเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือสาวกหรือพระอรหันต์หรือพระอักษาวกต่างๆก็จะบำเพ็ญบารมีในการบรรลุธรรมนั้นด้วยการรับฟังคำสั่งสอนของพระองค์นั้นก็ทำให้ย่นระยะเวลาต่างๆของเรานั้นให้สั้นนะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยลำบากเหมือนกับพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมากมายก่ายกองจริงๆแค่ที่พระองค์เอามาตรัสมาบอกที่พระองค์นั้นได้รับพุทธพยากรณ์นั้นมันก็มากมายก่ายกองใช่ไหมถึง4อสงไขยแสนมหากัปกัปหนึ่งมันมากขนาดไหนนะมันมากจริงๆแค่นะกัปหนึ่งนี่มันโอ้โหหลุมลึกเป็นกิโลนะ100ปีเอาเมล็ดทรายเมล็ดถั่วเขียวไปทิ้งเมล็ดหนึ่งเช่นกว่าหลุมนั้นมันจะเต็มเราคิดดูสิ100ปีเอาไปใส่เมล็ดหนึ่งแล้วมันขนาดไหนเรากลับหนึ่งแล้วเสียสมขายแสนมาหากลับนั้นมันจะขนาดไหนฉะนั้นอันนั้นเป็นการที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อจะแสวงหาความสุขแสวงหาธรรมสว่างหาเส้นทางแสงสว่างที่จะแก้ทุกข์แก้โทษฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องทำเหตุที่ยิ่งใหญ่เราจึงเห็นบารมีของพระองค์ยิ่งใหญ่สมกับผลที่มันเกิดในเหตุที่ได้สร้างไว้ใช่ไหมจึงมีความพิสดารเนื้อสาวกอัครสาวกต่างๆหรือแม้กระทั่งพระปัจเจกพระองค์ก็บำเพ็ญสูงกว่านั้นฉะนั้นในนี้แหละนะเรานั้นเป็นผู้ที่มีโชคเป็นผู้ที่ได้รับ
ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็คือได้เส้นทางลัดทางตรงถ้าเรานั้นสนใจเข้าใจพาการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งจะมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าเรานั้นปฏิบัติในคำสั่งสอนของพระองค์นั้นกันสม่ำเสมอธรรมนี้ก็จะมีคู่กับโลกนะพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะเมื่อปฏิบัติธรรมฟังธรรมเข้าใจแล้วก็พากันปฏิบัติไม่บกพร่องบารมีต่างๆก็อบรมไปตามลำดับเมื่อพระสงฆ์บำเพ็ญบารมีนั้นสมควรแก่การแก่เวลาที่จะบรรลุมรรคผลเราก็จะเห็นว่าจะเกิดเป็นพระอริยสงฆ์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นเด็กขอให้บารมีนั้นมันสูงตามลำดับขีดขั้นที่จะบรรลุธรรมเราก็จะเห็นตามประวัติที่กล่าวไว้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็แล้วแต่บารมีของท่านเหล่านั้นบำเพ็ญมามันจะเต็มเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ว่าเด็กๆจะพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่ทุกท่านก่อนที่จะบรรลุธรรมได้นั้นล้วนแล้วแต่จะต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆนั้นให้เต็มบารมีสิทธัตเป็นเบื้องต้นนะฉะนั้นอันนี้แหละนะให้เราเข้าใจถึงสรณะที่กล่าวถึงว่าเป็นสรณะที่พึ่งโดยแท้จริงแล้วก็เป็นสรณะที่ช่วยเราแก้ทุกข์แก้โทษแก้ปัญหาแก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดก็เกิดจากกายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้เกิดจากที่อื่นที่มันเกิดเราเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอดีตกี่ครั้งกี่หนปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่มาจากเหตุของการทำกายวาจาใจของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีความสูงความต่ำความดำความขาวความหยาบความละเอียดต่างๆเหล่านั้นอยู่แค่ไหนมันก็จะมีพลังงานมีปฏิกิริยาต่างๆแสดงออกมาให้เห็นให้เราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นทุกข์เป็นโทษหรือเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานั้นไปแก้ปัญหาด้วยการใช้วัตถุภายนอกมาแก้ปัญหาเหมือนกับเราแสวงหากันเราแสวงหาทรัพย์แสวงหาหน้าที่การงานแสวงหาอำนาจแสวงหายศหาตำแหน่งต่างๆเพื่อจะมาแก้ไขมาคุ้มครองหรือมาแก้ทุกข์แก้โทษทำให้เรามีความสุขนั้นไม่ใช่เลยนะมันตรงกันข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นยิ่งเรานำมาเท่าไหร่เมื่อไม่มีธรรมะเข้ามาควบคุมไม่มีธรรมะเข้ามาจัดระเบียบไม่มีธรรมะเข้ามาเป็นกลางทุกสิ่งต่างเหล่านั้นก็จะพาให้เรายุ่งเหยิงแล้วพาให้เรานั้นเพิ่มขยะเพิ่มโทษเพิ่มเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นมามีอีกไม่รู้กี่โรคกี่สิ่งกี่อย่างในจิตใจของเรานั้นก็จะมากไปเรื่อยๆเพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้นเมื่อนำพาเข้ามาแล้วนะมันก็มีแต่เป็นขยะนะเป็นสิ่งที่จะสะสมให้มากไปเรื่อยๆมากก็ไม่ได้มากตัวไหนตัวใหญ่ๆ3ตัวที่เขาสมมุติให้เรารู้จักให้เราได้ยินได้ฟังก็คือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแล้วมันก็มีบริวารอีกมากมายก่ายกองที่จะแสดงปฏิกิริยาให้เราเห็นในตัวของคนในตัวของสัตว์ในตัวของชั้นภูมิของสัตว์โลกต่างๆซึ่งมีแล้วแต่นะจะมีความหยาบความละเอียดต่างกันแค่ไหนฉะนั้นเราจึงเห็นเทพเทวาต่างๆเป็นผู้ที่มีการจัดระเบียบในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนั้นค่อนข้างจะละเอียดก็จะมีชั้นภูมิหรือกรรมต่างๆนั้นละเอียดพอประมาณ
แต่ถ้าไม่ได้เจริญปัญญาก็จะไม่สามารถรู้จักการแก้ไขทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ออกไปจากกายวาจาใจของเราได้เลยดีไม่ดีเราก็ยังจะไปหลงติดตัวที่ละเอียดตัวที่สุขนะทำให้จิตใจของเรานั้นหลงภพหลงภูมิแล้วก็ไม่ได้หาทางแก้ไขปัญหาทุกข์เพราะความสุขเหล่านั้นมันไม่จีรังยั่งยืนแล้วสุขเหล่านั้นเมื่อเราติดมากๆเราก็ไม่อยากออกจากสุขตรงนั้นแต่สุขเหล่านั้นมันก็ไม่ได้อยู่คงเส้นคงวาฉะนั้นสุขเมื่อมันหมดมันก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแทนที่นั้นขึ้นชื่อว่าทุกข์จะมีทุกๆชั้นทุกๆระดับไปตราบใดที่จิตใจของเรายังค้างอยู่กับอาสวะกิเลสอยู่ในระดับไหนฉะนั้นจะเป็นพรหมหรืออรูปพรหมก็ยังมีอาสวะกิเลสที่ไม่สามารถจะหมดไปได้ก็จะต้องทำให้เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่กับทุกข์กับโทษซึ่งไม่มีทางออกเลยถ้าเรานั้นไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงตรงนั้นเลยดังนั้นเมื่อเราไม่เห็นความจริงตรงนั้นเราคิดดูซิว่าภพชาติของเราซึ่งเราเวียนตายเวียนเกิดรับทุกข์รับกรรมรับวิบากอะไรต่างๆสารพัดเราคิดดูทีว่ามันจะมีที่สุดได้อย่างไรมันจะมีที่สุดไม่ได้เลยเพราะเรานั้นยังไม่เห็นช่องทางเลยนู่นแหละเราบำเพ็ญกายวาจาใจของเรานั้นให้ละเอียดขึ้นมาถึงระดับของมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเราก็จะเริ่มเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแสงสว่างนั่นแหละนะเราก็จึงจะกำหนดได้ว่าเราจะไม่ถอยหลังแล้วก็มีความมั่นคงที่จะก้าวไปข้างหน้านอกนั้นเราจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่กับบ่อเชื้อโรคบ่อน้ำคร่ำกองขยะต่างๆเหล่านี้ก็คือกามทั้งหลายมีโลภโกรธหลงเป็นตัวใหญ่ๆเป็นตัวแม่นะซึ่งตัวนี้แหละนะเราจะต้องใช้การใช้เวลาใช้ความภาคความเพียรพยายามขุดพยายามถากพยายามถางพยายามล้างพยายามกำจัดทุกๆรูปแบบแล้วแต่เรานั้นจะมีอุบายวิธีประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาของเราได้ขนาดไหนดังนั้นพุทธเจ้าก็วางหลักธรรมคำสั่งสอนไว้เยอะแยะให้เราประพฤติปฏิบัติปฏิบัติก็เพื่อให้กายวาจาใจของเรานั้นมันเห็นความจริงมันรู้ความจริงมันเข้าใจความจริงแล้วมันจึงจะไม่หลงสิ่งที่ไม่จริงฉะนั้นเราคิดดูสิถ้าเราเองเราไปแสวงหาสุขจากการแสวงหาความสุขจากรูปธรรมนามธรรมในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มๆแล้วมันจะออกได้อย่างไรมันก็มีแต่การยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวอัตตาเพราะนั้นเราจึงต้องฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของเราแล้วแต่ว่าใครนั้นจะมีความภาคความเพียรได้ละเอียดได้มากเท่าไหร่มันก็เหมือนเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะจะไปสู่เมืองที่เป็นทองคำใช่ไหมเราจะมาทางทิศไหนก็แล้วแต่ก็เปรียบเสมือนเราเป็นมนุษย์จะอยู่ในมุมไหนของโลกถ้าเราเข้าใจธรรมะธรรมชาติความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนะเราจะเดินมาสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเมืองที่เป็นทองคำนะเมืองที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดพองเมืองที่สิ้นทุกข์สิ้นโทษนั่นเองนี่เป็นสิ่งสมมุติจุดหมายปลายทางของเราซึ่งจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันบริสุทธิ์แล้วก็ออกจากทุกข์จากโทษได้ดังนั้นการเดินทางของเรานั้นเราจึงเห็นแต่ละคนแต่ละคนนั้นจะเดินทางได้ช้าได้เร็วก็ขึ้นอยู่ที่เรานั้น
อบรมบ่มบารมีสติปัญญาของเรามีความภาคความเพียรแค่ไหนเราจะเห็นบางคนเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ยวดยิ่งเก่งสูงยิ่งกว่าพระหรือบางครั้งพระนะชาตินี้มาเกิดเป็นพระประมาทไม่ค่อยได้ปฏิบัติทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็จะเห็นอยู่1ปี2ปี3ปี5ปี10ปี20ปี40ปี50ปีหรือหมดอายุไขแต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนั่นก็คือเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติความภาคความเพียรในการชำระกายวาจาใจนั่นเองเพราะว่าสัตว์โลกต่างๆนั้นถ้าบำเพ็ญนอกเส้นทางไม่ได้มาปฏิบัติในกายวาจาใจแต่เราไปบำเพ็ญข้างนอกไปแสวงหาข้างนอกไปยินดีข้างนอกนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นตัวขัดขวางสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นตัวขยะสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอวิชชาตัวมืดตัวบังตัวทำให้เราไม่รู้ใช่ไหมเราไปหลงเราไม่มีตัวรู้เราไปมีตัวหลงแทนที่ไอ้ตัวหลงนั่นแหละมันก็ทำให้เราวนเวียนอยู่กับกิเลสตัณหาซึ่งมันปลุกปั่นอยู่แย่เราตลอดนะเราจะเห็นว่านะเราปรารถนารูปเราไปแสวงหารูปขนมาให้มันเราไปยกมาให้มันเราไปแบกมาให้มันเราไปหามาให้มันเราไปหามาให้มันเราบริโภครูปเสพรูปเท่าไหร่เท่าไหร่เราเคยเห็นไหมเราเคยอิ่มเลยเคยพอเราเคยเต็มไหมไม่มีเลยมันมีแต่จะเพิ่มจิตใจของเรานั้นให้มืดให้หลงต่อไปในโลกปัจจุบันเราจะเห็นเรื่องข่าวเรื่องข่าวต่างๆร้ายแรงจนกระทั่งเราเห็นความเสื่อมของความเป็นมนุษย์นะคนไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักน้องไม่รู้จักญาติล้วนแล้วแต่ทำความผิดในศีล5ข้อใหญ่ๆซึ่งเป็นตัวที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวร้ายแรงร้ายแรงทั้งระดับเล็กๆจนกระทั่งระดับโลกก็ไม่ได้เกิดจากที่ไหนก็เกิดจากศีล5ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติซึ่งเป็นตัวที่จะควบคุมให้เรานั้นอยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์เป็นคนรู้จักหน้าที่การงานรู้จักการประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องแต่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักเราหลงผิดเรามีอวิชชาไปปิดบังจิตใจของเราเพราะเราไปเสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากเราไม่เคยเข้าใกล้ธรรมะเราไม่เคยเสพธรรมะเราไม่เคยฟังธรรมะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมะแล้วธรรมะที่ไหนล่ะจะเกิดขึ้นในกายวาจาใจเราแล้วแสงสว่างที่ไหนล่ะจะเกิดให้เรามองเห็นในตัวของเราว่ามันมีสิ่งสกปรกไหลเข้ามาหาเราทุกวี่ทุกวันทุกคืนใช่ไหมเพราะมันไม่เห็นตัวนี้เราคิดดูสิมันก็ไปเห็นตรงกันข้ามไม่เห็นตรงกันข้ามมันก็จะทำให้เรานั้นเดินทางตรงกันข้ามกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักทุกข์รู้จักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักสกปรกรู้จักสะอาดรู้จักสว่างรู้จักมืดใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้แหละให้เรารู้จักว่าการแสวงหาการเสพการบริโภคในสิ่งต่างๆของเรานั้นถ้าเราไม่มีปัญญาหรือเราไม่มีศาสตร์ของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้เลยเมื่อไม่เห็นความจริงมันก็จะเห็นสิ่งที่ไม่จริงเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่จริงเราก็ลองลืมหลับตานึกดูสิเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีทุกข์มีโทษมีเวรมีกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่เกิดอยู่กับที่มันจะเกิดหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นสมมุติเด็กเกิดขึ้นมาเด็กเหล่านั้นถ้าเขาเสพความดีเขาเจริญความดีเขาเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เด็กคนนั้นก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในตัวของเขาหล่อเลี้ยงตัวของเขาหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาหล่อเลี้ยงกายของเขาหล่อเลี้ยงสติปัญญาต่างๆของเขานั้นให้รู้จักสิ่งต่างๆแต่ถ้าเด็กอีกคนนะทำตรงกันข้ามประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามกับเด็กที่กล่าวตะกี้นี้เราก็จะเห็นว่าเด็กเหล่านั้นก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไหลเข้ามาเสพเข้ามา
เมื่อมามากเท่าไหร่

เด็กเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็จะเห็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆของเขาปฏิบัตินั่นแหละเราก็จะเริ่มเห็นความจริงเปรียบเทียบดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในมนุษย์ในสัตว์นั้นไม่ใช่เกิดจากใครมาป้อนให้เราไม่ใช่เทพเจ้าหรือไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนมาใส่เราหรือมาให้ทุกข์ให้โทษแก่เราตัวของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ที่เสพสิ่งต่างๆเป็นผู้นำสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นผู้บริโภคในสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วทำไมเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่เป็นตัวพลังงานมันจะไม่เป็นปฏิกิริยามันจะไม่เป็นเหตุมันจะไม่เป็นผลได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากซับซ้อนจนกระทั่งเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่เชื่อเพราะมันหนาแน่นจนกระทั่งปัญญาของเรานั้นมันไม่มีแสงสว่างเพราะเรานั้นไม่ได้มีความดีเข้าไปแทรกไม่ได้มีความดีเข้าไปเสริมให้มันสว่างขึ้นเลยเพราะเราเสพแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยู่ใกล้ชิดแต่สิ่งเหล่านี้เรายินดีแต่สิ่งเหล่านี้เราโลภแต่สิ่งเหล่านี้เราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็หลงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันหนาแน่นแล้วก็จึงทำให้เรานั้นมันไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักทำไมทุกโทษเวรกรรมหรือวิบากต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นในคนในสัตว์ต่างๆเล่าฉะนั้นเราจึงเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกต่างๆในโลกนี้ซึ่งไม่มีธรรมะเข้าไปอยู่เราก็จะเห็นทุกที่ทุกแห่งเราจะแก้ปัญหากันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เราแก้ปัญหากันด้วยอาวุธที่ร้ายแรงเครื่องมือทุนแรงที่ร้ายแรงแต่เราเคยเห็นไหมว่ามนุษย์นั้นจิตใจนั้นสะอาดขึ้นละเอียดขึ้นเมตตาขึ้นพูดจากันรู้เรื่องมนุษย์นั้นมีความสามัคคีไม่ใช่เลยตรงกันข้ามมีแต่จะเอาความรุนแรงต่างๆนั้นมาทำร้ายมาขู่มาบีบบังคับกันฉะนั้นมันจึงตรงกันข้ามกับทางธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจเราก็ลองดูสิใครเดินตามคำสั่งสอนของพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นสามเณรเป็นภิกษุผู้ใดปฏิบัติก็ลองดูสิปฏิบัติจาก 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 10% นะ50% 60% เราก็ลองดูซิว่าคนต่างๆเหล่านั้นถ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เขาจะมีผลต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราไม่ต้องดูอื่นเราดูแค่ศีล5ใช่ไหมซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติชั้นต้นๆที่จะควบคุมให้เรานั้นอยู่กันอย่างมีระเบียบอยู่กันอย่างมีความสุขพื้นฐานของการเป็นมนุษย์แล้วเราทุกๆคนในโลกในสังคมนั้นมีพื้นฐานของศีล5กี่เปอร์เซ็นต์เพราะการที่เราไม่มีศีลเราไม่รู้จักศีลเราไม่เคารพศีลเราไม่เห็นโทษของการไม่มีศีลเราไม่เห็นคุณของการมีศีลเนี่ยเราก็จึงไม่รักษาศีลเมื่อไม่รักษาศีลแล้วทำที่ไหนจะเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อทำไม่เกิดขึ้นใจเรามันก็จะมีอธรรมก็คือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามลำดับของใจของเรานั้นมันเสพเข้ามาเท่าไหร่ใช่ไหมงานการแก้ปัญหาในครอบครัวในโลกในสังคมในเด็กในเยาวชนเราก็จะเห็นเราแก้ปัญหากันด้วยการที่ใช้เครื่องมือต่างๆปกครองกันไม่ว่าจะเป็นคุกเป็นตารางเป็นอาวุธเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆแล้วก็ทำทุกรูปแบบจนกระทั่งเราทำลายอวัยวะกันตัดอวัยวะแล้วก็ประหารชีวิตหรือฆ่ากันด้วยวิธีต่างๆเยอะแยะไปน่ะเราเห็นไหมคนนั้นมันดีขึ้นมาไหมคนนั้นมันลดละความชั่วไหมคนมันกลัวความชั่วไหมไม่มีเลยแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะเราจะเข้าใจเราจะเห็นสิ่งต่างๆนั้นชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วศรัทธาของเรานั้นมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาของเราเกิดขึ้น
ใช่ไหมความเชื่อความเลื่อมใสความเห็นความจริงต่างๆนั้นเราจะเคารพความจริงเราจะเคารพความดีเราจะเคารพเพื่อนร่วมโลกของเราไม่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เราจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นแก่เราเรารู้ว่ามันทุกข์มันไม่ดีมันไม่สบายกายไม่สบายใจมันมีเวทนาใช่ไหมจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจมันก็ไม่ดีแล้วเราเห็นทุกข์ในตัวของเราเกิดขึ้นเราก็ไม่ชอบทุกข์แล้วผู้อื่นล่ะผู้อื่นมีทุกข์เขาก็ไม่ชอบฉะนั้นสัตว์โลกที่เป็นสัตว์มีจิตวิญญาณครองลองดูสิเราเบียดเบียนกันน่ะใช่ไหมแล้วแต่เบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยเบียดเบียนรุนแรงแค่ไหนทารุณแค่ไหนอ่ะทำไมเราจะไม่โกรธเราจะไม่เกลียดเราจะไม่คาดเราจะไม่พยาบาททุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องถูกปลูกฝังขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทวีคูณขึ้นมาเป็นเหตุขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเราทำบ่อยๆทำมากๆมันก็จะหนาแน่นขึ้นเมื่อหนาแน่นขึ้นเราก็จะเริ่มเกลียดเริ่มโกรธเริ่มอาฆาตพยาบาทเริ่มเป็นศัตรูกันแล้วก็จะเริ่มทำร้ายกันใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นความจริงของมันอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าผู้ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่ได้พิจารณาแล้วเราก็จะไม่เข้าใจความจริงเราก็จะไม่รู้จักฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจผู้ที่จะรู้จักผู้ที่จะเห็นก็ต้องฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้จักธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้เราเห็นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นในกายวาจาใจของเรานี่แหละก็คือตัวเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดสุขนี่แหละนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ทำไมล่ะปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรทำไมจะแก้ไม่ได้ทำไมจะไม่ลดทำไมจะไม่เจริญเป็นความก้าวหน้าเป็นความดีเป็นความเป็นมิตรเป็นความสัมพันธ์เป็นการเจริญในโลกในสังคมเล่าเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติของความจริงพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นถ้ามีผู้รู้มีผู้ปฏิบัตินะมันก็จะเป็นความดีของมันในตัวเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมะก็คือธรรมชาติของความจริงธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรทั้งสิ้นถ้าผู้ที่เข้าถึงธรรมผู้ที่มีธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วแต่ธรรมระดับไหนระดับสูงสุดก็จะเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรต่างๆที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นขาวเป็นดำอะไรต่างๆได้เลยจะเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ที่เหนือสมมุติทั้งสิ้นไม่มีในสมมุติจะเป็นเรื่องของความหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นมันเป็นธรรมขั้นละเอียดของผู้ที่เข้าถึงจึงจะเข้าใจถ้ามาพูดมันก็เข้าใจยากเพราะผู้ที่เข้าใจผู้ที่ถึงจริงๆนั้นมันจะไม่มีสมมุติมาพูดเป็นภาษากันแต่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่แหละนะถ้าเรานั้นเข้าใจในธรรมะต่างๆเราจะยินดีกับธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเราจะมีธรรมะอยู่ในกายวาจาใจของเราเพราะตัวธรรมะตัวธรรมชาติของความจริงต่างๆมันจะเป็นเหตุเป็นผลของมันนะมันจะไม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษต่างๆเพราะว่าธรรมะอันนี้ไม่ใช่มีในพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ใช่พุทธเจ้าองค์ก่อนไม่ใช่องค์ก่อนธรรมะเหล่านี้มีธรรมชาติของความจริงของมันตลอดการตลอดเวลาตราบใดที่มีเหตุมีผลต่างๆเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันก็จะเป็นวัฏจักรของมันไปตามการตามเวลาฉะนั้นเราจะเห็นบางช่วงบางการบางเวลานั้นไม่มีธรรมะมันก็จะมีอธรรมมันจะมีแต่ความมืดมีแต่อวิชชาต่างๆอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกยุคนั้นก็จะเป็นยุคของโลกมืดยุคของการที่เรามีแต่จิตใจที่มืดบอดมันก็จะทำทุกๆรูปแบบที่มีพลังของจิตวิญญาณของเรามันหนาแน่นด้วยการที่เรานั้นไม่มีธรรมะเข้าไปดังนั้นบางการบางเวลาเราจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นในกับของโลกนะก็เป็นยุคของสัตว์โลกซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคที่มืดนะมันเนิ่นนานเหลือเกินช่วงการช่วงเวลาบางกับบางการต่างๆนั้น
นะพระพุทธเจ้าไม่ได้

ขึ้นนะก็จะเป็นการเป็นเวลาที่สัตว์โลกต่างๆก็ต้องอยู่ไปตามเหตุตามผลต่างๆเหล่านั้นรับโทษรับกรรมจนกระทั่งนะโทษกรรมต่างๆนั้นเบาบางขึ้นแล้วก็เริ่มมีความดีเกิดขึ้นมันก็จึงทำให้โลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถึงระยะหนึ่งความดีมันเจริญขึ้นมนุษย์เห็นโทษของความชั่วเห็นคุณของความดีต่างๆก็จะบำเพ็ญขึ้นมาจนระดับระหว่างที่อายุแสนปีแล้วก็ไม่เกินร้อยปีก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้านั้นก็จะมาแสดงธรรมให้สัตว์โลกต่างๆได้รู้จักธรรมะเพราะว่าถ้าสูงกว่านั้นสัตว์โลกนั้นก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมเข้าใจธรรมได้เพราะสูงก็หมายถึงสัตว์โลกนั้นติดสุขติดสุขจนกระทั่งไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เบื่อหน่ายก็ไม่อยากออกจากทุกข์ถ้าต่ำลงไปกว่าร้อยปีนั้นก็หยาบมากเหมือนคนหยาบเหมือนคนชั่วเหมือนคนพาลเหมือนคนติดคุกติดตารางอยู่ในขั้นสุดท้ายนะพวกนี้จะเอาพระดีขนาดไหนไปเทศไปสอนเอาคนดีขนาดไหนไปสอนไปแนะนำก็ไม่ฟังเพราะอะไรเพราะดวงใจตรงนั้นมันมืดไม่มีช่องว่างที่จะแทรกเข้าไปได้เลยนะก็จึงทำให้ไม่เข้าใจไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นนะก็เหมือนสัตว์นรกนั้นไม่สามารถที่จะรับบุญรับอะไรได้ทั้งสิ้นในเมื่อทุกโทษต่างๆมันรุนแรงขนาดนั้นใจก็มีแต่ความเร่าร้อนใจก็มีแต่สิ่งทุกข์ทรมานมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ที่ยังไม่ตายแต่เป็นมนุษย์ที่มีอวิชชาหุ้มห่อมีจิตใจที่มีโมหะมืดหนาแน่นอย่างนั้นใครไปพูดไปกล่าวจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นใครที่ดีขนาดไหนก็ไม่รับฟังฉะนั้นสัตว์โลกเหล่านั้นก็เป็นกรรมที่เราได้ทำไว้มันก็สมเหตุสมผลเป็นความยุติธรรมของกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ครอบงำในจิตใจของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่ดีเข้าไปได้ฉะนั้นเขาก็จะต้องรับโทษอย่างเดียวพระนามพุทธเจ้าจึงไม่แสดงธรรมจึงไม่อุบัติขึ้นระหว่างต่ำจากร้อยปีลงมานี้เพราะว่าสัตว์โลกต่างๆจะไม่ฟังธรรมจะมีผู้ที่เข้าใจธรรมนั้นน้อยมากนะพระเจ้าจึงไม่ได้วางหลักศาสนาไว้จึงไม่ได้อุบัติขึ้นระหว่างนี้สูงขึ้นไปก็มนุษย์นั้นติดสุขสุขจนอายุไปเป็นแสนปีล้านปีเป็นล้านล้านปีเป็นโกรธเป็นอสงไขยก็ไปถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์นั้นได้รับบุญรับกุศลจากการทำความดีก็ประมาทเหมือนคนที่มีความสุขอยู่ในโลกนี้เสวยสุขบุญเก่าก็ไม่อยากออกไปบำเพ็ญบารมีลำบากอยู่ที่บ้านมีความสุขบริโภคเสพวัตถุต่างๆซึ่งในโลกปัจจุบันก็ได้ความสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเราถูกอวิชชาครอบงำทำให้เราหลงเราไม่มองหาความจริงแต่จริงๆแล้วเรามีทุกข์ตลอดเวลานะแม่ไม่รู้จักทุกข์ก็ลองนั่งดูอยู่เฉยนะคนที่ว่ามีความสุขคนที่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างบริโภคนั่งอยู่สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเอาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นนอน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะมีทุกข์เกิดขึ้นเดิน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะเห็นทุกข์เกิดขึ้นในสังขารบริโภคอาหารบริโภคเข้าไปให้อิ่มอะไรก็ได้ที่ดีไประยะหนึ่งก็จะเริ่มเห็นทุกข์แล้วนะไม่เอาทุกข์ออกมันก็ไม่ได้นะมันทุกข์หรือบริโภคไม่พิจารณาก็เป็นทุกข์อีกนะพอไปเอาออกแล้วก็เป็นทุกข์อีกหิวอีกต่อไปก็การมีทุกข์ในทางรูปปรารถนาได้รูปยินดีในรูปพอใจในรูปรูปเหล่านั้น

ถ้าได้มาโดยถูกต้องก็หลงในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปรูปเหล่านั้นไม่อยู่ในอำนาจไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตัวเองหรือรูปเหล่านั้นพัดพากไปสูญเสียไปก็เป็นทุกข์อีกร้องไห้เสียใจแล้วแต่จะหลงมากแค่ไหนใช่ไหมในเสียงก็เหมือนกันเสียงก็ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรากระวนกระวายทำให้เราอยากได้ทำให้เราอยากครอบครองอยากให้เรายึดใช่ไหมสัมผัสเราจะสัมผัสในร้อนในอ่อนในแข็งในสิ่งที่ถูกใจขนาดไหนสิ่งที่สัมผัสเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราสัมผัสต่างๆเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นโทษทำให้เราพอใจไม่พอใจทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราแห้งใจทำให้เราเกิดทุกข์ในที่สุดใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์อารมณ์ของเราดูสิเราว่าเราสุขสุขมันสุขที่ไหนใจของเรานั้นเมื่อเราหาสิ่งนี้ให้แล้วมันก็อยากจะได้สิ่งนู้นเมื่อได้สิ่งนู้นแล้วมันก็อยากจะได้สิ่งนั้นอีกเมื่ออยากได้สิ่งนั้นก็เอาสิ่งนั้นอีกเมื่อได้สิ่งนั้นก็จะเอาสิ่งนั้นอีกเอาจนกระทั่งใจของเราหนาแน่นจนกระทั่งบางครั้งเราอยากได้จนกระทั่งเราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสัตว์โลกเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนเราก็จะเห็นไหมล่ะว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นในตัวของเราไม่มีสุขเลยนะมันเกิดทุกข์ตลอดเวลาเราจะต้องหาวัตถุหาสิ่งของอะไรต่างๆมาผัดเปลี่ยนให้มันจนกระทั่งเราตายเราก็ไม่ได้หมดทุกข์เลยเรามีแต่เพิ่มทุกข์เพราะตัวเองนั้นไม่อยากตายเพราะมันเป็นทุกข์ไม่อยากเจ็บเพราะมันเป็นทุกข์ไม่อยากพัดภาคเพราะมันเป็นทุกข์เราก็จะเห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วทีนี้คนประมาทตรงนั้นไม่ได้ออกบำเพ็ญไม่ได้ออกแสวงหาไม่ได้ออกฟังธรรมไม่ได้ออกศึกษาว่าอะไรซึ่งมันเป็นแก่นเป็นสาระเป็นสิ่งเป็นสารณะที่จะทำให้เราออกจากทุกข์จากโทษหรือมีศาสตร์อะไรที่จะแก้ทุกข์แก้โทษได้จริงที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุขที่ทำให้เรานั้นไม่มีทุกข์เราประมาทอย่างนั้นก็เหมือนอย่างที่กล่าวให้ฟังสัตว์โลกที่ติดสุขมากๆอยู่ในชั้นเทพชั้นพรหมอะไรต่างๆก็ติดสุขตรงนั้นแล้วก็ประมาทเสียเวลาไปพอเสวยบุญตรงนั้นหมดพระพุทธเจ้าบางครั้งมาอุบัติต้องไม่รู้กี่องค์ก็มาได้ลงมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมที่ไหนผลสุดท้ายบุญหมดแล้วก็ต้องกลับมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันมีกรรมที่หนาแน่นอยู่ในหัวใจของเรายังไม่ได้ออกเลยมันก็รองรับให้เรากลับมาในห้วงของทะเลทุกข์ต่างๆไม่ต่างจากสัตว์โลกต่างๆเลยเราไม่ใช่ว่าเราจะเสวยสุขอย่างนั้นตลอดไปเพราะเรานั้นไม่ได้ทำดีตลอดทุกวันที่ไหนเราเห็นไหมชีวิตของเราบำเพ็ญวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างเราทำไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างเราคิดไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างเราพูดไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างแล้วแต่ละอย่างนั้นมันมีผลมีอานิสงส์มากแค่ไหนบางสิ่งบางอย่างมันมีอานิสงส์มากจนกระทั่งเราอายุเป็นแสนแสนกับเป็นอสงไขยก็เป็นไปได้นั่นแหละเห็นไหมก็บุญบารมีของเราทำแค่ครั้งเดียวนั่งภาวนานั่งปฏิบัติจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์นะมันก็เป็นบุญขนาดนั้นแล้วเราประมาทไม่ได้มาแสวงหาความจริงเลยก็ทำให้เราเสียเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยก็ต้องกลับมาอยู่ในทุกข์ในโทษต่างๆซึ่งไม่มีทางออกเลยถ้าตราบใดที่เรานั้นไม่ได้เกิดมาในยุคของศาสนาไม่ได้เกิดมาทันคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็มีแต่คติของเราที่จะเวียนตายเวียนเกิดไปกับทุกโทษประตูของโสดาบันยังไม่ได้เกิดนอกนั้นก็มีประตูของ อวิชชาหรือโลภโกรธหลงต่างๆมันพอกพูนอยู่เราจะไปตอนไหนไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเราเสพอะไรเข้าไปในกายวาจาใจของเราตัวนั้นแหละก็จะเป็นตัวพลังที่จะผลักดันจากการที่บุญของเราหมดไปมันก็จะต่อกันเพราะมันมากจริงๆไม่มากจริงๆแล้วเราก็คงจะเห็นชัดไอ้นี่มันมากจนกระทั่งบางคนนั้นเข้าใจว่าทำชั่วทำไมยังไม่เห็นได้ชั่วแต่จริงๆแล้ว
ทำชั่วมันก็เป็นชั่วอยู่อย่างนั้นแต่ที่เขายังไม่เกิดชั่วหรือทำดีแต่ทำไมยังไม่ได้ดีก็คือสิ่งที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นมันหนาแน่นแค่ไหนสิ่งที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นมีการเวลาแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นยังไม่หมดนะยังไม่มีสิ่งที่รุนแรงกว่านี้มันก็ยังไม่เกิดนะตรงนั้นเราก็เสวยของเก่ากินของเก่าบริโภคของเก่ามาจากของเก่าก็จึงทำให้เรานั้นทำกรรมบางอย่างไม่รุนแรงที่จะข้ามพอหรือไม่รุนแรงพอที่จะแซงก็ทำให้หลงตัวเองคิดว่าทำชั่วไม่เห็นได้ชั่วเห็นคนบางคนคดคนโกงคนฆ่าคนทำไมยังไม่มีผลก็เพราะว่ามันมีความดีตัวดีที่เราถูกผลักดันให้มาเกิดนั้นเสวยอยู่มันยังคุ้มครองอยู่แต่ถ้าไปทำรุนแรงฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์หรือฆ่าคนหลายๆคนลองดูสิตัวนั้นมันจะแซงทันทีมันจะปรากฏวันนั้นแหละนะทำให้เรารับทุกข์รับโทษนั่นเรียกว่าตัวที่แรงกว่ามันก็จะแซงขึ้นมาแล้วทีนี้ตัวนั้นแหละมันก็จะให้ผลตัวนั้นนะแทนแล้วทีนี้เราก็จะเห็นชัดใช่ไหมแต่ทีนี้โดยทั่วไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะมันก็จะไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งตัวที่ครองอยู่นั้นมันมีตัวความรุนแรงมากกว่าตัวอื่นมันก็จึงทำให้เรานั้นไม่ได้ประสบกับสิ่งที่เราทำดีไปบางครั้งความดีก็ยังไม่ปรากฏเพราะกรรมอกุศลตรงนั้นมันใหญ่มันหนาแน่นมันให้ผลอยู่คนก็จึงต้องรับโทษตรงนั้นไปเพราะกรรมขึ้นชื่อว่ากุศลอกุศลมันมีความยุติธรรมของมันในตัวงั้นผู้ที่จะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนคือพระโสดาบันก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องของกรรมเรื่องของความจริงต่างๆมันชัดเจนฉะนั้นพระโสดาบันเห็นธรรมตรงนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งอื่นเลยฉะนั้นคติของท่านจึงมีกำหนดได้พระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้7ชาติเป็นอย่างช้าแต่ถ้าขยันก็อาจจะไปได้เร็วกว่านั้นแต่ถ้าไม่ขยันก็ทำเล่นๆไปเรื่อยๆก็ไม่เกิน7ชาติก็จะทำให้บรรลุถึงอมตะธรรมได้ฉะนั้นมันก็อยู่ที่เรานั้นเข้าใจแค่ไหนเห็นแค่ไหนรู้จักแค่ไหนฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นการฟังที่ดีที่สุดเป็นการฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นแสงสว่างที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาที่ไปของชีวิตของคนของสัตว์ของมนุษย์ของสัตว์โลกต่างๆว่ามีที่มาที่ไปของเหตุของผลตามความเป็นจริงของมันคงเส้นคงวาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นคนประเภทไหนนะขึ้นชื่อว่าความดีและความชั่วแล้วเขามีความยุติธรรมของเขาตลอดกาลตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราเห็นพระนั้นเป็นเพศที่สูงสุดเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดก็จริงถ้าท่านนั้นปฏิบัติกายวาจาใจต่างๆตามข้อวัดปฏิบัติของเพศของฐานะของท่านได้ถูกต้องท่านก็จะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดเป็นสถาบันที่สูงสุดสำหรับการเป็นมนุษย์เพราะว่าพุทธเจ้านั้นป้องกันไว้หมดแล้วไม่มีบาปที่จะเกิดขึ้นเลยถ้าจะปฏิบัติจะเป็นอาชีพก็ไม่มีอาชีพที่จะต้องไปทำเวรทำกรรมทำบาปอะไรต่างๆแต่ตรงกันข้ามเราเห็นไหมล่ะแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นเพศที่สูงสุดแต่ไม่ได้ทำตามพุทธเจ้าทำตามใจตัวเองเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีทุกข์มีโทษติดคุกติดตารางมีเรื่องมีราวเช้าโชว์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในคำสั่งสอนพุทธเจ้านั้นได้ดีได้เลียดแค่ไหนท่านทั้งใจท่านศึกษาท่านค้นคว้าท่านปฏิบัติไหมดังนั้นคารวะก็เหมือนกันไม่ต่างจากกันเลยเพราะว่าเราเป็นสัตว์โลกเรามีจิตใจที่จะเสพทุกสิ่งทุกอย่างตามพลังของกิเลสตัณหาซึ่งเรายังไม่มีตัววิชาปรากฏขึ้นตัวรู้ของเราเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวหลงมันก็จะครอบครองจิตวิญญาณของเราอยู่จิตใจของเราก็จะมีกิเลสตัณหาต่างๆนั้นคอยดึงคอยตะเกียกตะกายให้เรานั้นหิวอยู่ตลอดเวลาเราจึงเป็นโรคหิวจนกระทั่ง
เราสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับโลกให้แก่สังคมต่างๆยุ่งเหยิงไปหมดน่ะเพราะเราไม่รู้ความจริงเราไม่เห็นความจริงนี่แหละใช่มั้ยก็จึงได้ทําให้เราได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นตัวที่เราสร้างชีวิตเราอนาคตของเรานะมันจะเป็นไปตามนั้นนะตามเหตุตามผลตามสิ่งที่เราทำไว้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่ใครที่จะมาเนรมิตหรือจะมาสร้างหรือจะมาใส่เราตัวเราเองนี่แหละนะแม้แต่ครูบาอาจารย์เทศสอนหรือแนะนำบางครั้งความหลงของเราเนี่ยมันไม่ฟังเราคิดว่าเราดีเราถูกต้องเราเชื่อฟังตัวเราเองเราเชื่อมั่นตัวเราเองฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านะเราไม่ปฏิบัติตามเราปฏิบัติตามใจของเราเราก็จึงมีสิ่งที่ใจของเราได้ทำไว้ท่านไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นนักบวชจะบริสุทธิ์ตลอดไปก็ไม่ใช่จะเป็นฆราวาสจะดีก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักนะเราไม่ได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นธรรมะหรือเป็นอธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานี่แหละไม่ได้เกิดอย่างอื่นเลยฉะนั้นจึงสรุปให้ฟังว่าเรานั้นยึดสรณะยึดที่พึ่งนะถ้าเราไม่ได้ยึดพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ถูกต้องได้ชัดเจนได้สว่างได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาแล้วนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์บริสุทธิ์ที่สุดพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์นั้นสมบูรณ์เต็ม 100% พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นไม่มีที่ติพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นทันสมัยตลอดที่สุดพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์นั้นมีเหตุมีผลได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์นั้นแสดงธรรมก็ธรรมต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในโลกหน้าหรือในโลกจิตวิญญาณไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่โลกเหล่านั้นยังมีเหตุและปัจจัยก็เป็นโลกของธรรมและอธรรมต่างๆมันจะมีจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระองค์จึงแสดงธรรมให้เรานั้นได้แก้ได้รู้จักได้เห็นชัดเจนที่มาที่ไปว่ามันมีเหตุมีผลมีอนิสงส์ของมันอย่างนี้อย่างนี้พระสงฆ์เมื่อฟังธรรมคำสั่งสอนสืบทอดคำสั่งสอนของพระองค์มันได้ถูกต้องได้สมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์น่ะก็จะเป็นที่เกิดที่มาที่ไปทำให้เรานั้นเห็นความจริงบรรลุความจริงได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านทุกๆรูปทุกๆองค์ต่างๆประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนก็จะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเหตุเป็นผลต่างๆให้เห็นในโลกปัจจุบันเราจะเห็นใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรศาสนาของเรานั้นย่อหย่อนอย่างไรศาสนาของเรานั้นเจริญอย่างไรหรือเสื่อมอย่างไรเราเห็นได้ชัดเจนหรือไม่เห็นชัดเจนก็ลองดูประเทศอินเดียดูสิอดีตเคยยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วปัจจุบันล่ะแทบจะไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์หรือแทบจะไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เลยก็ไม่ใช่อะไรก็เขาเหล่านั้นไม่ประพฤติปฏิบัติใช่ไหมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ตรงกันข้ามเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมต่างๆเป็นสิ่งดีสิ่งเพลิดเพลินสิ่งที่เขาสมมุติสิ่งที่เขาแตกตื่นกันเราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นสำคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกแล้วสัตว์โลกก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นตามกรรมใช่ไหมเราเห็นไหมขอทานเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองก็ดูสิเราเห็นสัจธรรมไหมขอทานเขาขออย่างเดียวเขาไม่เคยให้เขาไม่เคยทำอะไรเลยแล้ว10ปี20ปี30ปีแล้วเขาจะเจริญได้ยังไงเขาจะยกฐานะเขาได้อย่างไรเพราะเขาไม่เคยสร้างเหตุที่จะเป็นผลให้มันคาบตรงนั้นได้เลยเขาไม่เคยมามองตัวเขาเองว่าเขาจนเพราะอะไรเขาเป็นขอทานเพราะอะไรแต่เรื่องของกรรมเรื่องของอวิชชามันครอบงำจิตใจไปแล้วเพราะเรานั้นไม่ได้ทำความดีไม่ได้สร้างความดีไม่ได้
ประพฤติปฏิบัติทำคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วจะมีแสงสว่างที่ไหนให้มามองเห็นก็มองไม่เห็นมองเห็นแต่ว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรจะได้มากได้น้อยจะได้ที่ไหนก็คิดได้แค่นั้นฉะนั้นเราก็ลองดูที่ว่าคนนั้นถ้าไม่มีความดีได้บำเพ็ญให้เกิดขึ้นแล้วสติปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้เราจะมีศิลปะหรือจะมีจิตใจที่จะแก้ทุกข์แก้โทษแก้ปัญหาตัวเองได้อย่างไรนะมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปตามกรรมใช่ไหมขอทานก็ขอไปอย่างนั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็อดอยากผอมอย่างที่เราใครเคยไปเคยเห็นที่อินเดียก็จะรู้จักว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทั้งที่อดีตเคยยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในปัจจุบันเรานั้นสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาจากสาวกต่างๆมาประกาศศาสนาแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติกันค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์มากเราก็จึงเห็นว่าในประเทศไทยนั้นในปัจจุบันก็มีศาสนาพุทธที่ค่อนข้างจะมากกว่าประเทศต่างๆแต่ทุกวันนี้ความมากคุณภาพนั้นมันก็ไม่ค่อยได้มากฉะนั้นมันจะเริ่มย่อหย่อนลงมามันจะเริ่มหายไปเรื่อยหายก็ไม่ได้หายไปไหนก็หายไปจากใจของเราไปจากกายของเราไปจากวาจาของเราเพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้มันครบถ้วนเราไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ตรงกันข้ามเราเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นดีเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเราเห็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆนั้นมันเพลิดเพลินมันดีมันวิเศษแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมีแต่จะทำให้ใจของเรามืดเราบอดเราเสพไปมากเท่าไหร่มันก็จะหนาแน่นมากขึ้นเมื่อหนาแน่นมากขึ้นมันก็จะทำให้เรานั้นมองไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันมีแต่จะก่อทุกข์ก่อโทษเหมือนเราเห็นข่าวเห็นข่าวอะไรต่างๆมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเห็นคนโลภโลภก็จะโลภไปเรื่อยๆได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้สิบล้านได้ยี่สิบล้านได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นดูสิคนเหล่านั้นรู้จักพอที่ไหนก็จะพอได้ยังไงมันไม่มีตัวยุติธรรมมันไม่มีตัวธรรมเข้าไปขั้นกลางให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราตะเกียกตะกายเราขนขวายไม่มีวันไม่มีคืนนี้มันแก้ทุกข์โทษได้จริงหรือมันเป็นสิ่งที่ปราดบัณฑิตหรือเป็นสิ่งที่คนที่มีปัญญาสูงสุดหรือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่ะเขายินดีในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเขาพอใจในสิ่งเหล่านี้หรือเราเขาครอบครองสิ่งเหล่านี้ไว้หรือเราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณาเลยเราคิดแต่ว่าทำอย่างไรเราจะได้ให้มากๆให้ยิ่งใหญ่เราคิดแค่นั้นก็คือเราไม่มีธรรมะเข้าไปเปิดใจของเราเราก็จะเริ่มมืดไปเรื่อยๆเมื่อมืดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเขาถึงเราไม่ได้มองถึงบ้านเมืองประเทศชาติสังคมหรือโลกแล้วใช่ไหมคนเมื่อมีความโลภครอบงำมนุษย์สัตว์โลกเมื่อมีความโลภครอบงำแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ใครแล้วขอให้ตัวเองได้ครอบครองนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ให้ทุกข์ให้โทษแก่เราจริงๆนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยก็คือกายวาจาใจของเรานี่แหละนะมันเสพอะไรมันบริโภคอะไรมันดึงอะไรเข้าไปมันหาอะไรใส่เข้าไปฉะนั้นธรรมะเป็นยาโอสถเป็นยาวิเศษเป็นยาแก้โรคได้ทุกโรคนะเพราะอะไรเพราะว่าคนนั้นถ้ามีธรรมะก็จะมีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นเปอร์เซ็นต์ตามลำดับสติปัญญาต่างๆก็จะแกร่งกล้าขึ้นก็จะเห็นทุกข์เกิดโทษต่างๆเกิดขึ้นจากกายวาจาใจดังนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทางเห็นช่องทางแล้วทำไมล่ะเราจะเอาตัวเชื้อโรคตัวสกปรกตัวอยากย่ายตัวสิ่งที่มันก่อเป็นไฟเป็นฟืนต่างๆเผาเราเผาครอบครัวเผาผู้อื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวพิจารณาอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดจากนี้ทั้งสิ้นดังนั้นก็ขอให้เราทุกๆคนทุกๆท่านที่ฟังธรรมนี้ให้เข้าใจในธรรมนึกถึงพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งนัตถิเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังนัตถิเมสรังอัญญังธัมโมเมสรังวรังนัตถิ

สรังอัญญังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโสตโหตุสัปปดาข้าพเจ้าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐด้วยการกล่าวสัตปฏิญาณนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อมันจะสวัสดีแก่เราทุกเมื่อก็ต่อเมื่อเราเข้าใจแล้วเรานำมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วนั่นแหละก็จะเป็นที่พึ่งที่พึ่งได้จริงๆไม่ว่าจะโลกนี้โลกหน้าไม่ว่าจะปัจจุบันจะทันสมัยตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าสอนก็สอนกายวาจาใจของเรานี่แหละนะให้รู้จักที่มาที่ไปของทุกข์ของโทษสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลก

0: อธิบายของทุกข์ของโทษสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลกของเราเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเราเกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทั่วๆไปก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้ก็จงพากันมีสาระที่พึ่งอันประเสริฐนี้ทุกวันทุกคืนไปแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนการแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการและฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิองค์แสดงธรรมจบนั้นคือพระครูเกษมธรรมพิราชวัดธรรมเขาสิริธรรมารามนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมัย

0: ชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
3: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
4: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสร็จมากคนก็มาในโครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้

ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงย

อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเสียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ทุกเสียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วา

ะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขา

็นั่งลงซะเพราะเราชะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียว

0: บางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่ แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นอ เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยรู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมไม่โครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็ม ฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายสบายนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบผ่องอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายใน
1: กาย

ภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th ท่านก็จะโยนให้และในบางครั้งก็จะเมตตาเป่ากระหม่อมให้เด็กหลวงปู่กับเด็กไม่ว่าหญิงหรือชายรู้สึกว่าจะพาให้ท่านอารมณ์ดีและมีเมตตาปรากฏชัดเจนมีเด็กบางคนเป่าหัวแล้วร้องไห้หรือพอรดน้ำมนต์แล้วร้องไห้ท่านก็จะว่าปู่ย่าตายายมันมาถือผีหรือผีสิงมันหรือมันเคยยินดีกับพวกอเจลกะมาก่อนมันจึงกลัวพระอเจลกะคือนักบวชชีเปลือยแต่เด็กบางคนก็รับกระแสเมตตาได้อย่างประหลาดและชื่นชอบการเป่ากระหม่อมหรือรดน้ำมนต์ด้วยพอมาถึงวัดก็คลานเข้าหาหมอบลงกับตักของหลวงปู่ของสำหรับแจกชาวบ้านที่ตามมาส่งข้าวมาส่งจังหันหลวงปู่มักจะเก็บสะสมเอาไว้อาทิสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันขันน้ำร่มรองเท้าไม้ขีดไฟหรือพระพุทธรูปองค์เล็กหน้าตัก 5-9 นิ้วท่านจะแจกชาวบ้านเป็นระยะ2ครั้งต่อเดือนประมาณนั้นและการแบ่งให้ก็โดยเฉลี่ยเท่าๆกันจะมีต่างกันจะได้ต่างกันก็เฉพาะพระพุทธรูปเท่านั้นคือจะเป็นขนาดหน้าตักและพุทธลักษณะต่างกันการแจกของถวายแด่พระเนนในวันลงอุโบสถหรือวันนัดประชุมปาติโมกจะมีพระเนนจากวัดต่างๆใกล้เคียงมาร่วมอุโบสถสังฆกรรมท่านก็จะแจกสบู่ยาสีฟันพร้อมแปรงหรือของใช้อันจำเป็นแก่พระเนนแจกจ่ายชนิดว่าตามมีตามได้ตามการได้มาของลาภได้มาก็แบ่งไปได้จากเจ้านี้เจ้าใหม่มาก็แบ่งให้ไปแบ่งต่อๆกันไปแต่มีเป็นบางกรณีที่ท่านจะให้เป็นพิเศษเช่นพระสวดปาติโมกก็จะให้ผ้าหนุ่งห่มเป็นชุดมีจีวรสบงอังสะซึ่งทั้งหมดจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายเนื้อดีและมีบ้างก็คือพระอุปัชฌาย์ที่บวชกุลบุตรให้แก่วัดก็จะให้เหมือนกันก่อนถ่ายรูปนั้นทุกครั้งต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเสมอการนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนั้นเป็นนิสัยของอเจลกะเนรถีการใช้ผ้าขององค์หลวงปู่จามนั้นท่านจะใช้ผ้าไหมย้อมสีทองสีเขทำให้การนุ่งห่มเกิดการหลุดลุ่ยได้ง่ายเพราะความลื่นไหลของผ้าไหมทำให้มองดูบางครั้งคล้ายกับว่าท่านห่มอย่างรวกๆบางครั้งการถ่ายรูปของท่านในขณะไม่เรียบร้อยเช่นไม่ได้ห่มจีวรที่ปรากฏออกมานั้นเป็นเรื่องของญาติโยมที่ถ่ายกันง่ายๆไม่ได้ขออนุญาตมาถึงก็กดชันเตอร์เอาตามใจอยากฉับๆท่านก็ปล่อยไปเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของท่านหากขออนุญาตอยากได้ภาพของท่านไว้เพื่อบูชาท่านจะห่มจีวรให้ถ่ายอย่างเรียบร้อยและมักจะพูดเล่นหยอกล้อคนมาขอถ่ายว่าเอาถ่ายให้หมดเลยอย่าให้เหลือฟิล์มหรือบางครั้งก็ว่าอย่าถ่ายให้ตาเลปากเบี้ยวนะจนบางครั้งก็เป็นเรื่องเฮฮากันได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อยก็เป็นบาปเพราะดูแล้วมันไม่งามผู้คนเขาตำหนิเอาได้ท่านว่าอย่างนี้เสมอหมู่บ้านห้วยทรายในสมัยก่อน
หากเมื่อมีคนตายก็จะตีไม้แป้นทำเป็นโลงเป็นฝาของโลงศพตามแต่ฐานะของคนตายบางรายก็ทำด้วยไม้เนื้อดีบางรายก็เป็นไม้เนื้ออ่อนเมื่อศพถึงป่าช้าหลังจากหลวงปู่นำหมู่พระเนนกุศลามาติกาเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะยกศพคนตายออกจากโลงโลงไม้ไม่ต้องเผาเอาเข้าไปไว้ที่วัดไม้ไผ่เป็นคานหามด้วยเมื่อได้โลงศพหรือโลงไม้แล้วหมู่พระเนนก็จะแกะออกเป็นแผ่นๆเก็บเอาไว้เพื่อนำไปใช้เป็นไม้ซ่อมกุฏิหรือทำเป็นฝาห้องน้ำห้องส้วมหรือสุดแต่จะใช้ประโยชน์ตามเนื้อไม้ส่วนไม้ไผ่คานหามหีบโลงศพนั้นก็จะนำมาผ่าแล้วเหลาเป็นซี่ๆเพื่อมัดรวมกันเป็นไม้กวาดลานวัดบ้างหรือตัดเป็นท่อนๆปล้องๆแล้วนำไปมัดตามต้นไม้ให้เป็นรังนกหรือเป็นรังของบ่างหรือบางครั้งก็นำมาเหลาเป็นไม้ชำระก้นหลังจัดถ่ายหนักบ้างท่านบอกว่าประโยชน์และเหตุผลมันมีอยู่ดีกว่าจะเผาไปให้มอดไหม้เป็นเท่าเป็นดินของยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาใช้และจะได้ระลึกพิจารณาในความตายเป็นครูสอนเรื่องความตายได้ดีมิใช่เรื่องที่จะต้องมากลัวผีหรือกลัวตายและไม่เป็นอัปมงคลอะไรหรอกเป็นแต่มงคลธรรมทั้งนั้นแต่ในทุกวันนี้ชาวบ้านก็ใช้ไม้โลงศพสำเร็จจากร้านค้าหาอันใดจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปก็ไม่ได้อีกทั้งค่านิยมหรือความเชื่อของชาวบ้านก็ต่างไปจากยุคเก่าๆมากรำคาญแต่น้ำมนต์ไปไหนก็เจอแต่คนขอน้ำมนต์น้ำมนต์มันยาใจอาหารมันยาท้องยาไส้ก๊อกแก๊กก็มาเอาน้ำมนต์เป็นไข้ก็น้ำมนต์เจ็บนั่นนี่ก็น้ำมนต์ควายป่วยโคไม่สบายก็มาขอน้ำมนต์สูเจ้ามันเป็นเจ้าน้ำมนต์ท่านมักจะว่าเช่นนี้เสมอเมื่อมีผู้มาขอน้ำมนต์และบางครั้งท่านยังปรารภว่านอนหลับยามคืนฝันไปมาที่ไหนก็มีแต่น้ำมีแต่อาโปกสินบางครั้งก็เดินไปบนหลังน้ำบางครั้งก็อยู่ในน้ำแต่รู้สึกมันอยู่ในอากาศปกติมันก็แปลกอย่างช่วงไหนทำน้ำมนต์บ่อยก็จะฝันเห็นแต่น้ำเป็นแต่อาโปกสินมีพิเศษอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกว่าจะถ่ายหนักได้ครั้งหนึ่งก็ใช้เวลา 10-15 วันหรือบางครั้งก็หลายวันกว่านั้นจำต้องขอน้ำมนต์เป็นประจำเพื่อช่วยขับระบายออกมาแล้วก็เป็นที่น่าคิดอยู่บ้างว่าหลังจากกินน้ำมนต์ขององค์ท่านแล้วเป็นอันโยมคนนั้นต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทุกทีได้เรียมถามท่านว่าทำอย่างไรเอาวาโยกสินใส่ในน้ำน้ำมันเป็นอาโปน้ำกับลมมันก็ไปด้วยกันกับดินไฟในตัวมันมีอยู่แล้วเผาอาจมมอดไหม้หมักหมมอยู่หลายวันแล้วท่านว่าแล้วก็หัวเราะมันกินก็กินมากกินหลายท้อไม่เก็บขี้ไว้ได้อย่างไรบุพกรรมของสัตว์โลกนี่แปลกแท้ๆองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญเมื่อมีอายุได้76ปีเริ่มปลูกไม้สักทองอันเป็นไม้ที่ท่านชื่นชอบที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529หน้าฝนภายหลังจากเสร็จจากการก่อสร้างเจดีย์ก็เริ่มปลูกไม้สักโดยตัดไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติเผาถ่านแล้วลงไม้สัก

สูจะได้ใช้ข้าผู้ปลูกไม่ได้ใช้หรอกปลูกไว้ให้สูเจ้าทั้งหลายการปลูกท่านจะปลูกทีมากเมตรคูณเมตรต้นต่อต้นพอสูงหน่อยต้นไหนไม่งามแคระแกรนท่านก็จะตัดทิ้งไปมีการตกแต่งกิ่งใบเป็นระยะเพื่อให้ได้ลำต้นสูงยาวขึ้นข้างบนบริเวณที่ท่านปลูกไม้สักก็จะเป็นที่ว่างจากไม้ธรรมชาติขึ้นก็ห่างต้นจึงปรับจากป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติให้เป็นพื้นที่ว่างจากนั้นก็ลงไม้สักต้นไม้ธรรมชาติที่ตัดก็จะนำไปเผาถ่านเพื่อใช้ต้มน้ำร้อนหรือใช้ในครัวบางปีก็จะเผาแบ่งให้แก่วัดแม่ชีด้วยการเผาถ่านเพื่อใช้ในวัดมีใช้ต้มน้ำร้อนและใช้ในครัวจะเผาทุกปีเริ่มแต่หมดหน้าฝนเผาเรื่อยไปเพราะเตาหนึ่งใช้เวลา15วันนับแต่เริ่มเผาโดยกะประมาณว่าปีนี้วัดใช้กี่เตาเผาแบ่งให้แม่ชีกี่เตาโดยจะคัดเลือกไม้เนื้ออ่อนไม้ที่ไม่สามารถจะนำใช้ในการก่อสร้างกุฏิวิหารได้หรือบางครั้งก็ตัดเอาไม้ตายยืนต้นในบริเวณวัดหรือเป็นไม้ที่เหลือจากที่เขาเผาคนตายบ้างในเรื่องถ่านและการเผาถ่านดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่องค์หลวงปู่จามท่านเชี่ยวชาญมากทั้งการกะประมาณขนาดเตาถ่านความยาวของไม้ทำอย่างไรที่จะได้ถ่านมากสุดสุมไฟกี่วันปิดทิ้งกี่วันจึงเอาออกมาเทคนิคและวิธีการเรื่องถ่านและการเผาท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้มากแต่น่าเสียดายในภายหลังมานี้ดูเหมือนจะถูกลืมกันหมดเพราะจะหันมาใช้แก๊สกันส่วนมากแม้จะมีการเผาอยู่บ้างก็ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ท่านพาทำก่อนที่องค์หลวงปู่จามมหาปุญโญจะลงมาจากเชียงใหม่นั้นที่วัดป่าห้วยทรายเรื่องน้ำบริโภคใช้สอยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหามากเพราะบริเวณวัดเป็นที่สูงเนินเป็นดินเชิงเขาแม้จะสุ่มขุดบ่อน้ำกันหลายบ่อก็ไม่ได้น้ำสักทีแม้แต่ยุคที่พระเนนมากในช่วงที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนองค์ท่านมาอยู่เป็นยุคห้วยทรายก็ต้องพากันเดินลงไปใช้น้ำห่างจากวัดประมาณกิโลเมตรเศษทางด้านทิศเหนือของวัดลงไปแต่ครั้นปีพ.ศ. 2514องค์หลวงปู่จามลงมาจากเชียงใหม่จึงได้ขุดเจาะบ่อน้ำบ่อเดิมให้ลึกเลยชั้นหินลงไปใช้ดินระเบิดด้วยใช้คนขุดเจาะด้วยจนลึกลงไปพบตาน้ำไหลพุ่งออกมาซอกหินประมาณขนาดปากกาหรือเท่ากับสายน้ำเยี่ยวของคนผู้ชายจึงพอได้ใช้น้ำนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีเรื่องเล่าว่าก่อนที่ท่านจะลงมาจากเชียงใหม่นั้นท่านก็วิตกกังวลเรื่องน้ำใช้น้ำฉันจะเอาที่ใดมาแต่มีนาคหนุ่มชาวนาคพิภพอาสาว่าหากท่านอาจารย์จะกลับไปอยู่บ้านเกิดกล่าวกระผมจะอาสาหาน้ำมาให้แก่ท่านท่านอาจารย์ต้องขุดจากเดิมบ่อเดิมให้ลึกลงไปอีกผมจะดันน้ำมาให้รับรองมิให้ขาดเขินแน่นอนก็เป็นจริงตามคำของนาคมานพนั้นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันศาลาไม้หลังเก่าเป็นศาลาไม้สองชั้นชั้นล่างและบนเป็นชั้นโล่งโปร่งโดยเฉพาะชั้นล่างเน้นการใช้สอยให้ได้ประโยชน์มากให้มีพื้นที่มากใช้เสาเพียง4เสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากว้าง18คูณ24เมตรโดยประมาณใช้ไม้เนื้อแข็งเลื่อยเป็นตับหน้าไม้ใหญ่เชื่อมต่อเป็นระบบคานรองรับน้ำหนักข้างบนศาลาไม้หลังนี้ได้วัสดุไม้มาจากป่าเขาทั้งในบริเวณวัดรอบวัดและภูเขาห่างไกลออกไปโดยขอจากทางราชการมีนายอำเภอและป่าไม้ซึ่งก็ได้รับอนุญาตในยุคนั้นและบางส่วนก็เป็นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าก็จะจ้างเรื่อยมาใช้ประโยชน์โดยขอจากชาวบ้านอีกทีหนึ่งเพราะเหตุว่าไม้ฟ้าผ่ายืนตายทั้งต้นชาวบ้านไม่นิยมนำมาใช้ทำประโยชน์มีแต่จะปล่อยทิ้งให้ผุพังไปตามกาลและยังเชื่อโชคลางเคราะห์หามยามร้ายและฟ้าฝนการเวลาอีกจึงว่าได้ว่าศาลาไม้หลังเดิมนั้น

ได้ทุนเริ่มต้นที่ 6,000 บาทการแบกหามขนส่งและการเลื่อยบางส่วนจะมีองค์หลวงปู่จามหาปุญโญเป็นผู้พาทำรวมทั้งการออกแบบอีกด้วยดังมีเรื่องว่าก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาท่านว่าท่านได้นิมิตจากเทวานิกายนำแบบแปลนศาลาและหลายแบบรูปทรงมาให้เลือกแต่คิดว่างบประมาณมีอยู่น้อยจึงได้เลือกสร้างแบบง่ายๆไม่ใหญ่โตจนเกินไปไม่งดงามจนเกินไปแต่ก็เป็นที่ยอมรับของวิศวกรโครงสร้างสมัยใหม่ว่าระบบคานและการถ่ายโอนน้ำหนักของศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรแต่เมื่อวันที่15ตุลาคม2544ขณะหลวงปู่จามมหาปุญโญมีอายุได้91ปีได้มีการตกลงในหมู่ลูกศิษย์ว่าสมควรจะรื้อถอนศาลาหลังเก่าเพื่อสร้างศาลาหลังใหม่ให้พอแก่การใช้ประโยชน์จุผู้คนในวันงานวันสำคัญได้ต้องสร้างแบบที่ให้มีเสาอยู่รอบนอกส่วนจะทำเล็กทำใหญ่ก็สุดแต่กำลังของปัจจัยงบประมาณโดยมีรูปแบบที่เรียบง่ายซึ่งก็ปรากฏว่ามีศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมช่วยกันทำให้การก่อสร้างสำเร็จได้โดยเร็วในวงเงินประมาณ 2,100,000 บาทโดยไม่ได้บอกบุญเรี่ยไรทอดกฐินผ้าป่าแต่อย่างใดซึ่งผู้ที่เป็นกำลังสำคัญอาทิคุณโยมอวยชัยกล้าหาญคุณโยมบุญสมสุวรรณปานพันตำรวจเอกยานพลคุณสุกัญญายั่งยืนเป็นต้นเคยได้อ่านในตำราว่ากษัตริย์โบราณปรารภจะสร้างปราสาทเสาเดียวแต่หาไม้ไม่ได้มีไม้อยู่ต้นหนึ่งที่เป็นบ้านเรือนปราสาทวิมานของลูกขาเทพบุตรแต่ลูกขาเทพบุตรที่อาศัยอยู่นั้นก็เป็นทุกข์ใจอะไรที่อยู่ของตนก็วุ่นวายใจอยู่จึงไปขอร้องรุกขเทวดาองค์สถิตอยู่กอหญ้าแฝกมาแก้ไขให้จนข้าราชบริพารนายช่างไม้เลิกล้มความตั้งใจที่จะเอาต้นไม้ต้นนั้นไปทำเป็นปราสาทเสาเดียวของกษัตริย์องค์นั้นซึ่งเมื่อตรวจค้นจากชาดกก็พบในกุสนารีชาดกอันมีเรื่องราวเล่าไว้เป็นความจริงจึงได้รื้อถอนและเก็บไม้เก่าเอาไว้และในบางส่วนของไม้ศาลาหลังเก่าอันได้จากหยาดเหงื่อแรงกายของหลวงปู่ก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ประกอบเข้ากับศาลาหลังใหม่ทรงไทยประยุกต์และก็มีอีกบางส่วนที่ได้แจกจ่ายแก่วัดใกล้เคียงที่มาขอไปบำรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมเสนาสนะโดยรวมแล้วระยะเวลาใช้งานของศาลาไม้หลังเก่านับแต่ก่อสร้างเสร็จพ.ศ. 2518ถึงพ.ศ. 2545รวม27ปีนับว่าใช้คุ้มค่ามากที่สุดในราวปีพ.ศ. 2521เมื่อก่อสร้างศาลาไม้หลังเก่าเสร็จแล้วได้3ปีก็ซ่อมแซมกุฏิจนพออยู่ได้นับ3ปีพระธาตุก็เริ่มทยอยเสด็จมากุฏิรุ่นก่อนเก่านับแต่ปีพ.ศ. 2487เป็นต้นมาก็เริ่มผุพังเพราะปลวกกัดแทะและก่อสร้างโครงได้เสาหลายต้นการดูแลรักษาก็เป็นอันลำบากและภาระพอสมควรทั้งหนูกัดทั้งปลวกแทะทั้งมดแมลงคอยรบกวนอยู่ทำลายข้าวของบริขารองค์หลวงปู่จามจึงได้แนวคิดในการก่อสร้างกุฏิเสาเดียวเพื่อประโยชน์ในการรักษามดปลวกหนูหรือแมลงอื่นสัตว์อื่นรักษาง่ายดูแลแต่เชิงบันไดและต้นเสาเท่านั้นหรือรำคาญหนูมันกัดผ้ากัดหมอนกัดมุ้งปลวกก็กัดต้นเสาขึ้นไปกัดข้างบนเป็นอันตรายกับเสนาสนะเมื่อถามองค์หลวงปู่ว่าได้แบบกุฏิเสาเดียวมายังไงก็จะได้รับคำตอบหลายแง่คิดธรรมดาคนเกิดมานานต้องคิดเป็นอ่านเป็นเทวดาเอาแบบมาให้ดูว่าท่านอาจารย์จะสร้างกุฏิพระป่าอยู่ป่าพระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งเกิดเป็นเทวดาอยู่กอหญ้าคาในสวนอุทยานของพระเจ้าพารณสีในสวนป่าไม้นั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งลำต้นตรงสูงงามกิ่งก้านเหมือนกับเรากางจ้อง
หรือกางร่มขึ้นกั้นฝนเป็นมณฑลต้นไม้ต้นนั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเขาก่อแท่นหินให้เป็นที่นั่งพักของพระเจ้าแผ่นดินแต่มีลูกเทวดาตนหนึ่งสิงสถิตอยู่มเหสักขเทวดาเกิดก่อนกุจนารีเทวดาผู้อยู่กอยะคาเทวดาทั้งสองตนก็ผูกมิตรผูกสหายเป็นหมู่กันอยู่ตลอดพระเจ้าแผ่นดินอยู่ปราสาทเสาเดียวคงจะก่อสร้างมาหลายปีแล้วเรือนปราสาทก็ลั่นวันไหวอยู่เมื่อตรวจตราดูแล้วก็เห็นเป็นเพราะว่าเสาต้นเสารับน้ำหนักไม่ได้จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนต้นเสาใหม่รับสั่งหาพวกช่างไม้ให้มากะงานกะการซ่อมมงคลปราสาทใหม่เพราะเดี๋ยวนี้มันสะเทือนลั่นเอียดอาดอยู่สู่เจ้าทั้งหลายจงไปเสาะหาไม้ที่มีแก่นอันแข็งแน่งหนามาสักต้นแล้วมาเปลี่ยนต้นเสาปราสาทให้มั่นคงแข็งแรงเหมือนอย่างเก่าพวกช่างไม้รับคำของพระราชาแล้วก็เที่ยวไปเสาะหาต้นไม้ทั่วป่าทั่วเขาก็หาไม่ได้จึงนึกได้ว่ามีต้นไม้ใหญ่ประธานแห่งไม้ในอุทยานแล้วพากันเข้าไปดูต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นจึงพากันเข้ากราบบังคมทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่มีไม้ในที่อื่นแล้วเห็นแต่ไม้ใหญ่ไม้ประธานของอุทยานเท่านั้นดีละท่านทั้งหลายจงไปตัดไม้นั้นมาทำปราสาทเสาต้นเดียวให้เราเถิดเราจะปลูกไม้ต้นใหม่แทนไม้ต้นเก่านั้นแล้วทำให้เป็นมงคลได้ในช่างทั้งหลายรับราชองค์การแล้วถือเอาเครื่องพลีกรรมไปยังต้นไม้ใหญ่ในราชอุทยานบวงสรวงเช่นไหว้เบิกฟ้าดินบอกว่าจะตัดต้นไม้นี้ตามคำของพระเจ้าแผ่นดินจะตัดในวันพรุ่งนี้ทีนี้เทพยดาผู้สิงอยู่ณต้นไม้ใหญ่นั้นรู้ว่าพรุ่งนี้ปราสาทพิมานของตนจะถูกทำลายลุกพิมานของตนจะพังพินาศจึงอุ้มลูกน้อยกุมารเทวะกุมาริกเทวดาทั้งหลายตลอดจนบริวารเสาะเที่ยวหาที่อยู่ใหม่ไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีแล้วกลับมาสวมกอดกันร้องไห้เป็นทุกข์ใจอยู่แม้หมู่เพื่อนเทวดาเหล่าอื่นมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ทราบความแต่ก็ไม่มีอุบายใดที่พอจะช่วยเหลือไว้ได้ได้แต่ทอดถอนหายใจสังเวชอยู่ร้องไห้สงสารกันอยู่สุดท้ายกุสนารีเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยกว่าไปเยี่ยมเยือนบ้านเมื่อทราบเหตุแล้วก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับรองจะช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยแน่นอนจะยากอะไรอย่าคิดวิตกเลยท่านทั้งหลายจงคอยดูอุบายของเราเถิดพอวันรุ่งขึ้นนายช่างทั้งหลายก็พากันมาพระโพธิสัตว์เทพพยดาจึงแปลงเพศเป็นกิ้งก่าใหญ่วิ่งนำหน้าพวกนายช่างไม้ทั้งหลายเข้าไปที่โคนต้นไม้ไต่ขึ้นไปถึงท่ามกลางคาคบงามง้าของต้นไม้นั้นแล้วโผล่หัวออกมาทำท่ามองดูพวกช่างไม้ทำท่าเหมือนกับว่าต้นไม้ใหญ่นี้มีโพรงกรวงอยู่ข้างในแล้วก็คลานขึ้นกิ่งสูงขึ้นไปพงกหัวอยู่เมื่อนายช่างผู้ใหญ่เห็นดังนั้นแล้วก็เอาไม้เคาะต้นไม้นั้นดูก็ปรากฏมีเสียงพรึงพรึงโอ้ไม้ใหญ่นี้มีโพรงหาแก่นไม่ได้เราขาดการพิจารณาแล้วด่วนไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวโทษของเราจักมีเป็นแน่ว่าแล้วก็เสาะหาไม้ต้นใหม่ต่อไปหมู่เทวดาศักดิ์ใหญ่ผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็กลับคืนสู่วิมานของตนได้เทพยดาทั้งหลายก็มาชื่นชมกันอยู่รื่นเริงกันอยู่ข้าพเจ้าได้นิวาสวิมานกลับคืนมาเพราะกุสนารีผู้อยู่กอยะคาผู้เป็นผู้ก่อคุณแก่เราแม้เราทั้งหลายเกิดเป็นมเหสักขรุกขเทพผู้อยู่ที่สูงกว่าก็หาปัญญาอะไรมิได้ผู้มีปัญญาบริบูรณ์ด้วยความรอบรู้แม้จะเสมอกับเราหรือสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราก็จงทำการคบหาสมาคมเถิดเพราะย่อมสามารถทำลายทุกแห่งเราได้ทำประโยชน์มหาศาลแก่เราได้เราเทวดาทั้งหลายก็ชื่นชมสมโภชสมุสรรื่นเริงกันอยู่ดำรงในความผาสุกสำราญ
ตราบเท่าอายุกาลแห่งตนแล้วจุติเวียนว่ายตายเกิดตามยถากรรมของตนต่อไปกุฏิเสาเดียวของผู้ฆ่าสร้างก็อาศัยได้แบบมาจากชาดกกุศนารีแล้วมาประยุกต์สร้างไว้เป็นแบบส่วนชั้นบนจะทำ4เสาก็ได้8เสา8เหลี่ยมจะใหญ่โตเท่าใดก็ได้คนเกิดมานานในโลกนี้ย่อมรู้จักแบบแปลนการก่อสร้างแต่เมื่อบวชเป็นพระแล้วมีเงินแล้วจึงให้ก่อสร้างร่างแปลนจึงไม่เป็นภาระจึงไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นภัยไม่ก่ออันตรายใดๆไม่มีเจ้าศรัทธาไม่มีเงินอย่าไปสร้างเด็ดขาดเพราะจะนำความเศร้าหมองมาสู่เพศภาวะของตนได้ขอเรี่ยรายตั้งตู้บริจาคเป็นหนี้ร้านค้าพระเนมเป็นหนี้ขี้ขอมันไม่งามทำไมหลวงปู่จึงนั่งอาบน้ำครับยืนอาบมันเป็นคฤหัสถ์เขาอาบกันเรานักบวชต้องสำรวมให้มากยืนอาบเวลาสาดน้ำมันก็เหมือนผู้หญิงเขาอาบหลวงปู่จามไม่เคยเลยที่จะไม่นุ่งผ้าเวลาอาบน้ำต้องนุ่งผ้าอาบน้ำเสมอยิ่งมีลูกศิษย์คอยปรนิบัติเวลาอาบน้ำดูมันท่านยิ่งต้องระวังตัวเปลือยกายอาบน้ำมันเหมือนเปรตไม่มีเสื้อผ้าไม่มีใครให้อายก็อายหมู่เทวดาสบู่ที่ใช้จะไม่ใช้ชนิดที่มีกลิ่นหอมมากเกินไปแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนจึงอาบน้ำสงน้ำใช้น้ำไม่มากนักอาบล้างคราบเหงื่อใครความรื่นของสบู่หมดก็พออาบหลายอาบนานมันเปลืองน้ำเปลืองไฟช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2546มีโยมคนหนึ่งนำหลานน้อยมามอบถวายเป็นบุตรบุญธรรมขององค์หลวงปู่ท่านเป่ากระหม่อมให้แล้วให้โอวาทเป็นธรรมะว่าธาตุโลกสัตว์เขาเที่ยงอยู่ในโลกมีอยู่เป็นอยู่เกิดแก่เจ็บตายเกิดดับมันมีอยู่ในโลกมีมาก่อนเรามีมาพร้อมโลกมันเป็นทารกเด็กก่อนเป็นคนใหญ่คนใหญ่มันมาก่อนคนเฒ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกขันธ์ห้าเป็นด้วยความยึดถือยึดครองสำคัญมั่นหมายนับภพนับชาติจนมืดมนไม่รู้หนทางเกิดมาก็หลงทันทีจากนั้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นทิฏฐิเกิดขึ้นบาปกรรมใดๆเกิดขึ้นมันจึงมืดจึงเมาจึงหลงรูปนามจึงไม่เที่ยงอย่าผูกมัดหลายกับรูปนามนี้ในปีพ.ศ. 2544ขณะที่กำลังก่อสร้างศาลาใหม่อยู่นั้นองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญท่านได้ปรารภว่าข้าไม่ขัดข้องล็อกเรื่องก่อสร้างขอให้มันถูกต้องดูแต่ข้าสร้างศาลาได้เสา4ต้นนั้นขออนุญาตต่ออำเภอขออนุญาตต่อป่าไม้มีเงินพอแล้วจึงทำจึงสร้างอันนี้สูเจ้าพากันเก่งแท้ๆข้ากลัวสูเจ้าแล้วล่ะหากหนีไปได้ข้าจะไปอยู่ป่าหิมพานต์ก็เสียคนเดียวมีเงินไม่พอมาพากันคิดสร้างคิดแปลงสูจะทำอย่างไรขายหลวงปู่ครับผมเออขายเถอะใครขายข้ากินมันต้องตกนรกแน่นอนใครจะไปรื้อไปมังนรกอเวจีอย่างใดก็ไปเถอะนี่มามังศาลาข้าสูได้เงินเท่าใดได้คนละกี่บาทเห็นว่าข้าเป็นพระเฒ่าพระแก่แล้วไม่รู้อะไรอย่างนั้นเหรอพอเงินขาดไม่พอก็ทุกร้อนอย่างนี้ล่ะองค์หลวงปู่ปรารภเพื่อกำราบลูกศิษย์พอคณะศิษยานุศิษย์ทราบดังนั้นจึงได้รีบนำเงินซึ่งเดิมจะถวายเป็นงวดๆตามงวดเงินงวดงานของการก่อสร้างโดยได้ถวายปัจจัยให้ครบเพื่อองค์หลวงปู่จะได้ไม่ต้องปรารภใดๆอีกถ้าหาเหาะไปได้จะไปอยู่ป่าหิมพานต์ขี้คร้านอยู่วุ่นวายกับพระสมัยใหม่ไม่อยากเป็นหมู่กับพระสมัยนี้หาขอเงินอยากได้ยศ
เมาลาบเมาคนนอนนำสาวลักของอรหันต์ไม่ปลอมทำไม่ปลอมแต่ชาติของคนมันปลอมมันหลงอวดตนอวดดีต่อธรรมเดิมทีเป็นพระเนรกันแต่รูปนอกรูปในเป็นเปรตทั้งหมดสอนเขาไม่ได้ดอกพระสมัยใหม่สอนมันหลายเดี๋ยวมันจะโกรธให้เอาผมคนเฒ่านั่งหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานรกไม่เต็มหรอกเออผู้คนญาติโยมสอนเขาอยู่ให้เขาได้รู้จักไหว้พระสวดมนต์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เจริญเมตตารู้รักษาศีลรู้ภาวนาบ้างให้ได้เป็นนิสัยปัจจัยของเขาต่อไปวันหนึ่งมีคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลคำชะอีมาตรวจไข้องค์หลวงปู่จามมหาปุญโญท่านยอมให้ตรวจอาการภายนอกแต่ไม่ยอมให้เจาะเลือดท่านว่าหมอรู้จักวันตายไหมเมื่อใดมันจักตายเป็นหมอรักษาโรคไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายได้ไหมเป็นหมอก็ตายเป็นนี่มันแก่มันเฒ่ามันรอวันตายทำรักษาเอาไว้จนอยู่มาได้ทุกวันนี้คนบาปก็ได้บาปหาบหนักหาบเซคนบุญก็ได้บุญมากบุญหลายอยู่เมืองเหนือคนมายินดีพอใจด้วยก็มีมาอยู่บ้านก็เหมือนกันแต่นี่ลูกหลานทำร้ายส่วนคนมาเคารพนับถือมันคนที่อื่นเขาตั้งใจเสาะหาบุญเขาก็ได้บุญสอนคนใกล้เขาไม่ค่อยฟังแต่สอนคนไกลนั้นเขาฟังเขาก็ได้สุขได้เจริญนับเมื่อครั้งผู้เขียนยังเป็นเด็กวัดเข้ามาอาศัยอยู่วัดกับหลวงปู่จามสังเกตได้ว่าหลวงปู่จามมิใช่พระผู้จะอยู่เฉยท่านต้องหางานเล็กงานน้อยทำอยู่เสมอเช่นขันตักน้ำทำด้วยกาน้ำด้ามมีดด้ามจอบด้ามเสียมไม้กวาดลานวัดกบสายไม้ไม้เท้าตลอดจนด้ามทัพพีด้ามตะหลิวงานประจำที่ท่านทำตลอดคือเผาถ่านไม้ไว้ใช้ท่านมักจะพูดเสมอว่าอยู่เปล่าๆไข้หนาวมันจะกินตีนกินมืออย่าอยู่เปล่าอยู่ได้จะตายง่ายตายไวพอมาบวชเป็นพระแล้วท่านก็ว่าเป็นพระหนุ่มน้อยหนุ่มแน่นแรงเหลือหลายอย่าอยู่ได้ตั้งใจเดินจงกรมภาวนาอย่าเป็นคนผู้ดื้อด้านเหลือคำของพระพุทธเจ้ามันจะได้บาปให้รู้จักอินทรีย์สังวรระมัดระวังให้จงหนักเมื่อผู้เขียนอายุพรรษาครบ4ปีท่านจึงว่าดีแล้วอายุพรรษาครบ4มุมผ้าเหลืองก็พอรู้พอฉลาดอยู่บ้างแต่อย่าเมาอายุพรรษาท่านอาจารย์ชอบฐานสโมถามเมื่อปากกันครั้งแรกพรรษาครบ4มุมผ้าแล้วก็ตุ๊ครบแล้วครับผมเออทีนี้คุยกันต่อไปว่าเป็นพี่ชายของเนนจูมชื่อจามเคยบวชเนนกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านอาจารย์ชอบฐานสโมก็ชวนไปทุดงแม่บ่อแก้วอำเภอเสมิงเชียงใหม่เลยในวันนั้นชอบพอใจไปมาด้วยกันแต่นั้นมาเราก็ปฏิบัติวัดถากเพิ่นทุกอย่างโอวาทสอนคณะแม่ชีบันทึกจากความทรงจำของคุณแม่ชีบุญแยงแสนโสมพระมหาชนกไปอยู่ในคลื่นซัดของทะเลได้ว่ายน้ำอยู่ตกกลางคืนสังเกตพระจันทร์ทุกคืนครบวันที่7ตกน้ำมาเห็นพระจันทร์เต็มดวงโอ้วันนี้เป็นวันอุโบสถท่านก็บ้วนปากด้วยน้ำเค็มตั้งใจสมาทานศีลของตนตลอดวันได้ระลึกตรึกตรองคิดถึงปฏิปทาของโลกของสัตว์ทั้งหลายในโลกบุพกรรมของสัตว์ทั้งหลายในโลกย้อนเข้าหาตัวเองตัวเรานี้ศีลมีแล้วเหลือแต่ความภาคเพียรที่จะว่ายน้ำทะเลนี้ให้พ้นไปได้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นแม้อยู่กลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งน้ำอยู่นี้
ก็จะต้องพยายามด้วยพละกำลังอันมีอยู่นี้ให้ถึง

ฟังให้จงได้นี่ปฏิปทาของนักปราชญ์ท่านรู้ว่าชื่อว่าความเพียรนั้นไม่เคยเสียหายไม่เคยไร้ค่ามีแต่ให้ความสุขฟังคือความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่ต้องเดินทางด้วยทานศีลภาคเพียรอดทนและปัญญาผู้มีความเพียรแม้ตายก็พ้นโทษคือพ้นจากคำติฉินนินทาคารหาท่านจึงว่าแม้ตายไปในขณะนั้นก็ไม่เป็นหนี้ระหว่างโลกระหว่างคนระหว่างตนนี่ปราชญ์ท่านดำเนินปฏิปทาของตนอย่างนี้ตัวอย่างของผู้มีความเพียรมีอยู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ครอบชมพูทวีปสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดมากกว่านี้กว้างกว่านี้ลึกกว่านี้ยืดเยื้อยาวนานกว่านี้โลโกอกินตโยโลกคือการเกิดการตายนี้เกินกว่าประมาณพระมหาชนกตกน้ำคือปราชญ์ผู้เกิดอยู่ในโลกแล้วก็พ้นจากโลกนี้ไปได้ตัวเราเองเดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ต้องภาคเพียรให้รู้ตนเองให้รู้กิจของตนว่ายน้ำภาคเพียรด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมดผลคือความสำเร็จย่อมให้สุขทั้งสุขโลกีและสุขโลกุตระพวกเรานักบวชทั้งหลายนี้หากท้อแท้ท้อถอยไม่ริเริ่มในความภาคเพียรก็เหมือนกับคนไปค้าร่วมกับพระมหาชนกตกน้ำตายเป็นอาหารสัตว์น้ำทะเลเหตุเพราะขาดวิริยะขาดปัญญามันตายตั้งแต่ยังไม่ว่ายน้ำบวชมาแล้วนี้อย่าให้ตายแต่วันบวชให้ตนของตนคิดอ่านให้ดีวันนี้วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงให้ตรวจตราดูศีลของตนดูความเพียรของตนบริสุทธิ์หรือไม่ขยันหมั่นเพียรหรือไม่ปัญญาของตนอย่างใดคิดอ่านแก้ไขตนเองต้องพยายามให้ถึงที่สุดคนทั้งหลายจะได้รับความสุขจากความเพียรพยายามของเรานี้มากต่อมากเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่หมดจดกายใจที่สมบูรณ์นี้เองเป็นเครื่องพาให้ถึงฝั่งน้ำได้โสสานิกังคะเป็นหนึ่งใน13ของธุดงควัต13หมายถึงการไปเยี่ยมป่าช้าหรืออยู่ในป่าช้าซึ่งองค์หลวงปู่จามหาปุญโญจะออกไปเยี่ยมป่าช้าหน้าวัดเกือบทุกวันที่มีโอกาสช่วงเดือนเมษายนพ.ศ.2546วันหนึ่งเวลาประมาณ 17 นาฬิกาได้เข็นรถเข็นให้หลวงปู่จามนั่งออกไปหน้าวัดเพื่อดูกองฟอนเขาเผาศพของแม่ชีแดงผิวขำท่านจึงปรารภว่าเกิดมาไม่อาจเลือกได้ตามความพอใจแต่ทุกคนก็มาเกิดมาตายมีชีวิตอยู่ก็เลือกเอาแต่ชั่วที่จะเลือกดีนั้นมีน้อยแม่ชีคนนี้แต่ก่อนหนักโทสะต่อมาบวชชีรักษาศีลผลของการบวชผลของศีลผลของโทสะผลของการมีครอบครัวก็มีอยู่ชาติแต่ก่อนเคยเป็นข้ารับใช้ของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาก่อนมาชาตินี้ได้พระธาตุของเพิ่นมากราบมาไหว้มาปฏิบัติบูชาอยู่50ปีผลอานิสงส์อันนี้ช่วยให้ได้ดีเห็นว่าได้มาจากท่านอาจารย์มหาบัวบุญกุศลของใครมันเรื่องของเหล่านี้ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้ตรวจสอบกับลูกหลานญาติใกล้ชิดของคุณยายชีแดงผิวขำก็ปรากฏว่าเป็นจริงผู้เขียนก็ได้เห็นเป็นบุญตาเล่ากันว่าได้จากองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแต่สมัยองค์ท่านมาจำพรรษาอยู่บ้านห้วยทรายได้มา6องค์ต่อมาเพิ่มอีก2องค์ให้พระหลวงตะโนไป2องค์ต่อมาเพิ่มอีก2องค์ให้บุตรเขยไปอีก2องค์แล้ววันที่นับดูวันนั้นก็มี8องค์และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีก2องค์รวมอยู่ด้วยกันต่อมาภายหลังลูกหลานนำกลับไปถวายคืน
ให้องค์หลวงตามหาบัวที่วัดบ้านตาดอุดรธานีก่อนคุณแม่ชีแดงมรณภาพวันเดียวเท่านั้นคงเป็นบุญของคุณแม่ชีแดงผิวขำตามคำขององค์หลวงปู่จามอย่างแน่นอนลูกๆหลานๆคงไม่มีบุญในส่วนนี้จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้กราบไหว้บูชาได้อีกต่อไปมีนาคมพ.ศ. 2545รูปเหมือนของหลวงปู่จามมหาปุญโญปั้นถวายโดยคุณโยมอวยชัยกล้าหาญและคณะศิษย์กรุงเทพในช่างเขาทำส่งมาถึงวัดลูกศิษย์ก็ต้องกราบเรียนหลวงปู่ให้ทราบเรื่องหากจะเรียนตรงๆก็กำเกรงวันๆกลัวๆอยู่บ้างจึงได้หามทั้งเก้าอี้แต่เอาผ้าคลุมไว้หามไปมาให้ท่านเห็นชวนให้สงสัยก่อนท่านจึงถามว่าแจ๋วเขาหามใครกลับไปกลับมาพระเนนป่วยหรือจึงเรียกคนที่หามให้เขาเอามาให้ท่านดูใกล้ๆพอเปิดผ้าคลุมออกเท่านั้นเองโอ้นี่มันเสียวผู้ฆ่านี่ใช่ครับเขาปั้นเสร็จแล้วเขาทำไปตามเรื่องของเขาจากนั้นองค์ท่านก็พินิจพิจารณาดูจนละเอียดดูจนรอบตัวติบ้างชมบ้างพร้อมเอามือต่อยคางต่อยหูต่อยจมูกของรูปเหมือนเล่นเป็นที่พอใจแก่ลูกหลานศิษย์หาคนที่เข้าประสงค์ถวายท่านท่านเรียกเสี่ยวบักเสี่ยววันต่อมาผู้เขียนจึงได้กราบเรียนถามถึงอานิสงส์ของการปั้นรูปเหมือนตัวแทนท่านปรารภว่าเขาสร้างขึ้นมาเอามาเป็นเสี่ยวให้เห็นว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในนักบวชคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องของเรานักบวชจะไปใส่ใจในความเป็นผลเป็นสุขไปทำไมพอสำเร็จแก่ผู้ทำอยู่แล้วรูปเหมือนนี้เมื่อตั้งไว้ใหม่ๆญาติโยมคนใหม่ที่ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาของหลวงปู่จามซึ่งไม่มากนักก็จะหลงว่าเป็นองค์จริงของหลวงปู่ด้วยเหตุนี้เองญาติโยมผู้ยังไม่ทราบเรื่องนักบางคนก็หิ้วของเข้าไปถวายหรือบางคนก็เข้าไปนั่งคุยไปนานสองนานทำไมหลวงปู่ไม่พูดกับผมเอาแต่นั่งยิ้มบางคนก็เรียกอยู่นั่นแหละหลวงปู่เจ้าค้าหลวงปู่เจ้าค้าหลวงปู่เจ้าค้าแม้ช่วงบ่ายญาติโยมมาจากทางไกลก็ตรงเข้าไปขอให้รูปเหมือนเป่าหัวให้เข้าไปขอน้ำมนต์ก็มีเป็นเหตุขำขันอยู่บ้างเป็นเหตุหน้าแตกอยู่บ้างจนต่อมาช่างกระจกเอาเรือนกระจกมาครอบไว้เรื่องหลงๆในหมู่ศิษย์หาญาติโยมจึงหมดไปพ.ศ. 2546กลางเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ใบไม้สักจะร่วงหล่นแห้งกรอบจากต้นแล้วหล่นลงมาวันหนึ่งองค์หลวงปู่จามนอนมองไปนอกกุฏิเป็นช่วงบ่ายผู้เขียนนำน้ำชาขึ้นไปถวายด้วยความมักซื่อถามตรงหลวงปู่มองอะไรครับมองใบไม้มองแล้วคิดอย่างไรครับมันหล่นไม่อะไรต้นมันตายไปแล้วก็จบของมันแต่เรานี้นอนดูมันมาหลายปีแล้วลำบากรำคาญกับรูปเป็นล่ำเป็นเหลือจะตายมันก็อะไรต้นตายไปก็ไม่จบเรามันแก่เหมือนใบไม้เหลืองใกล้ตายทุกวันเมื่อใดมันจะตายยังไม่ได้เวลาครับตายไม่กลัวหรอกกลัวแต่ตัวห่วงรูปนี้แก้ไขมันไปตามเรื่องอยู่ทุกวันก็นายยังรู้รอความตายจากนั้นผู้เขียนกราบเรียนถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ของพระเนนพระเนนใช้โทรศัพท์จะมีอะไรพูดคุยหาสาวก่อเกี่ยวหาญาติโยมไม่เหมาะกับเพศนักบวชรับหูรู้เรื่องรับตาใจเกี่ยวเมื่อใดมันจะตายตายแล้วดูท่าจะสบายเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเลยกราบเรียนท่านว่าหากยังอยู่ในวัฏฏะนี้จะหาความสบายที่แท้จริงไม่ได้หรอกท่านเลยว่าต้องอดทนเนาะครับกระผม

จากนั้นก็ฉันยาแก้ไข้หนึ่งเม็ดจึงล้มตัวลงนอนและพูดเตือนถึงเรื่องการมาช่วยงานวัดของญาติโยมชาวบ้านว่าใช้ญาติโยมทำงานให้วัดอย่าใช้ดิบให้ตอบแทนเขาเสมออย่าเต๊กคอเขาให้ใช้งานเกินไปหน้าที่หาอยู่กินเขามีอยู่ภาระเขามันมากใช้ไม่ดูหน้าดูหลังมันบาปนะวันหนึ่งมีหมู่พระเนนมาจากอำเภอพันนานิคมสกลนครมาคารวะในช่วงเข้าพรรษาเอาไม้สีฟันมาถวายจำนวนมากตอกเหลาขัดมาเป็นอย่างดีเสมอกันตาแห้งสนิทดีองค์หลวงปู่จับมาพิจารณาดูถามว่าทำมาจากไม้อะไรทำจากนางไม้คอยครับกระผมพระท่านตอบแล้วหลวงปู่ก็พูดว่ามีหลายไม้ที่ทำได้ไม้คอยตอกง่ายสอยขนง่ายสีขาวงามแต่ไม่แข็งพอจิ้มฟันถูกน้ำลายก็อ่อนแต่ใช้แปรงฟันดีไม้ขุนทาหรือไม้หนามโกธาแข็งแรงทนทานแต่สีไม่ขาวงามเนื้อแน่นไม้ดีคนมีรสขมดับกลิ่นปากได้ดีขนแปรงยุ่ยง่ายไม้เมือดแอ่อ่อนก็เอามาทำได้แต่ตอกย่อขนยากไม้สีฟันใช้เพื่อให้ปากลิ้นเหงือกฟันสะอาดแข็งแรงไม่มีกลิ่นดับกลิ่นได้สเลดก็ไม่ค่อยมีสายตาก็ไม่ค่อยมืดมัวอาหารก็ย่อยดีใช้จิ้มฟันเคี้ยวบ้วนปากทำความสะอาดหมู่พระกรรมฐานทั้งหลายนิยมทำกันใช้เองให้ใช้ทุกวันใช้แล้วทิ้งอย่าไปใช้อันเดิมอีกเพราะรสกลิ่นอาหารมันซึมซาบหากเอาของเก่ามาใช้อีกจะเป็นอาบัติไม้อันเดียวจะขี้เหนียวไว้ใช้หลายวันนั้นไม่ควรของเช้าเอาไปใช้อีกในตอนบ่ายเลยเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้เล็กน้อยอย่ามองข้ามไปพวกเราเป็นนักบวชบวชกันแล้วเรื่องศีลขาวินัยอย่าละเลยอย่าประมาทให้ใส่ใจศีลวินัยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วใจของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับทุกวันทุกวันธรรมะก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้ญาติโยมพี่น้องพ่อออกแม่ออกก็ให้ตั้งใจของตน 1. ไหว้พระเช้าเย็น 2. ศีล 5 3. ไหว้พระให้มีศีล 8 ฟังเทศฟังธรรม 4. เคารพบิดามารดาคนเฒ่าคนแก่วัยวุฒิคุณวุฒิ 5.อย่าไปเกียจคร้านในการทำความดีของตนเราทั้งหลายทุกคนเกิดมาแล้วนี้ก็เพื่อว่ามาบำเพ็ญบารมีสั่งสมคุณงามความดีของตนทุกคนอย่าประมาทให้ตั้งใจของตนทุกคนวันอาทิตย์ที่25เมษายน2547ภายหลังจากฉันจังหันแล้วองค์หลวงปู่จามหาปุญโญพร้อมกับพระครูบาแจ๋วธรรมทโรรับนิมนต์ของโยมขึ้นวัดภูกะโลนแสนวิไลบ้านบากเพื่อรับการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่องค์หลวงปู่จามได้ปั้นหล่อไว้แต่ปีพ.ศ. 2525ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกนั้นองค์ท่านขึ้นไปเมื่อหน้าร้อนปีพ.ศ. 2545แล้วก็มาปีนี้คณะญาติโยมที่ทำการบูรณะทาสีใหม่ก็จัดถวายบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนมาลัยและน้ำหอมจากนั้นพระครูแจ๋วธรรมทโรก็นำไหว้พระสวดมนต์มีบทอรหังนโมสามจบอิติปิโสกายเณพุทธังนัตถิเมนะโมเมอุกาสะแผ่เมตตาจากนั้นคณะญาติโยมจากศรีสะเกดได้ถวายผ้าตรายจีวรหนึ่งชุดแต่องค์หลวงปู่จามท่านแบ่งรับแบ่งสู้บอกให้โยมได้ถวายแก่พระครูบาแจ๋วธรรมทโรผู้ติดตามรับแล้วท่านบอกให้พรจากนั้นก็นั่งสักพักพอประมาณจึงได้กลับวัดเรื่องที่น่าแปลกก็คือองค์หลวงปู่จามได้อ่านพระนามของพระพุทธรูปว่าพระพุทธสิริธรรมเมธีถึง3ครั้ง

0: โยมที่ไปด้วยก็อ่านว่าพระพุทธศรีธรรมิกราชอันนี้เป็นความไม่เข้าใจของโยมแต่พระแจ๋วผู้ติดตามนั้นเข้าใจดีว่าอะไรคือความประสงค์ขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญจากนั้นเมื่อหลวงปู่จามได้พักผ่อนจำวัดในช่วงสายแล้วในช่วงบ่ายผู้เขียนได้เข้ากราบเรียนกับองค์หลวงปู่จามว่ากล่าวกระผมพาญาติโยมนำสวดมนต์ไหว้พระบนภูกระโล้นนั้นเป็นอย่างใดบ้างครับองค์ท่านว่าดีแล้วแต่ต้องสวดบทพุทธานุภาเวนะด้วยแล้วองค์ท่านก็ได้สอบถามว่าเป็นความคิดของใครที่จัดการบูรณะทาสีพระใหม่เรียนตอบท่านว่ากล่าวกระผมเองครับเห็นพร้อมกันคณะหมู่ญาติโยมจากร้อยเอ็ดศรีสะเกษร่วมกันขอโอกาสเจ้าวัดกะโลนแล้วท่านพระอาจารย์แสนฐานังกโรก็อนุเคราะห์ดีมากครับแล้วก็คิดว่าจะบูรณะตลอดไปเมื่อสีซีดสีเศร้าหมองแล้วและอีกอย่างก็คิดจะสร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและขอพระนามพระศรีธรรมิกราชเป็นชื่อพระพุทธรูปด้วยนะครับท่านก็ว่าเออตามใจสู่เจ้าเถอะจะสร้างกี่องค์เรียนว่าก็สุดแท้แต่โยมเข้าจักต้องการอยากได้หน้าตัก16นิ้วราคา 3,500 บาทปิดทองราคา 6,000 บาทครับหลวงตาเจียงคนเมืองเรนูแต่ก่อนมาบวชเป็นในห้อยพ่อค้าไล่ควายไล่วัวไปขายเมืองไทยเลยสระบุรีเข้าเขตอยุธยาเริ่มเป็นคนเลี้ยงควายให้พวกในห้อยแต่อายุ16ปีจนได้อายุ60ปีจึงเลิกจากคนเลี้ยงควายคนต้อนควายเก็บเงินค่าจ้างและค้าขายมาจนได้เป็นในห้อยใหญ่ฆ่าคนก็ตายไปหลายคนเขามักมาปล้นควายแต่โคราชลงไปสระบุรีผ่านภูเขาเข้าทุ่งกว้างเมืองกรุงศรีไปมาไปมาปีละหลายรอบแต่หน้าแล้งไปหาหน้าฝนจนสุดท้ายค้าขายไม่เหลืออะไรปืนลูกซองปืนสั้นโง่ควายเป็นเล้าเป็นแหล่งร่อยหลอล่มจมไปหมดสุดท้ายแท้ๆมาขายปืนกินมานึกเห็นโทษตนเองเคยได้ยินเจ้าคุณเมืองนครพนมวัดศรีเทพท่านเทศเรื่องการค้าขายสัตว์ค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อค้าขายยาพิษตลอดจนเลี้ยงดักสัตว์กักขังสัตว์มันเป็นบาปไม่เจริญจึงไปขอบวชกับท่านเจ้าคุณวัดศรีเทพบวชแล้วก็หนีจากบ้านดันด้นขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงใหม่มีพระเขาแนะนำให้ไปอยู่ด้วยติดตามไปอยู่ที่ช่อแลจำพรรษาอยู่ด้วยก็หลายพรรษาไปเห็นหมากลำไยก็มาพูดกับผู้ฆ่าว่าเขาจะให้กินอยู่หรือเราก็ว่าให้กินเขามาบอกแล้วว่าจะให้ต้นนั้นกับต้นนั้นพระเนนคนวัดกินได้ส่วนต้นอื่นเจ้าของสวนเขาจะเอาไว้ขายทีนี้พอหมากลำไยสุกก็ใช้ให้คนวัดขึ้นไปเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเพราะวันพรุ่งนี้เข้าก็เอาถวายผู้ฆ่าก็เอาน้อยหนึ่งเหลือจากพระเนนก็ร้องบอกเขาให้เขาประเคนให้หลวงตาเจียงให้หมดฉันจังหันอิ่มแล้วก็แกะกินแกะกินจนหมดเปลือกกองจูนพูนทุกวันเราก็ห้ามว่าโฮหลวงตาอย่าไปกินมากนักเน้อลำไยนี่กินมากมันร้อนในบอกก็ไม่ฟังหลวงตาพวกแกว่ามันอยากกินครับท่านอาจารย์เราก็ว่ากินไปเถอะกินไปเถอะมาปีสุดท้ายที่มาอยู่ด้วยเริ่มป่วยเป็นโรคแผลในกระเพาะลำไส้เป็นแผลจนไส้ซอดกินอะไรเข้าไปก็ไหลออกกินอะไรเข้าไปก็ไหลออกร้องอยากกินน้ำขอกินน้ำกินทีก็มากน้ำเต็มกาตราจระเข้ขนาดทำหามเทกินเทกินสักพักก็ไหลออกป่วยหนักเข้ามาขอนอนอยู่ที่ระเบียงกุฏิบอกว่ามานอนใกล้ท่านอาจารย์ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดคืนก่อนวันจะตายมีโยมมาทูตสี่คนถือโซ่มาคนละเส้นมาตามหาท่านอาจารย์ครับหลวงตาเจียงอยู่ไหนก็นั่นไงนอนอยู่นั่นไงไม่เห็นเหรอไม่เห็น มันอยู่ไหนอีกคนก็ว่ามันยังไม่ถึงวันมันรออีก 2-3 วันก็ได้ว่าแล้วเขาก็ขยับออกไปอยู่นอกวัดเราจึงร้องบอกหลวงตาตั้งใจภาวนาเน้อนึกพุทโธอย่านึกอย่างอื่นครับผมอยากกินน้ำเราก็เอาน้ำให้กินตื่นเช้าก็จัดให้ไปพักกุฏิริมแม่น้ำงัดพอวันที่3ก็ตายนี่ก็เป็นกรรมที่ทรมานกักขังกักกันวัวควายขังวัวควายไม่ให้กินน้ำไล่ควายไปขายเมืองไทยบางช่วงต้องไล่ให้วิ่งไปกลัวจะค่ำมืดก่อนวัวควายอยากกินน้ำก็ไม่ได้กินเที่ยวลงมาอีสานก็ลงมาทุกปีบางปี2รอบ3รอบก็มีจะอยู่นานก็อยู่แต่ช่วงจำพรรษาเท่านั้นหลวงตาจะไปจะเที่ยวอะไรนักหนาไม่หยุดไม่ย่อนเลยมันอยากไปไม่ไปก็ไม่ได้กรรมของผมหลวงตาเจียงนี้เชื่อฟังผู้ข้าเวลาพร่ำสอนบอกสอนก็เชื่อฟังเคารพนับถืออายุมากกว่าผู้ข้าหลายปีแต่มาทำอะไรให้ทุกอย่างไม่ถืออายุมีแต่ท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมมักว่าให้ว่าหลวงตาขี่กระตึกหลวงตาขี่ควายเรื่องบาปกรรมของคนค้ายาเสพติดบาปกรรมมันเป็นพ่อค้าฝิ่นซื้อฝิ่นดิบมาแต่เมืองแมวแม่กะสีและข้ามเอามาขายเมืองไทยทำอยู่ตลอดชีวิตพอมันตายไปก็ไปนรกพ้นมาเกิดมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้แม่อยู่ท้องพ่อก็ออกไปบวชทิ้งแม่อยู่กับตายายพอคลอดออกมาตายายเลี้ยงแม่นั้นตายแต่วันคลอดลูกพอลูกออกพ้นตัวก็ตายตายายเลี้ยงมาพักใหญ่เข้าโรงเรียนก็เขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้ตายายตั้งชื่อให้สุพินเรียนหนังสือไม่ได้ทางโรงเรียนก็ให้ออกผู้เป็นพ่อบวชเป็นพระแล้วจึงไปเอาลูกชายให้บวชเป็นเนนสองพ่อลูกก็พากันมาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้กับหมู่พระเนนหลายตนอยู่วัดด้วยกันผู้เป็นหลวงพ่อก็อยากให้เนนลูกชายได้บวชเป็นพระภิกษุมาถามผู้ข้าว่าท่านอาจารย์ครับเนนสุพินพอจะบวชเป็นพระได้อยู่หรือครับเราก็ว่าจะบวชได้อย่างใดอ่านหนังสือก็ไม่ได้สอนให้ท่องจำก็จำไม่ได้เห็นทีจะยากลำบากเราก็เรียกมาหาสุพินมานับไม้ชำระก้นนี้ได้กี่อันก็นับได้แต่1 2 3 4อ่านหนังสือก็ได้แต่กอกอกอไก่ขอขอขอไข่หมู่พระเนนก็ไปขอหนังสือแบบเรียนฝึกหัดอ่านตัวอักษรมาให้พากันสอนก็อ่านไม่ได้ที่สุดก็เลิกลากันไปหมดปีนั้นผู้ข้ายังใช้บาตรเหล็กอยู่เนนสุพินมาขอปรนนิบัติเกี่ยวกับบาตรผู้ข้าก็ให้ดูแลเอาได้ไม่นานบาตรขึ้นสนิมแล้วเพราะเช็ดไม่แห้งล้างไม่สะอาดเอาเถอะเป็นสนิมก็ช่างมันหมู่พระเนนก็ว่าสุพินดูแลบาตรท่านอาจารย์ไม่ได้นะเสียหายบาตรเป็นสนิมหมดเลยทีนี้ให้ทำหน้าที่ซักผ้าดูแลเรื่องผ้านะสุพินก็ดูแลเรื่องผ้าไปได้สักพักเอ้าทีนี้ผ้าขึ้นราเป็นจุดดำๆพระเนนก็ว่าให้เราก็ห้ามปล่อยเถอะให้เนนได้ทำข้อวัดของเขาไปบุพกรรมของเขามีบอกสอนก็ครับอยู่ครับครับแล้วก็ลืมเอาผ้าไปตากก็ลืมหลงไปอย่างอื่นตากบาตรไว้ก็หลงลืมทิ้งละไว้ที่มีพระเนนก็ให้ทำหน้าที่เช็ดกวาดกุฏิจึงเป็นว่าพอทำไปได้แต่ก็ไม่เรียบร้อยดีนักมันเป็นพ่อค้าฝิ่นเอาฝิ่นมาขายขายของมึนเมามอมเมาผู้คนเกิดมาชีวิตนี้ปัญญาไม่มีสมองทึบเล่าเรียนศึกษาก็ไม่ได้ความอะไรเขียนชื่อก็ได้แต่สอเสือตัวเดียวแต่ชอบเนอชอบพอกับผู้ฆ่าชอบฟังให้เล่านั่นนี่ให้ฟังตั้งใจฟัง ฟังจบแล้วเราก็ถามสุพินจำได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: แล้วกันจัวน้อยหัวคันนาที่สุดอยู่ด้วยหลายปีท่องนาคให้บวชพระก็ไม่ได้ผู้เป็นพ่อก็พาเที่ยวทุดงไปสุดท้ายมาก็ได้ยินว่าลาสิกขาไปอาหารการกินชอบกินเผ็ดพริกมีเท่าใดตำไว้เป็นครกเป็นครกเช้ามาก็เอาข้าวปั้นเป็นคำบีบคำข้าวให้แบนๆจะหวักน้ำพริกขึ้นมาผักลวกเนื้อปลาตามเข้าไปกินอร่อยตาสวดตาดูสู้ซาดเหงื่อไหลแต่ก็ว่าอร่อยอย่างนั้นทุกวันเรื่องการงานขอให้ใช้เถอะแข็งแรงว่องไวทำได้หมดเอาไม้เข้าเตาจะเผาถ่านยกให้เนนสุพินท่านประสิทธิ์ท่านเฉลียวท่านฉลาดท่านทองปานท่านตาแล่อยู่ด้วยกันหลายรูปพระเนนอายเจกมาอยู่ภาวนาด้วยออกพรรษาแล้วแบ่งเงินขันดอกไม้ให้ทุกคนแต่พอได้เงินแล้วดีอกดีใจแต่ไม่รู้ว่าเหรียญไหนมีค่าเท่าใดเป็นแต่อันที่ว่าได้เท่านั้นนี่แหละกรรมของการทำไม่ดีมาแต่ก่อนชาติชีวิตนี้ได้รับผลก็ลำบากนักอาตมาไม่เก่งเท่าองค์พระพุทธเจ้าหรอกจะไปเทียบเคียงกับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เอาพระ

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วม

งานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัว

เองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ02159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพัง

0: ตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ตอนนั้นก็เดินทางเที่ยวทุดงมาตอนปฏิบัติออกจากป่าช้าแล้วก็เที่ยวทุดงไปใต้แล้วก็ขึ้นมาเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดล้างไม่มีคนอุปการะซึ่งอยู่ในกลางสวนน่าจะมีคนอุปการะก็เลยเที่ยวไปถึง4ปีก็กลับมาก็มาอยู่ก็เห็นว่าคนไม่เข้าใจธรรมะคนโดยมากไม่สนใจธรรมะและคนกินเหล้าเมายากันทั้งนั้นก็ทนอยู่มาถึง12ปีก็ทำจนสถานที่นั้นเป็นที่ปฏิบัติทุกวันนี้คนถือศีลอุโบสถจะเป้าวันพระใหญ่ๆก็เป็นพันๆคนซึ่งมีทั้งแต่นิสิตนักศึกษาญาติโยมชาวบ้านก่อนคนไม่รู้จักสมาธิเมื่อ12ปีที่แล้วมาอาตมาเข้ามาในเขตวัดอาตมาใจหายเลยว่าคนกรุงเทพทำไมเรานึกว่าเป็นคนฉลาดเรานึกว่าคนบ้านนอกเป็นคนโง่พอมาเห็นคนกรุงเทพถือเจ้าถือธงถือทรงกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไปหาคนเจ้าคนทรงหาหมอดูเอ๊ะเรานึกว่าคนกรุงเทพฉลาดทำไมคนกรุงเทพก็โง่เหมือนกันเหรองมงายเหมือนกันเหรอไปกระยาวติ้วกันนะแต่งตัวสวยๆอย่างพวกโยมเนี่ยไปกระยาวติ้วกันขอหวยขอเบอร์อะไรคงจะมีทุกข์ธรรมะก็นึกว่าธรรมะไม่เคยนะไม่นึกท่านนึกว่าคนกรุงเทพเป็นคนฉลาดแล้วก็เหยาติ้วกันในมีจุดประทัดกันบ้างปริญญาสอบเข้าปริญญาตรีปริญญาแล้วก็บนกันสอบเข้าครูเข้าอะไรก็บนกับพวกชาวบ้านนะโยมพอได้ก็ไปแก้บนไปจุดประทัดเอาหัวหมูไปถวายหลวงพ่อบ้างเอาเหล้าไปถวายหลวงพ่อบ้างอาตมาก็นึกโถอุตตเจ้าเจ้าท่านไม่กินแล้วอุตตเจ้าท่านอิ่มบุญของท่านแล้วแต่ธรรมาก็ขัดใครไม่ได้นะอยู่เป็นปีนะทนไม่พูดนะจุดประทัดเอาเหล้ามาแก้บนคาราเปาทิ้งไข่นี่เยอะเลยโยมเป็นร้อยฟองแล้วมาเยอะเสียดายเอากลับบ้านมาไม่ถวายพระหรอกแต่อีตอนอะไรจริงๆเย็นๆก็เอาเหล้ามาถวายเอาหมูมาถวายแล้วก็มีจานข้าวเจ้าข้าวทรงหมอดูกันธรรมาก็เลยมานึกโอ้คนในกรุงเทพก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเรื่องพุทธศาสนาอ๋อเขารู้แต่ทางโลกเองเขารู้แต่เรื่องธรรมะกินรู้แต่เรื่องเรียนเป็นนั่นเป็นนี่ก็เลยมารู้อ๋อบ้านนอกสิบางคนรู้ดีเข้าใจสมาธิได้มากคือบางแห่งนะตอนหลังอาตมาก็อยู่แล้วก็มีพระมาบวชเพิ่มขึ้นจาก10องค์เป็น20องค์ทั้งคนเมืองนนท์และกรุงเทพมาทุกวันนี้มาบวชรวมๆปีหนึ่งก็รวมกันแล้วก็ร้อยกว่าองค์เราก็ได้กำลังจากคนพวกนี้ที่เข้ามาแล้วก็เข้าใจอะไรขึ้นเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นก็ออกไปสู่ประชาชนได้แล้วก็มีพวกครอบครัวที่เคยติดอบายมุขเนี่ยกินเหล้าเล่นการพนันเนี่ยแล้วพอมาเข้าวัดนี้ปุ๊บเขาก็เลิกหมดเลยมานั่งสมาธิถืออุโบสถแล้วก็ส่งลูกเนี่ยเรียนดีลูกก็ได้มาถือศีลตั้งแต่เด็กๆมานั่งสมาธิปัญหาครอบครัวก็หมดแล้วก็เรียนดีเงินทองอะไรก็พอใช้จ่ายซึ่งถ้ามองเผินๆก็เหมือนว่าวัดไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยวัดไม่ได้แจกเงินไม่ได้แจกอะไรเลยแต่ถ้ามองลึกไปทางด้านปรัชญาแล้วมองไปทางด้านจิตวิทยาแล้วมองลึกเข้าไปพระช่วยสังคมได้มากเลยช่วยกับใจญาติโยมเนี่ยให้ทิ้งเหล้าทิ้งบุหรี่และทำให้นักศึกษาที่อยู่ละแวกนั้นได้เข้ามาอบรมทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีอาจารย์เข้ามาอบรมก็เอาศีลธรรมเนี่ยไปสอนลูกศิษย์ให้นั่งสมาธิตั้งแต่อนุบาลเลยเด็กบางโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆน่ะสอบได้ดีมากเลยเพราะเด็กมีสมาธิและเด็กก็เรียบร้อยมากและครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยมีปัญหาในชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตอนที่พระยังไม่เข้าไปนะชีวิตเขาไม่รู้จะจับต้นจนปลายอย่างไรเลยเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เล่นการพนันกินเหล้าเที่ยวเตะฮาไม่มีที่พึ่งทางใจโยมพอพระเข้าไปปุ๊บเขาก็รวมจุดเดียวคือมุ่งมาสู่วัดเลยทุกวันนี้หลายร้อยครอบครัวที่เข้ามาสู่ธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ผลมากเลยที่มีครอบครัวหนึ่งก็เป็น
็เป็นผู้คุมเป็นผู้คุมคุกเป็นมหาบวชบวชเป็นมหาแล้วก็อยู่ไม่ได้เรียนปริญญาก็ศึกมาก็มาแต่งงานแล้วแกก็เลยสนใจเรื่องกรรมฐานแกปฏิบัติตอน2516อาตมาสมา2517แกบอกจะไปทำบุญวัดไหนเนาะวัดกรรมฐานไม่มีแกก็หาวัดกรรมฐานนะให้คนทำกรรมฐานมันก็ต้องไปหาพระอาจารย์กรรมฐานซึ่งสอนให้ถูกจริตตัวเองแกก็พอดีมาเจอวัดสังฆทานโอ้ยบุญของเราแล้วนะเราจะไปทำบุญที่นั่นแกก็นิมนต์เราไปเลยไปอบรมที่คุกบางขวางไปสอนสมาธิที่คุกแล้วแกก็มีพี่สาวพี่ภรรยาแกด้วยจะมาบอกว่าจะมาไม่จำเป็นต้องมาหรอกเพราะพวกโยมก็สอนเป็นแกนั่งสมาธิกันนะพวกผู้คุมนั่งสมาธิพอลูกเกิดขึ้นมาโยมสอนลูกเลยมีลูกสาว3คนภรรยาก็นักธรรมะคุยกันในบ้านนี่ไม่คุยเรื่องอะไรหรอกคุยกันธรรมะไม่เคยทะเลาะกันอยู่ลูกสาว3คนเดี๋ยวนี้เรียนวิทยาลัยเข้าคนตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าวิทยาลัยจุฬาคนนึงเป็นพยาบาลคนกำลังเรียนปีสุดท้ายที่สตรีนนท์คนเด็กพวกนี้สอบได้ทุนหมดเลยโยมซึ่งเป็นเด็กที่ไม่น่าว่าจะมีหัวดีเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าคนที่สุดแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นกรอบให้ลูกยังดีเลยเพราะพ่อแม่เนี่ยธรรมะเลยไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่สูบบุหรี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านซื้อกับข้าวมาบ้านแม่ก็เป็นคนดีไม่เอาเรื่องชาวบ้านมายุ่งยากกับตัวเองไม่ไปไหนไม่ทะเลทรายเสร็จแล้วก็อยู่ในบ้านนะก็กินข้าวแล้วก็คุยกันแต่ธรรมะลูกสาว3คนเนี่ยไม่มีแฟนเลยโยมบอกลูกสาวเขาไม่เรียนนี่ยังไม่มีแฟนเลยทั้ง3คนเขาบอกเขาไม่แต่งงานหรอกพ่อแม่คนผู้หญิงแต่งงานนี่คนโง่ทั้งนั้นเป็นทาสเขางั้นไอ้คนโตนี่คนโตบอกว่าตอนโตนี่กำลังเรียนจุฬาเนี่ยกำลังเรียนไอ้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยครูก็ดีมากเขาบอกว่าเวลาครูอธิบายเนี่ยเขาจะทำจิตว่างเลยอาจารย์นี่จะมาเขานึกว่าเป็นบุญของเขานะเขาบอกว่าเวลาเขานอนเนี่ยเวลาเขานอนหลับเนี่ยไอ้ที่ไหนที่เขาไปที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปเห็นก่อนทั้งนั้นเลยที่มีความรู้สึกว่าสมมติเขาจะมาจากศรีนครินทร์เนี่ยนะกลางคืนเขาจะเห็นแหละโอ้มีโยมนั่งอยู่ในภาพนั้นโต๊ะเป็นยังไงงานพูดยังไงเขาจะต้องอะไรมานั่งตรงนั้นตรงนี้ตรงหมดเลยเวลาเขาสอบออกเขาก็เห็นอย่างนั้นเลยอย่าเพิ่งหัวล้อสิพูดเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนะโยมนะเหตุผลมันต้องเป็นเหตุผลโยมไม่เป็นไรแต่แล้วตอนนี้ก็พอนั่น3คนที่ไม่รู้จักดูหนังนะโยมนะสาวทั้งคนไม่เคยไปดูหนังเลยแล้วมีชีวิตเขาไม่ได้ตึงเครียดนะโยมเขาไม่เคยไปดูหนังลงละครไม่เคยพาลูกไปเลยโยมไปกินข้าวนอกบ้านปิกนิกที่ไหนไม่ได้ไปเลยอยู่กันแต่ครอบครัวแต่เขามีความสุขลูกสาวเขาเนี่ยเลิกมาแล้วต้องดูหนังสือไม่แปลอะไรรักกันหนังสือไม่รักผู้ชายรักหนังสือชีวิตก็อยู่กับหนังสือไม่อยู่หนังสือเขาก็ทำการบ้านช่วยพ่อช่วยแม่ลูกสาว3คนไม่เคยพาไปดูหนังไม่เคยเสียเงินดูหนังเลยถ้าเข้าวิทยาลัยอยู่มีไหมใครมีบ้างไม่เคยดูหนังบ้างเคยหรือโอ้ไม่เคยเข้าโรงหนังใช่ไหมโอ้มีคนอันนี้3คนทั้งพ่อแม่พี่น้องอันนี้อาตมาอยากยกให้เป็นชีวิตตัวอย่างครอบครัวตัวอย่างซึ่งพ่อก็เป็นผู้นำที่ดีแม่ก็เป็นผู้นำที่ดีแล้วลูกนี่ต่อไปตมาก็ว่าพ่อเขาก็รู้ดีมากนะเขาเป็นมหาด้วยบอกถ้าลูกสาวเขาเนี่ยไม่ห่างจากศีลธรรมจะไม่เสื่อมจากความดีเลยขอให้ลูกสาวเขาได้มีศีลธรรมอย่างนี้ไปก็บอกลูกสาวเขาจะอยู่ตลอดไอ้คนที่เรียนเป็นพยาบาลสอบได้3ตอบได้3ที่แต่เลยเลือกเอาพยาบาลเขาบอกว่าแม่เวลานั่งสมาธินะช่วยอธิษฐานให้หนูไม่แต่งงานด้วยนะไม่ปรารถนาอะไรขออย่าให้หนูแต่งงานนะมันแต่งงานก็ได้ยังไงเนี่ยเราไปเรียนพยาบาลเนี่ยโอ้โหไส้ตับไตไส้พุงมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยผ่ามาดูแล้วนะหญิงชายน่ะเขารักกันตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันปลงกรรมฐานไปแล้วโยมใช่มันมีคนเดียวเท่านั้นแหละ
ร้อยหนึ่งจะมีสักคนเพราะไอ้เด็กมันได้อบรมจากกรรมฐานไปแล้วพอไปเจอซากศพมันเป็นกรรมฐานหมดเลยมันเลยไม่อยากแต่งงานเลยก็บอกแม่ขออธิษฐานให้ลูกด้วยนะอย่าให้ลูกแต่งงานเลยเป็นไงบอกเขาชาตินี้เขาจะมาช่วยพ่อแม่จะมาสร้างบารมีถ้าเขาเรียนจบเขาไม่หวังอะไรหรอกจะช่วยเหลือสังคมและไอ้คนโตนั่นบอกว่าไอ้คนโตนี่ฉลาดมากถึงมีหัวดีมากคนโตนี่สอบได้ทุนเหมือนกันสอบเข้าจุฬาเนี่ยก็บอกเขาเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะอาจารย์อธิบายจะจำได้หมดเลยอาจารย์ถามว่าทำไมหนูจึงจำได้บอกหนูทำจิตลงว่างอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรพออาจารย์อธิบายอะไรก็จิตจ่ออยู่ตรงนั้นเองมันติดหมดเลยตรงนั้นแล้วเวลาดูหนังสือจะสอบนี่บอกว่าทำจิตให้ว่างแล้วก็ดูเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาออกมาเป็นล็อกเลยคะแนนไอ้หนังสือที่จะออกข้อสอบนี่มันจะออกมาก่อนเลยออกมาเป็นตุเป็นล็อกมีความรู้สึกว่าต้องดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นแต่ดูก็ไปเป๊ะหมดเลยบอกว่าแม่เรียนไม่ยากหรอกบอกเรียนไม่ยากหรอกถ้ามีสมาธินี่เรียนไม่ยากสอบอะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรียนยากเลยแต่ว่าคนที่เรียนไม่มีสมาธินี่จึงยากอาจารย์เขียนเลขเขียนอาจารย์ผิดตัวนั้นผิดแล้วงั้นทักอาจารย์ทั้งเด็กทั้งห้องไม่มีใครเข้าใจเด็กคนนี้ทักบอกอาจารย์ผิดแล้วบอกผิดยังไงบอกตัวต้นมันผิดตัวปลายก็ต้องผิดงั้นตัวปลายผิดแสดงว่าตัวต้นมันตั้งเลขผิดอาจารย์ไปดูใหม่ผิดจริงๆฉันมีเลขาดีเป็นคนนึงแล้วต่อไปนี่สบายแล้วทันอาจารย์หมดเลยนี่เรียนแบบเจ้าชายสิทธัตถะโยมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเราเรียนแบบมีสมาธิอาจารย์บอกแล้วจำไว้หมดเลยเช่นอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนแบบองคุลิมานก็เหมือนกันนะหัวดีมากเช่นอาจารย์ไม่มีวิชาจะสอนสอนแต่อาจารย์อายนะโยมต้องให้เป็นหัวหน้าไปเลยนะความเรียนดีเนี่ยนะเลยต้องมาเป็นอาจารย์ในชั้นดีจริงๆแสดงว่าเขาตั้งใจมากเลยซึ่งอาตมาเชื่อว่าครอบครัวนี้เขาทำตัวได้ดีแล้วน้องสาวพี่สาวเขาเหมือนกันมาเลยแม่เพราะแม่ของสามีคนนี้นะเป็นนักกรรมฐานนี่มันเกิดมาจากแม่ของแม่คุณเป็นนักกรรมฐานก็ดึงลูกลงมาหมดเลยเนี่ยสร้างบ้านลูกเขยสร้างบ้านอีกคนนึงเป็นน้องสร้างบ้านราคาเป็นล้านยังไม่ยอมอยู่โยมไปอยู่บ้านเก่าๆก่อนรอตั้งเดือนนึงกว่าจะเข้าล็อกที่นิมนต์อาตมาไว้จะไปเปิดบ้านจะต้องให้พระนอนบ้านก่อนสร้างไว้เดือนนึงไม่ยอมมานอนบ้านตัวเองทำซะใหญ่โตอย่างดีก็เป็นนายธนาคารแล้วเมื่อคืนวานนี้นิมนต์ให้พระวัดเราไปนอนค้างคืนหนึ่งลูกเช้าก็ทำบุญแล้วก็จึงจะขนข้าวขนของมานอนบ้านเขาเขาต้องให้พระนอนบ้านเขาก่อนมาทุดงบ้านเขาก่อนก็ถือเป็นมงคลเท่านั้นเองโยมเขาเชื่อมั่นในความดีที่เขาสร้างบุญกุศลเนี่ยเขาบอกว่ามันได้โดยปาฏิหาริย์อะไรๆมันเกิดมาโดยที่บางครั้งมันไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยซึ่งบุญกุศลเนี่ยมันจะมีอะไรๆลาภเกิดขึ้นมาเองแล้วครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาก็ไม่เดือดร้อนซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างสบายแล้วก็ลูกเมียไม่สร้างปัญหาอะไรเลยแล้วการเรียนก็ไม่มีปัญหาเลยเด็กไม่ใช้เงินนอกประเภทเลยแล้วก็เขาบอกว่าแม่ไอ้คนโตนะบอกหนูจะแต่งงานได้ไงก็นกคู่หนูไม่มีไอ้แม่พ่อถามว่านกคู่เป็นไงก็นกคู่หนูยังไม่ลงมาเกิดอยู่เป็นเทวดาเหมือนมันก็พูดแล้วเหมือนความฝันบอกทำไมก็บอกตอนที่หนูมาเกิดเนี่ยหนีสามีมาเกิดเพราะเทวดาเจ้าชู้มีเมียมากเขาเลยน้อยใจเขาเลยลงมาเกิดแล้วเขาก็ไม่อยากจะแต่งงานเราเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้แฟนก็ยังไม่ลงมาเกิดอยู่เป็นบนสวรรค์นู่นก็นักศึกษาพูดนี้ว่าไงโยมเขาไม่ใช่คนงมงายใช่ไหมทุกวันนี้เขาก็กำลังเรียนอยู่ชั้นระดับปริญญาอย่างเงี้ยเขามีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาสมบูรณ์หมดเลยเขาบอกเขาเห็นอะไรที่เมื่อก่อนพ่อเขาเนี่ยนะพ่อเขาทำสมาธิเนี่ยเขาสามารถมีจิตวิทยาที่ทักจิตใจลูกได้บอกพ่อรู้ใจได้ยังไง
ึ่งบางครั้งเนี่ยหนูทำอย่างเงี้ยทำไมพ่อมาทักถูกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่น่าจะใครรู้พ่อบอกเอ๊ะมันครูได้ที่นักปฏิบัติเขาก็สงสัยพ่อก่อนนะแต่พอในนี้ก็บอกหนูเข้าใจพ่อแล้วว่าทำไมจึงรู้ใจคนได้คนเราถ้าเข้าถึงธรรมแล้วมันรู้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิธรรมะไม่ใช่คนก็เท่าคนแก่นะโยมนะเหมาะกับการนักศึกษาในธรรมแต่เขารับรองบอกลูกสาวคนเล็กไม่รับรองงั้นมันยังเล็กอยู่งั้นเพราะเขาบอกลูกสาวคนเล็กไม่รับรองแต่ว่าก็สนใจมาวัดมากกับเขาคนเล็กนั่นแหละแต่คนเล็กยังคงรักสนุกอยู่แต่เขายังไม่ได้ไปดูขนดูหนังที่ไหนลูกสาว3คนยังไม่เคยรักผู้ชายนะโยมยังรักเรียนรักหนังสือและไม่สนใจจะอ้อนพ่ออ้อนแม่ไปเที่ยวไหนทั้งหมดผู้ชายจะนัดไปไหนก็ไม่ไปแล้วไม่มีเพื่อนที่จะพาออกนอกลู่นอกทางเลยซึ่งคล้ายๆว่าเขาคอนโทรลตัวเองเป็นโยมคอนโทรลตัวเองได้ดีกว่าคนโตบางคนแต่ว่าสิ่งอันนี้โยมถ้าพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาแต่ว่ามันมีที่อาตมาประสบมาหลายชีวิตหลายครอบครัวที่ถูกธรรมะเป็นกรอบอย่างดีเหมือนกับรูปเป็นไหมโยมนะรูปทำไมก็หากรอบล่ะถ้ารูปสวยๆถ้ากรอบไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละเขาหากรอบดีๆราคาแพงๆมาใส่ไว้ยังดีกรอบรูปแต่ลองแปะไว้เฉยๆมันจะไม่สวยหรอกมันจะอยู่ไม่ทนศีลธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกรอบเลยใส่ไว้สวยเลยทุกวันนี้เขาลื้อกรอบทิ้งใช่ไหมโยมนะพยายามลื้อกรอบทิ้งก็ไม่ได้โยมต้องหากรอบใส่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศีลธรรมเป็นกรอบอย่างดีที่สุดซึ่งเราจะไปรื้อไม่ได้ต้องพยายามหากรอบใหญ่ๆกระจกดีๆใส่ให้มันสว่างไว้จะทำให้รูปนั้นเด่นชัดงามขึ้น

อันนี้อาตมายกตัวอย่างซึ่งชีวิตครอบครัวที่เขามีความสุขซึ่งเป็นบุญกุศลที่เขาสร้างไว้แต่ชาติก่อนด้วยกับชาตินี้ด้วยแต่ไม่ใช่อาตมาจะพูดให้โยมทำอย่างนั้นนะคือยกตัวอย่างว่าวันนี้โยมเชิญให้อาตมาพูดเรื่องศีลธรรมกับการเรียนแต่อาตมาก็เห็นว่าที่อาตมาคลุกคลีอยู่กับสังคมของญาติโยมซึ่งแนวทางอันนี้ที่พวกเราชักจูงกันอยู่ก็ให้เป็นไปอย่างนี้ซึ่งก็ต้องพยายามสร้างพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ให้กินเหล้าไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้ทะเลาะให้ลูกเห็นถ้าการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นในสังคมบ้านนั้นจะทำให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็เอามาคิดที่เรียนหนังสือแล้วก็มีปัญหาชีวิตแล้วก็ทำให้เด็กมีปมด้อยและการทำให้พ่อแม่เนี่ยเงินทองไม่พอใช้จ่ายก็ทำให้ลูกหนักใจในการเรียนกลัวจะเรียนไปไม่รอดอันนี้ก็เป็นปัญหาของนักศึกษาซึ่งก็เลยทำใจไม่สงบแต่ถ้าว่าพ่อแม่ปรับตัวได้อย่างนี้นะเงินเดือนน้อยแต่ทั้งสองคนมานะปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างนี้ตัดอบายมุขทิ้งให้หมดเลยเขาก็สามารถดำรงชีวิตให้ลูกนี่มั่นใจในการอยู่กินในการศึกษาของพ่อแม่ได้เด็กก็จะเรียนไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้มันมีปัญหามาจากอย่างนี้โยมมันสืบเนื่องมาจากพ่อแม่การเงินหรือการเป็นอยู่ของพ่อแม่มากระเตือนถึงเด็กนักศึกษาเมื่อรับรู้แล้วก็เลยมาถ่ายทอดเป็นอารมณ์อีกตอนนี้ก็เลยไม่มีสมาธิในการเรียนถ้าหากว่าประเทศไทยเรามีบุคคลอย่างนี้มากขึ้นนะปัญหาสังคมจะลดน้อยลงเลยแกไปธรรมดาผู้คุมคุกต้องใช้กระบองลงโทษนะนี่แกไม่ให้ใช้กระบองลงโทษหรอกแกเอาพวกคนเกเรเนี่ยมานั่งสมาธิและอบรมไม่เห็นเหตุเห็นผลมันคิดได้มานั่งสมาธิเกิดแล้วเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายมาเลยแล้วมีทำงานทำการอะไรนี่เป็นคนโทนที่ดีมากเลยก็มีคนเดียวเท่านั้นเองที่คิดไปในทางนี้ถึงว่ามีประโยชน์มากเลยในเรื่องสมาธิเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าญาติโยมเห็นว่าการศึกษาเนี่ยต้องควบคู่กับสมาธินะจึงจะไปรอดถ้าโยมเรียนแบบไม่มีสมาธิเนี่ยอารมณ์ปรุงสร้างปรุงแต่งอยู่เสมอไปเนี่ยจริงๆใจของเราตัวเราอยู่โรงเรียนในใจเราไปโน่นแล้วจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้วนัดโน่นนั้นนี่มันไม่มีสมาธิในการเรียนก็เรียนไม่ได้จำอะไรไม่ได้ไปทำการบ้านในการบ้านก็มีเพื่อนคอยอยู่ข้างนอกบ้านอีกก็ไปไม่ได้สมาธิไม่พอแล้วถ้าเราทำใจจดจ่ออยู่กับอันหนึ่งอันเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยนะเด็กคนเนี้ยเขาเรียนได้ผลมากเลยอาตมาว่าอานิสงส์ของการเขาทำสมาธิเนี่ยเขาจึงได้สอบได้แล้วก็ได้ทุนจริงอยู่บางคนอาจจะไม่ทำสมาธิหัวดีก็ได้แต่ว่าในสำหรับคนที่หัวไม่ดีแต่ทำสมาธิมันก็ทำให้ดีได้ทำให้ปรับปรุงสมองในคลื่นสมองของเราเนี่ยคนเราเนี่ยพอคิดมากเลยนะมันจะขึ้นหมดเลยความดันเนี่ยจะขึ้นสู่สมองหมดจะปวดหัวปวดท้องอะไรขึ้นมาเขาเรียกว่าประสาทตึงเครียดบางคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆประสาทลงกระเพาะถ่ายแล้วถ่ายอีกแค่นั้นเองไปหาหมอไม่ใช่อะไรระบบจิตใจไม่ดีบางคนคิดมากๆกลายเป็นโรคคันหมดเลยทั้งตัวพอแก้ใจตัวเองปุ๊บโรคคนนี้หายหมดเลยการปวดหัวการคิดปรุงสร้างอะไรก็หมดเรื่องสมาธิเป็นอย่างนี้โยมแต่มาเห็นว่านักศึกษาเนี่ยถ้าต้องการจะเรียนให้มันสมบูรณ์แบบก็ควรฝึกสมาธิเป็นในตัวแล้วก็พยายามทำใจให้ว่างให้เป็นการเรียนอะไรเนี่ยเราเอาจิตมาเป็นดวงเดียวจดจ่อมาเป็นดวงเดียวเนี่ยแล้วมันก็จะมีพลังอันหนึ่งที่ทำให้สมองของเราเนี่ยรับรู้ได้เร็วแล้วก็ความจำก็ไม่เสื่อมแล้วก็พยายามตัดปัญหาเรื่องเที่ยวเรื่องเตะฮาเรื่องปัญหาภายนอกนี่ไม่เอาพยายามให้ลดน้อยลงคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามีงานมียศมีตำแหน่งมีเพื่อนมากมายแต่ถ้าเราเรียนไม่จบล่ะเพื่อนไม่มีหรอกโยมเขาก็ทิ้งเราเขาก็ไปส่วนอื่นเลยเขา
ขาได้ไปเป็นครูบาอาจารย์เขาก็ลืมเราแล้วไอเราเลยหลงรักเพื่อนแท้ที่ไหนแล้วเราเลยเป็นห่วงเพื่อนเลยเรียนไม่จบก็หมดเพื่อนเลยไอเรื่องนี้จึงเรื่องสำคัญมากที่ว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกสมาธิกันจริงๆฝึกกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยก่อนจะนอนกราบพระไหว้พระแล้วก็ฝึกสมาธิเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นครูเรามาเป็นกรอบของใจจะใช้ได้ผลมากเอาลองสัก3เดือนโยมถ้าไม่ดีแล้วทิ้งเลยโยมแล้วก็ไปว่าอาตมาว่าท่านมาหลอกให้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้ผลตั้งอย่างเดียวขอสัก3เดือนโยมไปศึกษาอย่างอื่นโยมศึกษาต้อง4ปีใช่มั้ยค้นคว้าต้อง4ปีแต่อย่างนี้ขอ3เดือนเท่านั้นแหละถ้าระบบสมองโยมไม่จำดีขึ้นก็เลิกกันจะมาไปที่วัดป่านานาชาติเป็นพระบาลังไปคุยกับท่านแต่ก่อนท่านเคยมาอยู่ที่วัดเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ถามหาพระญี่ปุ่นเมื่อนี้จะมาพาโยมไปทุดงป่าช้าป่ามุมแมลงพระญี่ปุ่นเคยมาอยู่จะมา2พรรษาแต่ตอนนี้ท่านก็เที่ยวไปทุดงก็ไปถามเจ้าวาดวัดป่านานาชาติก็พอดีแวะไปเที่ยวก่อนท่านเคยมาทุดงเคยไปอยู่ป่าก็ถามท่านบอกเป็นไงพระญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่อิ่มตัวกำลังหลงวัตถุกำลังอยากได้เงินเหมือนคนค้าขายดีแล้วก็ขยันหากินคนญี่ปุ่นกำลังเริ่มทิ้งศีลธรรมไม่เหมาะกับการไปเผยแพร่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นเลยแบบหินนายานแต่ว่ายุโรปเนี่ยเหมาะกับการไปเผยแพร่เดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังอิ่มตัวคล้ายคนอิ่มตัวฝรั่งกำลังเห็นว่าวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นความสุขสงบมาทำลายความสุขทางใจยิ่งดิ้นรนหาวัตถุเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังแสวงหาธรรมะปีนี้มาบวชกัน14องค์บวชที่ป่านานาชาติบอกพวกคนเอเชียก็ใช่ว่าเหมือนพวกเราเนี่ยยังตื่นตัววัตถุอยู่ยังวิ่งหาวัตถุอยู่ทั้งคนไทยเนี่ยเขาก็ท่านไม่ว่าคนไทยนะแต่เราก็ต้องว่าคนไทยเนี่ยกำลังวิ่งหาเทคโนโลยีวิ่งหาวัตถุวิ่งหาแสงสีความเจริญคือมองข้ามศีลธรรมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาได้อยู่ตึกเป็นร้อยชั้นแล้วเขารู้แล้วมันไม่มีค่าอะไรสำหรับชีวิตเขาเขาได้ขี่รถเก๋งดีๆแล้วได้นั่งเครื่องบินได้ไปไหนมาไหนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเต้นรำกับร้องแล้วเขารู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเครื่องหลอกหลอนใจให้เกิดความปรุงสร้างเกิดประสาทตึงเครียดเขาเลยเห็นว่าศีลธรรมเท่านั้นเองที่จะทำของดีได้ตอนนี้ฝรั่งก็อิ่มตัวทางวัตถุกำลังขวนขวายหาทางสงบเหมือนกับฝรั่งเนี่ยถ้าจะเรียนสมาธิต้องจ้างกันนะไอ้ต้องจ้างคนมาสอนแต่คนไทยเราเนี่ยไปเรียนสมาธิไม่ต้องจ้างอาจารย์สอนอาจารย์แค่สอนโยมแต่ไม่มีใครอยากเรียนน่ะฝรั่งเนี่ยไปสอนระดับวิทยาลัยปริญญาเอกปริญญาโทเลยสอนสมาธิชั่วโมงหนึ่งต้องหลายดอนนะโยมก็เหมือนไอ้พระขมบ้านเราใช่ไหมพระขมข้างทางบ้านเราเราไม่มีใครกินหรอกปวดติ้งแต่มาเลเซียขายกรรมต้องหลายตังค์อยู่มันไม่มีอะไรต้องขายต้องซื้อกันผักบุ้งผักขมเนี่ยมาเลเซียขายกันแต่บ้านเราโอ้ยกินอะไรผักขมธรรมะก็เหมือนกันนะโยมคนไทยมันเฟ้อใช่ไหมวัดเต็มตาไปวัดจะเข้าจมูกคนก็เลยคนไทยก็เลยไม่ถือค่าของสมาธิว่าดีแต่ฝรั่งไม่เห็นค่าเหลือเกินเพราะมันหายากต่อไปนี่นะพวกฝรั่งมันจะเอาไปมันจะเอาไปเป็นเฟ้อนะโยมต้องไปเฟ้อแล้วไม่ต้องจ้างสอนแล้วกันเลยของเราเป็นของดีนะโยมนะฝรั่งเขามาเอาเราไปแต่พวกเราไม่สนใจเองสอนสมาธิในเมืองนอกได้เงินนะโยมเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์นะเขาสอนเป็นคอร์สนะคอร์สมีตีโทเอกด้วยนะคนนั้นนั่งสมาธิได้อย่างนี้ได้ตรีคนนี้นั่งนี้ได้โทก็มีใบประกาศให้ด้วยนะโยมนะพวกผู้หญิงพวกหลังสาวๆเนี่ยมันนั่งกันเยอะเลยอาตมาไปที่พุทธกยาน่ะมานั่ง

็ต้อง40กว่าคนบางทีปีนึงก็มาร่วม100คนเขาจัดทัวร์สมาธิมาอังกฤษมายุโรปเขามานั่งที่พุทธคยาอยู่ผู้หญิงไม่มีอะไรมีเต็นท์นอนกับพื้นดินเนี่ยบางทีก็นอนได้ใต้ทุนโบสถ์ตอนเช้าก็เดินจงกรมกันเป็นแถวทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็พอตกนั่งสมาธิตกเย็นก็นั่งไปถึง4ทุ่มก็พักก่อนเขามีระเบียบแล้วเขาไม่คุยกันเดินจงกรมนั่งสมาธิฝรั่งล้วนๆเลยโยมไม่ใช่เขาไม่สนใจนะนี่ตมาไปเห็นมาตั้ง5-6ปีแล้วที่พุทธคยานะเขาจะมาทุกปีในฤดูหนาวในปีใหม่แล้วจะมาแล้วเขาจะหลบหนาวมาจากประเทศเขาเขาจะมาทำสมาธิกันเดือนหนึ่งแล้วถ้าเดือนหนึ่งแล้วเขากลับแล้วใครจะเที่ยวต่อก็เที่ยวจะไปแสวงหาสำนักไหนที่นั่งสมาธิเข้าไปแต่มีอาจารย์สอนเนี่ย1เดือนที่วัดพุทธคยาแต่ไม่ใช่พระไทยสอนหรอกนะพระไทยสอนไม่เป็นหรอกฝรั่งเป็นครูสอนซึ่งก็เคยมาบวชอยู่ที่วัดพุทธธาตุบวชอยู่กับหลวงพ่อชาแล้วก็ศึกษาทุกสำนักเลยแล้วเขาก็ไปยุกสอนสติปัฏฐาน4เขาสนใจมากเลยโยมเป็นตะมังแล้วก็แหมทำไงแล้วจะให้คนไทยมารู้คุณค่าของสมาธิอย่างนี้ซึ่งฝรั่งเขาถือเป็นเรื่องสำคัญของเขาเลยนะขนาดไม่มีที่นอนนะโยมมากางเต็นท์นอนหน้ากุฏิพระฝนตกพรำๆก็เอาผู้หญิงสาวๆเนี่ยก็เลยโอ้ศีลธรรมเนี่ยมันมีสำหรับคนมีปัญญาที่เห็นทุกข์แล้วเขาต้องการสงบสุขถ้าคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นนะเรื่องสมาธินิยมจะมองเป็นของไม่มีค่าเลยแต่คนมีปัญญาได้จะเห็นว่าสิ่งอันนี้ที่จะปรับปรุงแก้จิตใจของเราได้ที่จะสร้างชีวิตของเราให้เด่นได้ไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะสร้างชีวิตเราให้ดีให้เด่นได้ในเรื่องเพราะคนเราไม่ทำสมาธินี่จิตใจมันจะยิ่งต่ำลงทุกวันความโลภจะมากขึ้นทุกวันความโกรธจะแรงขึ้นทุกวันความหลงลืมตัวจะมากขึ้นอารมณ์ที่เราสมมันจะพุ่มเพิ่มขึ้นไปเราเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งคิดมากนะยิ่งอยู่นานยิ่งฟุ้งซ่านมากแต่การทำสมาธิเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งสงบมากพอแก่ตัวแล้วปัญหาไม่มีเรื่องอารมณ์จะเป็นคนไม่เจ้าอารมณ์ฮะวันนั้นอาตมาพาโยมไปทุดงที่ประช้านะโยมเขากลัวกันพอดีศพมาเผาบอกไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาไปนั่งที่กองฟอนเขาก็ไม่อยากนอนกดกันแล้วเขากลัวกันอ่ะเลยไปนั่งกันอยู่ที่กองฟอนเนี่ยเขาก็ศพมันก็เผาลุกตลอดคืนนั่งกันเป็นกลุ่มเลยนั่งถึง3:00นะโยมถ้าปกตินั่งกันไม่ได้หรอกนะนั่งกันอยู่ได้ยัน3:00ยังเลิกกันกลัวผีกลับมาก็นอนไม่หลับอ่ะเลยต้องนั่งอยู่เราที่กองฟอนเลย3:00ยังกลับมาก็เลยรู้เรื่องวิธีการนั่งกำไรชีวิตนะกรรมฐานเนี่ยเป็นยอดบุญถ้าใครได้ทำแล้วปัญหาชีวิตจะน้อยลงอุปสรรคชีวิตจะน้อยอันนี้เนี่ยเป็นพระขันแก้วล่ะที่มันจะตัดเวรตัดกรรมตัดบาปตัดอกุศลปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยการเล่าการเรียนอะไรไม่ดีมันจะปรับดีขึ้นไปเองเป็นบารมีชั้นสูงพุทธเจ้าเราทำมาแล้วถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่ถึง 2,529 ปีหรอกมันดีจริงๆนะพุทธเจ้าเราจึงได้ทำเนี่ยก็เป็นของประเสริฐเลิศมันจะยกดวงใจเราเนี่ยให้พ้นจากไอ้มลทินที่มันเศร้าหมองเพราะของอันนี้ถือเราจะทำได้ไม่มากแต่ก็ให้มันเป็นนิสัยว่าก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยเวลามีทุกข์มันจะได้นึกถึงพระได้ทันแล้วก็ไม่มีน้ำตาคนนั่งสมาธิเนี่ยไม่เป็นคนใจอ่อนไม่เป็นคนเศร้าโศกจะพลัดพรากจากของรักก็ไม่มีน้ำตาถ้าคนไม่ทำสมาธิเนี่ยเป็นคนเจ้าน้ำตาทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็ลืมตัวแล้วก็แก้ปัญหาจัดจิตใจตัวเองไม่ได้การล่ำกำเรียนนี่ก็ต้องอาศัยสมาธิเนี่ยเป็นหลักนั่งสมาธิพอเป็นนิสัยสัก

15นาทีแล้วเผื่อคนไหนได้มีปัจจัยก็ทำต่อไปสมาธิก็เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละต้นก็ไม่หายกำไรดอกก็ออกเรื่อยโยมนั่งมากโยมก็ได้มากนั่งทุกวันก็เหมือนดอกออกทุกปีทุกเดือนคนที่ไม่นั่งสมาธิที่ขี้โกรธเจ้าลมก็เหมือนคนเอาเงินไปกู้เขาไว้เนี่ยไปทำสัญญากู้ไอ้ต้นก็เสียดอกก็เป็นหนี้เป็นสินของบุญเหมือนก็เอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกทุกวันการทำสมาธินี่ไม่ต่างอะไรมีเงินในธนาคารคนที่ไม่ทำบุญทำส่วนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนที่ไปกู้ยืมสินครับต้นก็เขาก็มาทวงดอกก็ต้องให้เขาฉะนั้นบาปนี่เหมือนคนไปกู้นี่ยืมสินต้องถูกเขาทวงอยู่เรื่อยฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยมันจะงอกออกทุกวันอะไรโชคดีได้มานั่งสมาธิเริ่มต้นปีนี้ดี2529ปีเลยคนเริ่มต้นชีวิตดีก็ดีเรื่อยชีวิตสงบก็สงบตลอดปีชีวิตวุ่นวายก็วุ่นวายตลอดปี นั่งหลับตาหลับตาตั้งตัวตรงๆเหยียดตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆเอามือมาประสานกันมือขวาจับมือซ้ายไว้แล้วก็สูดลมให้สบายสบายหายใจให้เต็มปอดหายใจให้เต็มปอดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำใจว่างเลยต่อไปนี้เราจะทำใจว่างไม่คิดอะไรทั้งหมดระลึกรูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะสงบกายสงบใจมีสติระลึกตั้งแต่ปลายผมเรื่อยไปตามไทถอยไปตามกระดูกสันหลังไปยันสะโพกอื่นนั่งไปถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาข้อเท้าหัวเข่าโคนขากลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วเต้นแรงเต้นก้อยก็รู้รูปดวงใจภายในนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทำใจให้ว่างขณะนี้กายของเราเป็นพระทำใจให้เป็นพระกายของเราเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญกายของเราเป็นสมาธิทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นพระพยายามละปล่อยวางความนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจให้ว่างปราศจากความคิดต่างๆเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งมาเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้หน้าตัวเองเป็นอย่างใดคิ้วตาจมูกปากลักษณะนั่งอย่างใด
พยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพระพุทธเจ้าได้ทำอานาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกวันตรัสรู้ได้สำเร็จจากการนั่งอานาปานุสติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้ายาวก็รู้ก็ลมหายใจเราเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจเราเข้าสั้นนึกอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกอยู่ที่สองช่องจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดตัวเขียวกลมสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทโทจนกว่าใจจะว่างใจจะสงบนึกน้อมติดไว้ที่สองช่องจมูกไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดลมหายใจแรงลมหายใจเบาหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดก็กำหนดรู้อยู่ที่สองช่องจมูกคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นที่ใจพุทโธผู้เบิกบานสงบระงับดับความคิดนึกต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเรานึกอยู่ที่สองช่องจมูกทุกเวลาถ้าหายใจยังไม่สงบก็นับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับห้าไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ทำอย่างนี้เนี่ยกลับไปกลับมาแล้วจิตจะสงบเองหรือจะนับไปถึงร้อยถึงพันก็ได้ตามแต่ถนัดที่กำหนดลมของเราการทำจิตให้ว่างคือการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงศีลเข้าถึงการปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามรรคการรู้จิตรู้ใจนั้นเป็นการรู้ทางออกบอกทางถูกเป็นทางสงบเป็นทางตัดกระแสความวุ่นวายของจิตทั้งหมดขอให้สงบอย่างเดียวสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับใจเราคนที่คิดอะไรไม่ออกนั้นเพราะความคิดมากสงบไม่ได้แต่คนที่มีสติปัญญาคิดได้เพราะใจของเราสงบได้คิดอะไรก็พุทโธกำหนดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณทำเล็ดถูกเขียวกลมสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกถ้าใจสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าใจไม่สงบก็หัดพิจารณาร่างกายสังขารอาการ32ของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงกระดูก
กระดูกศีรษะไปถึงกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองมีผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองถ้าจิตใจของเรารู้กายภายในจะทำให้จิตของเราเป็นบุญกุศลเป็นศีลสมาธิเป็นที่ตั้งของความสงบเป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าเราจับหลักใดหลักหนึ่งภาวนาเรื่อยไปก็จะทำให้จิตของเราสงบลงได้ง่ายกรรมฐานก็คือตั้งใจของเราภาวนาอยู่ที่กายใจนั่นเองสมาธิก็คือทำใจมั่นคงไม่ไปคิดอะไรมากมายคือทำใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาอยู่กับความรู้สึกภายในปัญญาก็คือการรู้เท่าทันความคิดตัวเองรอบรู้การปรุงแต่งของความคิดนึกนั่นคือตัวปัญญาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็คือรู้จักละความปรุงแต่งทั้งหมดได้เห็นอนิจจังเกิดขึ้นอนัตตาแปรปรวนไปในที่สุดทั้งกายและใจการศึกษาศีลสมาธิก็คือศึกษาจิตดวงเดียวภาวนาแล้วก็รู้ไปเองพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปจิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิไม่ไปคิดถึงเรื่องคนอื่นลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดไปจากใจเราบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็ต้องให้จิตของเรายอมรับน้อมรับเหมือนกับเราเอาแก้วน้ำที่มีภาชนะแก้วที่ไม่แตกไม่ร้าวเอามาใส่น้ำจึงจะขังอยู่ได้ใจของเราก็ต้องมีพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลและธรรมเป็นเครื่องรองรับทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาจากจิตใจที่สงบถ้าจิตใจของเราไม่มีพร้อมแล้วก็เหมือนกับใจที่รั่วใจที่ร้าวไม่เกิดความสุขสงบไม่ต่างอะไรแก้วที่แตกๆร้าวจะรองรับน้ำไม่ได้ฉะนั้นจิตใจของเราจะต้องพยายามสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาให้เกิดศีลสมาธิที่ใจเราเราจะได้อยู่ในความสงบระงับเป็นบุญกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราได้มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจิตคิดอะไรเราก็พุทโธแหละทุกลมให้ใจเข้าออกให้รู้กายชัดให้รู้ใจชัดให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะสองช่องจมูกของเราแล้วจิตของเราจะไปค่อยสงบไปเองสว่างทั้งตานอกสว่างทั้งตาในสว่างทั้งดวงใจของเราไม่มืดมนไม่คิดอะไรทั้งหมด

คิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้ใจตัวเอง คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธตั้งสติไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกก่อนจะลุกนั่งสมาธิทำความรู้สึกทั่วกายใจของเรารู้ว่าเรานั่งอย่างใดสงบมากสงบน้อยสุขทุกข์ที่ใจเราให้สำรวจที่ใจที่กายของเราพร้อมที่เราจะทำความรู้สึกทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายท

แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนะจ๊ะลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแต่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะลึกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือฝ่ามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จผลดังที่เราตั้งใจอธิษฐานการทำสมาธิจะเพิ่มพลังจิตของเราอย่างสูงแล้วทำทีไรอธิษฐานทุกครั้งไปคำอธิษฐานนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เราดียิ่งขึ้นไปไม่รู้จักความเสื่อมที่จะทำให้จิตใจของเรามีทุกข์เราต้องพยายามอธิษฐานบารมีจะสำเร็จผลก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตานะแผ่เมตตาเป็นไหมแผ่เมตตาเป็นไหมต้องหัดแผ่เมตตานะเรามีเมตตาก็แบ่งให้คนอื่นเขาจะได้มีความสุขทำบุญกุศลนี่จึงจะมีเมตตาคนได้นั่งสมาธิเท่านั้นจึงจะมีเมตตาคนไม่ได้นั่งสมาธิเมตตาไม่เกิดเพราะใจเก่าสมาธินี่เปลี่ยนใจใหม่แต่นั่งเมื่อไรก็แผ่เมื่อนั้นเพราะใจสงบจะพ้นความพยาบาทพ้นความโกรธเมตตานี่จะแบ่งไปให้กับสรรพสัตว์มีความสุขพลังอันนี้ใครไม่อยู่กับเราเราก็เขาก็มีความสุขด้วยคนมีเมตตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำให้บุคคลนั้นมีความสุขคนที่ไร้เมตตาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเสือกับงูใครไปอยู่ใกล้ก็เป็นทุกข์หวาดระแวงคนที่มีเมตตาเนี่ยมันมีความเย็นใครไม่อยู่ด้วยก็มีความสุขถึงไม่แผ่ก็เหมือนแผ่ฉะนั้นเราต้องทำสมาธิจะเกิดเมตตาเป็นพลังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด วันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็นึกว่าธรรมะที่อาตมาได้มาบรรยายในวันนี้ก็ขอให้เป็นของขวัญสำหรับปี2529เพื่อจะได้เอาไว้เป็นมงคลชีวิตเป็นที่ระลึกนึกว่าเราได้สร้างความดีเป็นกุศลเราทำอันหนึ่งในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์มีความสุขก็จงเพียรทำความดีพยายามฝึกสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปสุขวันนี้ก็จะสมหวังในชีวิตของเราวันนี้อาตมาขอให้ทุกคนเกิดราขอหยุดติ

0: ความดำริทั้งปวงเต็มที่ดันโดบนารสุยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสุยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: มีความสุขความเจริญ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเจริญอานาปานสติที่ถูกต้องเราต้องทำให้เป็นไปตามลำดับทั้ง16ขั้นเลยหรือไม่ครับอ๋อ16ขั้นอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยก็ถ้าบอกเป็นขั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องไปตามลำดับแต่จริงๆนะถ้าใช้คำว่า16ฐานนะทุกคนมันจะเข้าใจง่ายขึ้นว่ามันไม่จำเป็นต้องตามลำดับเรียกว่าไปตามความเหมาะสมและจริตของแต่ละคน16ขั้นเรามาดูก่อนว่า16ขั้นมีอะไรบ้างนะครับ16ขั้นหรือ16ฐานใช้คำว่า16ฐานน่าจะเหมาะกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าบอก16ขั้นเนี่ยเหมือนเป็นบันไดที่ต้องไปทำทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยแต่ถ้า16ฐานเนี่ยก็จะไปตรงไหนก็ได้นะทำความเข้าใจก่อนว่า16ฐานมีอะไรบ้างนะใน16ฐานเนี่ยแบ่งเป็นฐานละ4ฐานละ4ฐานที่1ขอไปฐานละ4เป็น4หมวดนะหมวดละ4ฐานอย่างนี้ก็ได้แบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ฐานฐานที่หมวดที่1เกี่ยวกับกายานุปัสสนานะก็มีเมื่อหายข้อ1ฮะฐานที่1เมื่อหายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเวลาหายใจเข้านะหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี่ฐานที่1ฐานที่2เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นฐานที่3เธอสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วกายในวงเล็บกองลมทั้งหมดหายใจเข้าเธอจะสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วกายวงเล็บกองลมทั้งหมดหายใจออกเห็นทั่วนะครับทั่วในที่ทั่วกองลมฐานที่4เธอสำเนียกว่าเราจะผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะผ่อนระงับกายสังขาร

จออกคือลมหายใจค่อยๆผ่อนไปจนบางทีมันเหลือเบามากเหมือนไม่มีนะส่วนหมวดที่2เป็นเวทนานุปัสสนาก็มี4ฐานก็คือถ้านับเรียงจากฐานในหมวดกายคือกายานุปัสสนาก็มาเป็นข้อที่5ข้อที่5ก็เธอสังเกตว่าเราจักเสวยรู้ปีติหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักเสวยปีติสวยรู้ปีติหายใจออกฐานที่6เธอสังเกตว่าเราจักเสวยความรู้เราจักเสวยรู้ความสุขหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักเสวยรู้ความสุขหายใจออกข้อฐานที่5คือรู้ปีติฐานที่6คือรู้ความสุขฐานที่7เธอสังเกตว่าเราจักเสวยรู้จิตสังขารหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักเสวยรู้จิตสังขารหายใจออกฐานที่8เธอสังเกตว่าเราจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกนี่ก็คนที่ถนัดดูเวทนาก็เข้ามาหมวดนี้ได้เลยอาจจะไม่ต้องไปที่กายก่อนมาดูเวทนาได้เลยก็คือตามลำดับของการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองครับส่วนใครที่ถนัดดูจิตก็มาหมวดที่3เป็นหมวดของจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานับเรียงข้อมาเป็นข้อที่9เป็นฐานที่9เธอสังเกตว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตหายใจออกฐานที่10เธอสังเกตว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกฐานที่11เธอสังเกตว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกฐานที่12เธอสังเกตว่าเราจักปล่อยเปลื้องจิตหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักปล่อยเปลื้องจิตหายใจออกนี่เป็นส่วนของจิตตานุปัสสนานะมี4ข้ออย่างละ4ข้อ4ข้อหมวดสุดท้ายเป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยข้อที่13เป็นฐานที่13ก็บอกว่าเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกฐานที่14เธอสังเกตว่าเราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกฐานที่15เธอสังเกตว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลสหายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลสหายใจออกฐานสุดท้ายฐานที่16เธอสังเกตว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลับคืนได้หายใจเข้าเธอสังเกตว่าเราจะพิจารณาเห็นความสลัดคืนได้หายใจออกหมวดกายก็ดูเป็นเน้นสมถะเน้นความสงบเห็นกายนะหายใจเข้าออกเห็นกายเห็นทั่วกองลมผ่อนระงับอะไรพวกนี้นะแต่พอเวทนาเนี่ยก็เท่าทันความรู้สึกความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นปีติรู้ทันส่วนดูจิตก็คือสภาวะของจิตที่เป็นยังไงมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสร่าเริงทำใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็กลายเป็นมีความตั้งมั่นจากนั้นก็ปล่อยวางส่วนธรรมานุปัสสนาก็เกิดปัญญาวิปัสสนานะเน้นตั้งแต่ข้อแรกนี่ก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นธรรมะในแง่ของความไม่เที่ยงในข้อแรกเลยฐานแรกมันถามว่าต้องเป็นไปตามลำดับทั้ง16ขั้นไหมเนี่ยก็อย่างที่ว่านะเราถนัดในแง่ของการเจริญสติในหมวดไหนก็การหายใจแล้วดูกายหายใจแล้วดูเวทนาหายใจแล้วดูจิตเนี่ยก็มักจะอยู่ใน3หมวดนี้พอทำไปแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ก็เข้าหมวดที่4คือธรรมะนะครับถ้าว่าไปตามลำดับบางคนก็ทำได้ตามลำดับเลยนะดูตั้งแต่ฐานแรกจนถึงฐานสุดท้ายได้เลยนะแต่บางคนเนี่ยถนัดดูจิตก็ท่านก็ดูหายใจไปแล้วดูจิตอาศัยกายที่หายใจเนี่ยเป็นฐานก่อนฐานทำสมถะไปแล้วพอมีจิตมี
รากฏการณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็รู้ทันจิตประมาณนี้นะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเอากายเป็นจุดตั้งต้นเอากายเป็นจุดตั้งต้นทำสมถกรรมฐานและดูจิตไปดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงดูจิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของจิตในลักษณะพัฒนาขึ้นมาอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะมีตั้งแต่เห็นปรากฏการณ์ในจิตรู้ทั่วถึงจิตแล้วก็เกิดร่าเริงเกิดความเบิกบานแล้วก็มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิจริงๆปีติมันอยู่ในเวทนามีปัสสัทธิก็ผ่อนคลายลงไปมีสุขแล้วเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้จิตเป็นสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็รู้ด้วยตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของจิตนะประมาณอย่างนี้นะคือบางทีก็สลับไปสลับมาใช่ไหมมีลำดับของการเกิดสัมมาสมาธิก็มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขแล้วก็มีสมาธิจะเห็นได้ว่าถ้าดูจิตนะมีปราโมทย์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของดูจิตแต่พอปีติมันอยู่ในเวทนาแล้วสลับไปสลับมาได้มีสุขสุขก็อยู่ในเวทนามีปีติก่อนแล้วค่อยมีสุขพอมีสุขก็เกิดสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นเกิดขึ้นกับจิตแล้วมีสัมมาสมาธิก็กลายมาดูจิตอีกอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปตามลำดับในอานาปานสติ16ขั้นบางทีก็จะเป็นลำดับของธรรมสมาธิก็จะเป็นสลับไปสลับมา ต่อไปนะยมดำยานแรกของวิปัสสนามีวิธีทำอย่างไรครับวิปัสสนามันถึงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเดี๋ยวลองดูวิปัสสนาญาณมันอยู่ในตั้งแต่เห็นความเกิดดับน่ะวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณ9น่ะมันจะเริ่มตั้งแต่เห็นความเกิดและความดับพร้อมกันมันเกิดเห็นในคราวเดียวเห็นเป็นประมาณว่ามีเกิดและมีดับก่อนจะเห็นตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะไปเห็นแยกรูปแยกนามก่อนจะเห็นแยกรูปแยกนามเห็นสภาวะทั่วไปก่อนก็คือรู้สึกตัวนั่นเองรู้สึกที่กายก็รู้แล้วแต่ถนัดเริ่มรู้กายทำกรรมฐานไปอย่างหนึ่งพอมีปรากฏการณ์ทางจิตคือมีความหลงเกิดขึ้นรู้ทันว่าหลงตอนรู้ทันว่าหลงเนี่ยรู้ในลักษณะว่าทำความรู้จักรู้จักสภาวะการทำความรู้จักสภาวะหมายความว่าเก็บข้อมูลรู้ว่ามีหลงเกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกรู้ในลักษณะเก็บข้อมูลแรกๆเนี่ยเก็บข้อมูลทำความรู้จักไปเนี่ยนะพอมันจำได้แม่นว่าสภาวะนี้เป็นอย่างนี้เช่นหลงเนี่ยมันตอนหลงเนี่ยจิตที่หลงเนี่ยมันรู้อารมณ์สารพัดเนี่ยคือมันไม่ยอมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปรู้อย่างอื่นสารพัดเลยซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่รวมแล้วเนี่ยมันคือหลงเวลามีสติรู้ทันหลงแรกๆก็จะทำความรู้จักสภาวะก็จำว่าถ้าไม่อยู่กับลมหายใจเรียกว่าหลงสมมติเราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานถ้ารู้ลมหายใจเรียกว่าสงบถ้าไม่รู้ลมหายใจเรียกว่าหลงซึ่งก็มากมายอะไรจำกัดจำนวนไม่ได้เลยคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลมหายใจถ้าใจไปรับรู้เนี่ยคือหลงทั้งนั้นแม้กระทั่งว่าไม่อยากหลงแล้วบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจนี่ก็หลงเพ่งนะหลงเพ่งก็จะไม่เห็นความจริงต่อไปได้เลยเพราะว่าเราปรับแต่งจิตเป็นแบบหนึ่งแล้วค่อยไปดูปรับแต่งให้ดีตามที่ปรารถนามีตัณหาอย่างหนึ่งอยากสงบแล้วก็ปรับแต่งจิตให้อยู่เฉพาะตรงนี้แล้วก็ค่อยดูด้วยการบังคับกดข่มอยากดีแล้วทำให้มันดีแล้วค่อยดูมันก็ไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นเอง
นี่แต่ถ้ายอมมันจะหลงเพลินก็รู้ทันมันจะหลงเพ่งไปก็ยังรู้ทันนะการที่ทำกรรมฐานไว้อย่างนึงเนี่ยพร้อมจะหลงไปเลยนะทำกรรมฐานด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอมีสภาวะหลงเกิดขึ้นก็แค่เก็บข้อมูลว่าหลงเป็นอย่างนี้จะไม่แก้ไขข้อมูลด้วยนะเหมือนทำวิจัยถ้าเราจะทำวิจัยอะไรสักอย่างนึงมีข้อมูลอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องบันทึกนะไม่งั้นงานวิจัยเสียนะงานวิจัยออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเก็บข้อมูลอันนี้ไม่ดีไม่เอาเลยไม่ได้ไม่ดีก็เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ทำกรรมฐานไม่อย่างนึงจิตหลงไปไอ้หลงคือไม่ดีในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่การทำความรู้จักเก็บข้อมูลว่าอันนี้มีหลงเกิดขึ้นไอ้ตอนรู้เนี่ยดีรู้แบบเนี้ยคือรู้แบบเก็บข้อมูลแรกๆก็รู้อย่างนี้รู้เก็บข้อมูลไปจนบางทีมันเห็นว่ามีหลงเกิดขึ้นแล้วมันรู้ด้วยใจเป็นกลางขึ้นมามันก็จะเห็นว่าแยกตอนรู้ใจเป็นกลางเนี่ยจะมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดวิปัสสนาญาณก็จะกลายเป็นว่าเห็นว่าหลงมีอยู่แต่จิตรู้อยู่ต่างหากอันนี้คือเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่รวมอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นคือเห็นว่าหลงแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือไม่รวมเกี่ยวกับความหลงนั้นเนี่ยมันแยกได้ระหว่างหลงกับรู้เนี่ยมันเหมือนอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันอยู่พร้อมกันนะแต่มันอยู่ห่างๆกันนี่คือเห็นแรกๆเป็นอย่างนี้เห็นแรกๆเหมือนหลงกับรู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะแต่รู้กับหลงเนี่ยมันแยกกันได้ก็เลยแยกรูปแยกนามดูไปดูไปอ้าวไม่ใช่นะจริงๆแล้วนะไอ้หลงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะหลงเนี่ยเกิดมาแล้วก็ดับแล้วมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ว่าที่มีอยู่เนี่ยมันดับแล้วที่มีอยู่แล้วที่มันเกิดมาเนี่ยนะมันก็ดับด้วยแล้วเกิดมาแล้วก็ดับด้วยเห็นทั้งเกิดทั้งดับในการเห็นครั้งเดียวเห็นว่าก็มีหลงมาแล้วก็ดับไปอันนี้คือวิปัสสนาญาณข้อแรกอุตตยัปปยญาณนะพอดูไปเนี่ยมันเริ่มสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพอหลงทำกรรมฐานไปหลงปุ๊บแล้วดูเห็นความหลงเนี่ยนะมันเริ่มสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าหลงมันเกิดมาแล้วดับอย่างนี้นะเห็นทีไรมันดับความจริงมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเห็นชัดเห็นความจริงที่เป็นจริงมากขึ้นคือจิตเป็นมันเกิดดับเป็นขณะจิตหลงเกิดขึ้นมาพอจิตรู้เกิดขึ้นมาปุ๊บจิตหลงก็เป็นอดีตไปแล้วทันทีพอจิตรู้เป็นปัจจุบันความจริงจริงๆก็คือว่าไอ้หลงที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยจริงมันดับแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยมันดูไม่ทันเห็นหลงปุ๊บมันเห็นว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันดับประมาณนี้พอหลงไปแล้วพอเห็นปุ๊บหลงเกิดมาแล้วมันดับด้วยเนี่ยทีแรกเนี่ยไม่เห็นดับนะทีแรกเนี่ยเห็นพอทำกรรมฐานไปแล้วหลงเห็นหลงนะเห็นแต่หลงเห็นหลงเกิดนี่คือเก็บข้อมูลในตอนเห็นแต่เกิดเนี่ยนะเห็นลักษณะเก็บข้อมูลถ้าเห็นว่าเกิดดับก็ขึ้นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรกอุตตยัปปยญาณแล้วถ้าพัฒนาต่อไปคือจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยนะมันดับแล้วที่เห็นมันดับแล้วเป็นพังขยานแล้วก็พัฒนาขึ้นประมาณนี้นะสรุปแล้วคือวิธีที่ให้เกิดวิปัสสนาญาณหรือข้อญาณแรกของวิปัสสนาก็คือว่าทำความรู้จักสภาวะไปก่อนมีอะไรเกิดขึ้นมารู้จักมันทำความรู้จักทำความรู้จักแล้วอย่าไปปล่อยให้ใจเพลิดเพลินไปอย่างเรื่องอื่นให้เริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ถ้าดูลมหายใจอยู่ก็พอรู้ว่ามีหลงเกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมฐานต่อเลยหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานต่อเลยไม่ปล่อยให้ใจมันไปรับรู้อะไรอย่างอื่นคิดเรื่องอะไรอื่นมาเสียเวลาเพราะการที่จะเกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้ไอ้จิตผู้รู้นี่เองจะต้องพัฒนาขึ้นมาถ้ารู้แล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่กลับมาทำกรรมฐานคือความฟุ้งซ่านจิตรู้เกิดขึ้นครั้งเดียวจากนั้นคุยกับมองโฉงเฉงอยู่ในหัวตัวเองตลอด1ชั่วโมงเนี่ยก็เสียเวลาไปเลยแทนที่จะกลับมาทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่เพื่อให้ตัวรู้เนี่ยเกิดหมดขึ้นบ่อยๆ
เพื่อพัฒนาตัวรู้นี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ทำมีแต่คุยกับตัวเองคุยแรกๆก็เป็นธรรมะคุยไปคุยมาออกไปทั้งโลกไปเลยสงครามไปถึงไหนแล้วเลยคุ้มๆไปเลยยาวจะมาอย่างนี้นะงั้นทางกรรมฐานไปหลงแล้วรู้แล้วทางกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกทางกรรมฐานต่อโดยพัฒนาตัวรู้ให้มันกลายเป็นรู้ที่ยอมรับว่าหลงมีจริงแรกๆเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลรู้แบบเก็บข้อมูลรู้ไปรู้มาเห็นว่าไอ้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยว่ามันไม่ใช่มีแต่เกิดนะมันเกิดและดับนี่คือวิปัสสนาญาณข้อแรกไปๆมาจริงๆแล้วที่รู้อยู่เนี่ยนะเป็นปัจจุบันรู้เป็นปัจจุบันแต่ที่หลงเป็นอดีตคือมันดับแล้วเลยเห็นแต่ดับเห็นว่ามีอยู่จริงนะแต่มันดับแล้วมันดับแล้วประมาณนี้แล้วถ้าเห็นถึงขนาดดับแล้วคือเป็นวิปัสสนาญาณข้อที่สองต่อไปโยมยุทธลีขอโอกาสครับผมเคยส่งการบ้านองค์หลวงพ่อท่านบอกว่าจิตถึงฐานแล้วผมจะไปต่อยังไงครับสภาวะตอนนี้คือไม่เพ่งส่วนตัวหลงแล้วรู้ทันไม่หลงยาวไม่หลงยาวเหมือนเมื่อก่อนในขณะภาวนาใช้สัญญานำในการดูไตรลักษณ์บ้างเห็นจริงบ้างก็ทำต่อถ้าท่านบอกว่าจิตถึงฐานแล้วแสดงว่าจิตถึงฐานหมายความว่ามีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าเคยทำกรรมฐานหลงแล้วรู้โดยใจเป็นกลางแล้วก็ทำต่อแล้วบางทีมันก็เสื่อมนะจิตถึงฐานคือสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วสัมมาสมาธิมันก็ไม่เที่ยงอยู่นะบางทีก็จิตถึงฐานคือมันรู้อะไรมันไม่เข้าไปจับอารมณ์นั้นนะแต่พอมันเสื่อมนะมันก็รู้อะไรก็จับอารมณ์นั้นอีกคือจิตก็เคลื่อนไปถลำไปถ้าเคลื่อนไปถลำไปเห็นว่ามันเคลื่อนมันถลำจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่นะเคยตั้งมั่นแล้วก็ตั้งได้ใหม่ง่ายขึ้นก็คอยสังเกตจิตมันถลำไปจิตรู้อะไรมันจะถลำมันจะเคลื่อนไปตอนที่มันเสื่อมสมาธิเสื่อมมันก็จะไปรวมกับอารมณ์จะถลำพอรู้ทันก็ตั้งมั่นขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ทันก็แค่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปก็ทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกรู้ได้ใจเป็นกลางก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ด้วยเดี๋ยวมันก็เห็นบ่อยๆเนี่ยนะจิตที่ตั้งมั่นก็จะเก็บข้อมูลลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้นเห็นสภาวะอะไรมันไม่เข้าไปแทรกแซงก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่ระดับไปเกิดวิปัสสนาญาณคือเจริญวิปัสสนานั่นเองดูไปบางทีก็เสื่อมไปไม่เป็นไรทำใหม่วันนี้นะบางทีมันเสื่อมไปเราอาจจะพิจารณาได้เหมือนกันว่ามันเป็นไปเองทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแม้กระทั่งจิตที่ตั้งมั่นเองก็หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็เสื่อมดับไปเห็นอย่างนี้คือเห็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุดับปัจจัยถ้าเราทำในลักษณะเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมใส่ความสม่ำเสมอเข้าไปผลมันไม่เหมือนเดิมนะก็เนี่ยบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตานะจะต้องทำให้เหมือนเดิมทำสม่ำเสมอถ้าไม่สม่ำเสมอนะตอนขยันก็ตั้งมั่นไม่ขยันก็เสื่อมอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะไม่เห็นว่าจิตมันบังคับไม่ได้จะรู้สึกว่าตอนเราขี้เกียจมันเสื่อมพอเราขยันมันก็ตั้งมั่นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าถ้ากูทำกูก็ทำได้ถ้ากูไม่ทำมันก็เสื่อมไปมันก็กลายเป็นกูอยู่แต่ถ้าทำสม่ำเสมอยังมีความสม่ำเสมอคือสม่ำเสมอคือขยันสม่ำเสมอไม่ใช่ขี้เกียจสม่ำเสมอขยันสม่ำเสมอจะปรากฏการของการภาวนามันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เสื่อมไปแต่ก็เห็นว่าจิตบังคับไม่ได้แต่ก็ทำอยู่ฝึกอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็มีไตรลักษณ์เดี๋ยวก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้เห็นแต่ตอนที่บอกว่าใช้สัญญานำในการดูไตรลักษณ์บ้างเห็นจริงบ้างเนี่ยมันหมายความว่ามีการคิดนำใช่ไหมมีสัญญาใช้สัญญานำก็คือคิดนำนั่นเอง
คิดนำทำได้แต่ให้รู้ว่าเอ๊ะยังเป็นคิดอยู่นะอย่าไปเชื่อว่าเป็น

0: อย่าไปเชื่อว่าการคิดอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกต้องไม่ใช่นะคิดได้ในคราวที่ว่ามันเริ่มตื้อๆว่าคิดนำสักหน่อยคิดนำแล้วเนี่ยลองไม่คิดแล้วก็เห็นเอาเพราะว่าไตรลักษณ์เนี่ยคำกริยาที่ใช้กับไตรลักษณ์คือเห็นไม่ใช่คิดเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดถึงไตรลักษณ์ไม่ใช่ท่องไตรลักษณ์ด้วยต้องเห็นหมายความว่าเห็นสภาวะอยู่ด้วยใจตั้งมั่นแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์เองจริงๆมันไตรลักษณ์เนี่ยเป็นไปทุกๆขณะอยู่แล้วแต่จิตมันไม่มีคุณภาพพอจะไปดูก็จิตที่มีคุณภาพพอที่จะดูเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์คือจิตตั้งมั่นเหมือนการที่เราเอาแต่คิดแล้วไม่ตั้งมั่นต้องยอมดูด้วยใจเป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นมายอมดูด้วยใจเป็นกลางแต่ตอนยอมเนี่ยมันจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิประมาณนี้นะบางทีบอกใช้สัญญานำในการดูไตรลักษณ์เนี่ยบางทีมันเคยชินเอาแต่คิดแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ก้าวหน้านะต้องยอมโง่บ้างยอมที่จะไม่พูดอะไรในใจบ้างประมาณนี้ทราบว่ามีปัญหามีคำถามจากทางสถานีใช่ไหมครับนี่หมดเลยครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับมีคำถามจากโยม Coffee Peace นะครับ1537สอบถามอาจารย์ว่าคุณโยมบอกว่าใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมพอกำหนดรู้ลมจิตเบาโล่งว่างรู้เฉยๆเวทนาดับสังขารดับผัสสะดับแต่มันมีแค่จิตไม่ยึดเกาะเกี่ยวรู้ลมใจเป็นอิสระเวลามีอะไรเกิดขึ้นกระเพื่อมก็รู้เฉยลึกรู้ตัวทั่วพร้อมยมธรรมถูกทางไหมครับอาจารย์เมื่อเห็นกระบวนการเกิดดับทีบ่อยๆยังไปสู่วิราคะธรรมเกิดความเบื่อหน่ายในการมองขันธ์5และกามเห็นโทษภายในกามมีความคิด อยากจะออกบวชตัวนี้เป็นกิเลสตัณหาซ้อนไหมครับอาจารย์ก็เรียนถามเท่านี้ครับ
0: เห็นบอกว่าเวทนาดับสังขารดับผัสสะดับอันนี้อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ารู้ลมแล้วใจยังกระเพื่อมอยู่นะยังก็ยังมีเวทนามีสังขารมีผัสสะอยู่นะเห็นแต่ว่ามันอาจจะเบาจนสังเกตไม่ออกแต่ว่ามันมีการกระเพื่อมเนี่ยก็คือยังมีผัสสะอยู่การกระเพื่อมนั่นเองนะมันแสดงถึงความก็เรียกอะไรความหวั่นไหวความหวั่นไหวในใจซึ่งไม่ต้องไปห้ามถ้ามันกระเพื่อมไปเรารู้ทันว่ากระเพื่อมเห็นอะไรแล้วกระเพื่อมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทั้งดีและไม่ดีกระเพื่อมทั้งหมดเลยดีก็บางทีก็ไหลจมไปกับสิ่งนั้นก็คือมีความเคลื่อนทนดูไม่ได้เหมือนกับว่าทนดูอยู่เป็นตั้งมั่นไม่ได้เมื่อไหลรวมเข้าไปคือถลำไปไหลไปพุ่งไปหาสิ่งที่ชอบพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไปจับนะจับเพื่อทำลายมันจับเพื่อจะผลักมันแล้วก็จับแล้วอยากจะผลักมันออกไปคือเอามือไปจับไปแล้วเนี่ยประมาณนี้จิตก็จับนะไม่ชอบอะไรมันก็ไปจับสิ่งนั้นเหมือนกันหมายความว่ามันทนอยู่ดูแบบตั้งมั่นไม่ได้มันก็เพิ่มเข้าไปมันถลำเข้าไปมันไม่ได้อยู่แบบตั้งมั่นอยู่ปรากฏการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยให้รู้ส่วนความเบื่อความหน่ายในขันธ์ห้าเห็นโทษของกามเห็นภัยในกามพวกนี้ก็ดูอย่าเพิ่งเชื่อบางทีมันอาจจะเป็นคิดนำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามองแล้วคิดในแง่ธรรมะมันก็ยอมลงว่าจะเบื่อแต่พอ สมาธิเสื่อมหรือว่าถูกกระตุ้นด้วยผัสสะต่างๆมันอาจจะเกิดหวั่นไหวมันคราวนี้เป็นความหวั่นไหวเวลาเจออะไรแล้วหวั่นไหวในแง่เข้าไปจับให้รู้ทันเวลาเข้าไปจับเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปมันอาจจะใช้วิธีว่าดูความหวั่นไหวก็ได้นะเห็นอะไรหวั่นไหวเหมือนคำว่ามันไม่ได้อยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันใจไม่เข้าไปจับอะไรก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นแต่ถ้าไม่ตั้งมั่นก็ใจมันทนไม่ได้มันจะเข้าไปจับมันความเคลื่อนตรงนี้เนี่ยที่มันเคลื่อนไปเพราะมันมีการให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีทั้งดีและไม่ดีจับหมดเลยนะเข้าไปจับอันนี้ดีก็ชอบเข้าไปจับอันนี้ไม่ดีก็จับเกลียดนั่งนี่ก็จับจับอยู่จิตก็ไปจับกับไอ้หนังนั่นแหละว่าเนี่ยชอบคนนี้จังเลยก็ชอบก็ไปเข้าไปจับชอบสภาวะนี้ก็ไปจับสภาวะนี้ประคองเอาไว้ไม่ชอบสภาวะนี้ก็ไปจับเพื่อจะทำให้มันหายไปแต่จับปุ๊บมันยิ่งชัดเห็นก็ดูนะดูตอนที่มันมีความหวั่นไหวในปรากฏการณ์ที่มาเข้าสู่ความรับรู้รับรู้อะไรแล้วมันหวั่นไหวรับรู้อะไรแล้วมันถลำลงไปลองดูนะแต่เรื่องที่ว่ามองเห็นแล้วก็เห็นโทษภายในกามมีความคิดอยากออกบวชเนี่ยดูสักพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อมันถ้าเชื่อมันไปตอนนี้เกิดไปบวชแล้วก็เสื่อมขึ้นมาแล้วสมมติว่าตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งคู่ครองแล้วปรากฏว่ามันเสื่อมแล้วก็อยากกลับบ้านก็นี่ก็ไปไม่ถูกแล้วบางคนเป็นอย่างนี้นะไอตอนอยู่บ้านเนี่ยก็คิดอยากบวชพอบวชขึ้นมาคิดถึงบ้านดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาให้ชัวร์ดูนานๆท่านบอกว่าให้ดูสัก3เดือนถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่พอเชื่อได้แต่ถ้ามันเริ่มเสื่อมก็ต้องสังเกตด้วยถ้าเห็นมันเสื่อมนะให้ดีใจดีแล้วที่ไม่เชื่อประมาณนี้ไม่ใช่ประคองรักษาไว้ตอนมันเสื่อมไม่อยากดูก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเสื่อมพอมันเสื่อมก็ไม่อยากดูนี่ก็ไม่ได้ต้องซื่อตรงซื่อสัตย์กับตัวเองปรากฏว่าก็คำแนะนำก็คือบอกว่าให้ไปดูจิตที่มันเคลื่อนไปจับจิตที่มันหวั่นไหวเวลามีผัสสะหรือมีการกระทบกระทั่งกับโลกในมงคลสูตรนะพุทธัสสโลกธัมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติเมื่อจิตกระทบกระทั่งกับโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหวนี่คือลักษณะของผู้ฝึกมาแล้วนะของเราเนี่ยเจอโลกธรรมแล้วหวั่นไหวจะเป็นเรื่องปกติให้รู้ทันตอนมันหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวเนี่ยหลังลักษณะของพระอรหันต์พระอรหันต์จะมีจิตพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโสกังวิรชังเขมะเป็นคุณสมบัติ4ข้อนี้เป็นของพระอรหันต์ของเราเนี่ยพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสกัมปติคือยังหวั่นไหวอยู่ยังเป็นปกติของปุถุชนนั้นถ้าหวั่นไหวรู้ว่าหวั่นไหวจะปลอดภัยถ้าพยายามจะไม่หวั่นไหวมันจะเหมือนกลายเป็นว่าไปแทรกแซงพยายามไม่รับรู้หรือพยายามดึงจิตออกมาหรือว่าพยายามกดข่มเอาไว้นะครับให้รู้ทันนะแต่ถ้ามันเห็นความหวั่นไหวและรู้ไปตามที่เป็นจริงจะปลอดภัยกว่าค่อยๆไปดูใจที่มันหวั่นไหวดีกว่านะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับหมดคำถามครับพระอาจารย์ครับ
0: โยมอะไรเอ่ยโยมอาภาวี โยมอยากพิจารณากระดูกจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเจ้าคะรบกวนพระอาจารย์ด้วยมีที่เริ่มได้หลายที่นะครับ

บางท่านเนี่ยถนัดในการมองเป็นรูปมันจะเริ่มจากตา เหมือนเวลาเรารับรู้อะไรเนี่ยมักจะถนัดใช้ตาดู ความรู้สึกของความเป็นเราเนี่ยจะเริ่มจากตาดังนั้นเวลาเห็นกระดูกท่านแนะนำอย่างนี้นะให้นึกถึงไอ้รูโบตรงตาเนี่ยกระโหลกของเราเนี่ยนะมันจะมีรูโบอยู่ตรงตาถ้ามันตรงนี้มันไม่ถ้าตรงนี้มันมีกระดูกนะตาก็จะไม่มีที่ออกใช่ไหมมันต้องมีช่องออกให้ลูกตานี่ออกมาดูโลกแล้วเราก็เอาตรงความรับรู้ในการรับรู้รูปคือดวงตาเนี่ยนึกถึงว่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันอยู่ข้างในกระโหลกที่เป็นช่องกลมๆแล้วก็ค่อยนึกภาพขึ้นมาว่ามีกระโหลกอย่างนี้มีจมูกไอ้จมูกเนี่ยจริงๆไอ้ดั้งเนี่ยนะเป็นจมูกอ่อนเฉือนไปแล้วก็เป็นกลายเป็นรูสองรูตรงนี้มีปากด้วยมีฟันด้วยไอ้ปากริมฝีปากเนี่ยหายไปก็เหลือแต่ฟันพอถึงฟันแล้วก็จะนึกให้ชัดขึ้นก็เอาลิ้นดุลก็ได้นะลิ้นดุลฟันที่อยู่ในช่องปากเนี่ยนะลองนึกถึงฟันแล้วก็นึกยากก็เอาลิ้นดุลก็ได้ลิ้นดุลปุ๊บเนี่ยจะเจอฟันล่างก่อนนะฟันล่างเห็นฟันล่างแล้วประกบเข้าไปกับฟันบนลองขยับดูอ้าวกลายเป็นกะโหลกที่มีขากรรไกรพังงาบอยู่วันนี้เริ่มจากเนี่ยนะเริ่มจากกลมๆเป็นช่องว่างนะตรงนี้เป็นช่องว่างฟึบขึ้นมาเป็นหัวกะโหลกขึ้นมาได้เลยถ้าชำนาญแล้วแรกๆก็เห็นช่องว่างของดวงตานี้ก่อนช่องว่างแล้วก็อ๋อเนี่ยหน้าผากมันเนี่ยขาวๆลงไปถึงตรงนี้จะมีโครงอะไรกระดูกสันหลังขึ้นมารับให้หัวกะโหลกนี้ไว้ตรงที่จะมาประกอบเป็นขากรรไกรเป็นฟันเนี่ยใช้ลิ้นช่วยดุลเข้าไปฟันอยู่ตรงนี้แสดงว่าคางอยู่แถวนี้ขากรรไกรตัวนี้เป็นจุดหมุนในการขยับขากรรไกรนะเอาตรงหัวกะโหลกก่อนนึกถึงหัวกะโหลกก่อนนะถ้าบางคนเนี่ยถนัดดูฟันเลยนะถนัดดูฟันก็เริ่มที่ฟันว่าเอาลิ้นดุลเลยนะลิ้นดุลแล้วก็นึกถึงฟันเราเนี่ยไม่ได้ขาวจั่วนะมันเหลืองๆของใครดำก็ดูดำนะก็ดูไปตามจริงใครน้ำตาลก็ดูน้ำตาลไปใครขาวเหรอโอ้โหหายากอยู่นะมันลองดูร้านทำฟันปลอมไม่มีฟันไหนที่ขาวจั่วนะถ้าทำฟันปลอมมาขาวจั่วเนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่เข้ากับของจริงจะสีเหลืองหม่นๆเนี่ยหม่นมากหม่นน้อยก็แล้วแต่คนดูไปมันก็เกือบจะขาวฟันเกือบจะขาวนึกถึงฟันตัวเองได้แล้วพอมองคนอื่นเวลาเขายิ้มแฉ่งมาเนี่ยปึ้งเห็นเขาเป็นกระโหลกไปเลยเห็นเขาเป็นกระโหลกไปเลยของเราเนี่ยเริ่มจากฟันก่อนก็ได้บางคนถนัดอย่างนี้ดูฟันนึกถึงฟันก็เป็นกระดูกที่มันเป็นชิ้นๆเรียงกันอยู่บนขากรรไกรแล้วก็ค่อยๆประกอบร่างเป็นกะโหลกว่าดีนะแต่ถ้าจะดูตั้งแต่ไอ้ตาที่เห็นเนี่ยมันเห็นได้เพราะว่ามันอยู่ในช่องว่างของกะโหลกก็กลายเป็นเห็นสองรูนี้ก่อนแล้วค่อยๆนึกกลายเป็นหน้าผากเห็นเป็นโหนกแก้มก็เห็นฟันบนฟันล่างประกอบมาจากลิ้นที่เราดุลอย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็จะง่ายเหมือนกันแล้วแต่ถนัดก็แล้วกันลองเสนอให้สองวิธีเริ่มจากเหมือนตามองอยู่เนี่ยนะตามองเนี่ยมันมองได้เพราะอยู่ในช่องว่างของกะโหลกช่องว่างนี่เป็นสองช่องนี้ฟึบขึ้นมาเป็นหน้าผากลองดูนะลองนึกดูนะฟึบขึ้นมาเป็นหน้าผากแล้วมันเหมือนเป็นเห็นครึ่งบนของกะโหลกตรงนี้มีโหนกแก้มเนี่ย

0: เราก็จะมาเป็นฟันฟันจะรู้สึกถึงฟันได้ลองเอาลิ้นช่วยดุลอยู่อย่างนี้แล้วนึกถึงเฉพาะฟันแล้วก็ตรงนี้เป็นคางเห็นกระโหลกได้แล้วเนี่ยก็ง่ายแล้วนึกถึงกระโหลกนี่ไปเลยก็ได้แต่บางคนมันนึกถึงภาพมันยากภาพจากการมองมันยากก็ใช้สัมผัสคือเอาลิ้นช่วยลิ้นช่วยดุลที่ฟันเห็นฟันก่อนเห็นฟันแล้วก็ค่อยๆเห็นกระโหลกขึ้นมาก็ได้นะครับบางคนก็มีตัวช่วยนะไปกินไก่กินปีกไก่แล้วอ้อแขนเราก็พอกับปีกไก่อ้อแขนเราก็มีกระดูกอย่างนี้แหละไปกินหมูเอ้ากระดูกหมูกินขาหมูกินสะโพกหมูอ้อกระดูกมันเป็นอย่างนี้ก็ลองดูนะซี่โครงหมูซี่โครงเราก็พอๆกันแต่มันอาจจะนึกประกอบเป็นโครงร่างยากนะความรู้สึกอาตมาเนี่ยเริ่มจากความรับรู้ในส่วนหัวเนี่ยมันจะง่ายเห็นตาเนี่ยมันอยู่ในรูเบ้าตาปุ๊บว่ากลายเป็นว่าเห็นกระโหลกได้เลยลองดูนะต้องไปฝึกดูต่อไปโยมตวงพรขอโอกาสค่ะสภาวะของจิตตั้งมั่นควรแก่การงานต้องเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นควรแก่การงานนั่นก็คือจิตที่เป็นสัมมาสมาธินั่นเองนะจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าถ้ารู้จักจิตตั้งมั่นเนี่ยจะรู้ได้ง่ายถ้ารู้จักจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือรู้อะไรมันจะไปจับอยู่กับสิ่งนั้นรู้กล่องสีทองเนี่ยจิตจะอยู่ที่กล่องสีทองเวลามีเสียงนกร้องจิตจะไปหานกเลยเห็นจิตฟุ้งไปมีใครเดินผ่านมาใจสนใจเขาเนี่ยจะพุ่งไปหาคนนั้นจิตจะไปอยู่ที่นั่นถ้าดูต้นไม้จิตไปอยู่ที่ต้นไม้เมื่อนี้นะมีความรับรู้ของจิตอยู่ที่ไหนมันจะเคลื่อนไปตามจุดนั้นถ้าดูโทรศัพท์ก็อยู่ที่จอจิตจะเคลื่อนไปที่จอนี่ไม่ตั้งมั่นเมื่อนี้แต่ถ้าจะฝึกให้เกิดจิตตั้งมั่นลองหากรรมฐานทำสักอย่างหนึ่งก่อนคืออยู่ๆเนี่ยนะจะมาดูจิตที่มันเคลื่อนไปเนี่ยดูยากเหมือนกันนะต้องหาที่อยู่ของจิตสักที่หนึ่งเช่นลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยนะแล้วพอมันเผลออาการเผลอเนี่ยคือว่าจิตไม่รับรู้ที่อื่นตอนดูลมหายใจจิตอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะพอเผลอแล้วจิตไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วมันดับจากตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นมันเคลื่อนไปแต่ความที่มันยังมีสติไม่พอที่จะเห็นเกิดดับเนี่ยมันดับตรงนี้สมมติดูลมหายใจแล้วก็สนใจดอกไม้เนี่ยนะตอนจิตอยู่กับลมหายใจคือจิตอยู่ที่นี่อยู่ที่ลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกนี่แล้วพอสนใจดอกไม้สมมติดอกนี้นะสนใจดอกไม้เนี่ยมันก็จะไปทำความสนใจตรงนี้มันก็จะไปตรงนี้ถ้าเห็นว่าจิตอยู่ที่ดอกไม้แล้วจะเนี่ยนะคือเห็นมันหลงไปแล้วจิตมันหลงไปแล้วถ้าหลงแล้วไม่เห็นว่ามีราคะชอบดอกไม้ตัวนี้มีราคะรู้ทันว่ามีราคะก็ยังได้แต่นี่ในการที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยนะตอนมีราคะรู้ทันว่าจิตมีราคะด้วยใจเป็นกลางก็เห็นว่าเมื่อกี้จิตอยู่ตรงนี้แต่ตอนรู้เนี่ยความรู้สึกมันอยู่แถวๆนี้เห็นว่าจิตเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะตอนนี้จิตที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ทำอะไรกับจิตที่มันไปจับจิตดอกไม้นี่นะจิตตัวนี้ก็จะตั้งมั่นเลยนี่คือรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรยอมรับว่ามีจิตเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นหรือลมหายใจไปพอมันสนใจดอกไม้เนี่ยจิตมันจะดับจากตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นนั่นแหละความที่เราสติยังอ่อนอยู่มันไม่เห็นเกิดดับแต่เห็นว่ามันเคลื่อนไปตอนที่จิตอยู่ที่ลมหายใจแล้วสนใจดอกไม้มันจะจิ้วไปเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นนี่คือการทำจิตตั้งมั่นอีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นเกิดดับเลยเนี่ยมันได้เลยได้จิตตั้งมั่นแน่นะแต่มันยังไม่เห็นเกิดดับเพราะส่วนใหญ่แล้วจิตยังไม่ไหวพอสติยังไม่ไหวพอนะฉะนั้นทำกรรมฐานไปด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอหลงแล้วรู้ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ที่จะเป็นกลางเนี่ยจะได้จิตตั้งมั่นหรือบางทีเห็นจิตเคลื่อนไปเลยตั้งแต่แรกที่มันหลงหลงไปแล้วรู้เนี่ยหลงไปนานแล้วค่อยรู้เนี่ยมันจะเห็นว่าจิตมันไปนู่นเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่ถ้าเห็นตั้งแต่แรกที่มันหลงนะมันจะเห็นรู้สึกว่าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นั้นเราไปฟิวไปนู่นเลยขณะแรกแห่งความหลงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วรู้ทันเลยเนี่ยนะมันก็จะเห็นจิตเคลื่อนประมาณนี้นะลองทำดูไม่ต้องเห็นจิตเคลื่อนก็ได้ถ้ามันเห็นแล้วยากเนี่ยก็ไปดูว่าจิตหลงไปแล้วยอมรับว่าความหลงมีจริงไอ้ตอนยอมรับเนี่ยจะได้ตั้งมั่นแต่ถ้าไม่ยอมนะหลงไม่ดีเลยก็จะไปแก้พอไปแก้ไม่ตั้งมั่นแล้วต้องการจะแก้ก็ต้องไปคว้าจิตแล้วจิตก็เคลื่อนไปจิตที่รู้เนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันเคลื่อนไปคว้าจิตที่หลงเมื่อกี้นี้กลับมาอย่างนี้ไม่ตั้งมั่นต้องยอมรับว่ามีหลงอยู่จริงตอนยอมรับมันแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูพอแค่รู้แค่ดูเนี่ยมันก็อยู่ตรงไม่เข้าไปรวมกับไอ้จิตที่หลงขณะแห่งรู้มันไม่เข้าไปทำอะไรขณะแห่งหลงมันคนละขณะกันแต่มันแยกกันได้มันควรแก่การงานหมายถึงว่ามันควรจะเจริญวิปัสสนาต่อได้ไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยจะเอาแต่สงบอย่างเดียวเลยมันไม่ควรแก่การงานคือไม่ควรแก่การเจริญวิปัสสนางานในนี้คืองานเจริญวิปัสสนางานที่จะเห็นความจริงเอาแต่แก้คือไม่ยอมรับความจริงมีปรากฏว่ามีจิตไม่ดีไม่เอาจะแก้ก็ไม่เห็นเลยว่าจิตไม่ดีเป็นยังไงจิตเมื่อกี้มันเป็นยังไงจิตหลงเป็นยังไงมันไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับก็ไปแก้ก็ไม่ควรในการงานไม่มีความตั้งมั่นเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแวบเดียวนะจิตที่รู้ได้ดีสำหรับพวกเราที่จะฝึกกันเนี่ยรู้มันรู้แวบเดียวรู้ในที่นี้มันจะครูบาอาจารย์ท่านบรรยายไว้ว่าไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบแต่ผมว่าขณะที่รู้เนี่ยนะมันต้องสบายสบายไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วกดข่มตัวเองไว้อันนี้ไม่ใช่รู้บางเฉียบหมายความว่ามันขณะจิตเดียวเกิดขึ้นมาปุ๊บดับเลยเกิดขึ้นมาปุ๊บดับเลยเงียบกริบก็คือว่ามันพูดอะไรไม่ทันรู้ปุ๊บดับรู้ปุ๊บดับจิตที่ทำหน้าที่รู้มันพูดไม่ได้นะถ้าจะพูดก็ต้องเป็นอีกหลายๆขณะหลังจากรู้นั้นในตอนรู้เนี่ยอาจจะไม่พูดอะไรไม่เป็นไรขอให้รู้ส่วนใครที่ทนไม่ได้อยากจะบรรยายว่าเมื่อกี้รู้อะไรเนี่ยก็บรรยายไปว่าหลงแล้วโลภแล้วโกรธแล้วอะไรก็ได้ แต่ให้รู้ในใจว่าไอ้ตอนพูดกับตอนรู้น่ะคนละขณะกันนะอย่างนี้นะคือบรรยายว่าเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นน่ะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่ว่าไม่ต้องทำก็ได้คือมันเหมือนรู้แต่ไม่รู้อะไร รู้อยู่ว่ามีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องบรรยายคือเหมือนไม่รู้อะไร เหมือนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่จริงรู้แล้วนะตรงนี้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยถามพระเถระทั้งหลายว่าผมรู้แต่เหมือนไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนี้ถือว่ารู้ไหมหลวงพ่อพุทธอยู่ในที่นั้นก็ตอบว่าอันนี้ได้รู้แล้วถามว่ามีหลักฐานอะไรว่ารู้มีหลักฐานได้รับว่ากรองตรงนี้ไหมหลวงพ่อพุทธก็ตอบว่ามันอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ตอนกล่าวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะตอนที่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านอุทานในใจว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติมีสิ่งหนึ่งมีธรรมคือสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่เรียกว่าอะไรคือรู้แต่ไม่เรียกว่าอะไรประมาณนี้นั้นการที่ มีจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นสภาวะโดยไม่ต้องบรรยายแต่ถ้าจะบรรยายไปก่อนในตอนแรกๆก็ให้รู้ว่าขณะที่รู้กับตอนที่บรรยายพูดอะไรในใจแม้แต่เรียกชื่อเนี่ยนะก็คนละขณะกันประมาณนี้นะฝึกทำกรรมฐานไปอย่างนึงหลงแล้วรู้ตอนทำกรรมฐานเนี่ยทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงตอนหลงไปแล้วรู้มันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะแค่รู้แค่ดูก็ยอมรับแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีหลงแต่ถ้าอยากสงบนะพอหลงไปเนี่ยมันจะแก้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ชอบความหลงอยากสงบไอ้หลงก็คือไม่สงบมันผิดจากไปจากที่ตั้งใจเอาไว้มันต้องเป็นลักษณะที่ว่าทำกรรมฐานด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอหลงไปแล้วก็รู้ด้วยใจเป็นกลางประมาณนี้นะก็จะได้ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือรู้อยู่จะไม่เคลื่อนไปหาไอ้สิ่งที่กำลังรู้อยู่นั้นเห็นว่าหลงมีแต่ไม่เข้าไปแก้ไขอะไรก็เลยเห็นว่าหลงในแรกๆเลยเห็นว่าหลงอยู่ต่างหากเหมือนอยู่พร้อมๆกันนะระหว่างจิตหลงกับจิตรู้เนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่ห่างๆกันนี่คือตั้งมั่นแต่ยังไม่เดินปัญญายังไม่ขึ้นวิปัสสนานะมันแยกกันอยู่แยกกันอยู่ตรงนี้ขึ้นปัญญาในแง่ของว่ามีญาณตัวนึงละคือแยกรูปแยกนามแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคือไม่เห็นเกิดดับถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยมันความรู้สึกมันเหมือนว่าตอนที่แยกกันอยู่เนี่ยนะอ้อมีความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจิตรู้เนี่ยมันเห็นอยู่ว่ากระบวนการมันมีการเกิดขึ้นและดับไปอันนี้ก็ถือว่าขึ้นวิปัสสนาจิตควรแก่การงานหรือเดินปัญญาต่อดูไปมันเริ่มเห็นอ้าวจริงๆไอ้รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยรู้เป็นปัจจุบันไอ้หลงเนี่ยเป็นอดีตหมายความมันดับแล้วหลงไปแล้วรู้ทันปุ๊บเห็นทีไรจริงๆแล้วมันดับทำกรรมฐานหลงแล้วรู้เห็นหลงดับประมาณนี้นะคือควรแก่การงานคือจะมีพัฒนาการด้านปัญญาต่อไปเรื่อยๆนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: โอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทาน ติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ท่านครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะครับโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์พอภาวนาพอเข้าใจแล้วช่วงนี้กลับขี้เกียจอย่างมากมีผัดวันประกันพรุ่งว่าจะทำ 2-3 ชั่วโมงในวันถัดไปวันนี้ทำเท่านี้ก่อนสงสัยโดนกิเลสหลอกแล้วและยอมแพ้ควรมีอุบายหรือกุศล

บายให้เรากลับมาเร่งทำความเพียรของเราให้ต่อเนื่องดีเจ้าค่ะหรือยังไงดีเจ้าค่ะครับถ้าขี้เกียจนะฮะอาจจะตั้งเป้าสูงไปหรือเปล่าลองเอาแค่นี้ก่อนไหมว่าทำให้ประจำทำให้ประจำไว้ก่อนทำแน่ทำทุกวันทำทุกวันแล้วก็ลองดูว่าผลการทำทุกวันอย่างนี้มันจะมีเรื่องมีวินัยนะแต่พอผลของการทำทุกวันเนี่ยมันมีช่วงไหนที่เราไปทะเลถลายแล้วมันส่งผลต่อ

เราไปทะเลถลายแล้วมันส่งผลต่อการภาวนาลองสังเกตดูนะอาจจะไปเก็บข้อมูลอะไรเป็นสัญญาเป็นสัญญาแล้วพอมาทำความเพียรหรือมาภาวนาไอ้ภาพที่เราไปทะเลถลายไม่ใช่ภาพตัวเรานะแต่เป็นเรื่องราวที่เราไปสนใจตอนทะเลถลายมันกลับมากวนใจตอนที่เราภาวนาเนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยใช่ไหมไอ้ความที่เราขี้เกียจแล้วไปทะเลถลายเนี่ยมันส่งผลให้การภาวนามันยากขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ควรจะปล่อยให้ใจเราไปทะเลถลายแบบนั้นไอ้ทะเลถลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ภาวนานะมันไปเอาข้อมูลเก็บไว้ในใจเป็นสัญญาทำให้ภาวนายากขึ้นด้วยมันไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้เป็นหายไปเปล่าๆแบบเป็นศูนย์มันติดลบด้วยต้องมีงานมากขึ้นในการที่จะทำความเพียรให้จากติดลบให้ขึ้นมาเป็นปกติแล้วก็ให้มันสูงขึ้นไปนึกออกไหมมันก็จะพบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วอยู่นิ่งๆนะครับมันถอยหลังมันถอยหลังครูบาอาจารย์ท่านเปรียบว่าเหมือนพายเรือทวนน้ำแล้วกระแสน้ำตอนนี้มันเชี่ยวด้วยนะครับมันเชี่ยวด้วยคือข้อมูลมันเยอะมากพอเราอยู่นิ่งๆนะครับมันก็ไม่ใช่นิ่งจริงอ่ะมันสนใจสิ่งต่างๆมากมายแล้วเก็บเป็นข้อมูลเป็นเอาไว้สำหรับฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่มีความเพียรเห็นโทษของการขี้เกียจถึงตัวนี้เมื่อไหร่ก็จะดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้มากเลยคือความสำนึกถึงเรื่องของเวลาว่าเวลามีน้อยเหลือน้อยหมายความว่าชีวิตของคนเราเนี่ยต้องตายแน่ๆแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เราคิดว่าจะมีเวลาภาวนาอีกสัก50ปีนะมันไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเกิดพบใหม่ก็ได้ชาติหน้าอาจจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่แน่ใช่ไหมก็การสำนึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นความสำคัญของเวลาก็จะมีความขยันมากขึ้นยิ่งวิกฤตอย่างนี้นะยิ่งเลือกง่ายนะเขาจะเกิดสงครามโลกกันหรือเปล่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเราจะภาวนายังไงตอนนี้ยังไม่เกิดภาวนาก่อนถามข้อที่สองนะถ้าหากคำพูดเชิญชวนของเราแนะนำผู้อื่นให้มาภาวนาเพราะหวังดีกับเขาหรือแนะนำครูบาอาจารย์ให้เขาฟังแต่เขากลับปฏิเสธและพูดจาทุศีลเราถือว่าเราผิดด้วยไหมเจ้าคะที่ก่อให้เขาเกิดกิเลสและกระทำผิดศีลข้อ4โอ้ไม่น่าจะขนาดนั้นฮะเราแนะนำสิ่งที่ดีงามก็ไม่มีส่วนที่จะไปมีความผิดอะไรร่วมกับเขาเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วเป็นบุญของเรานะแต่เขาไม่รับและแถมมีทุศีลก็เป็นเรื่องของเขานะเขาเรียกว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนเวลาเราพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยมีคำหนึ่งกรรมมัตสโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนหมายความว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนเขาทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั่นเองของเขาเราไม่ได้ทำแล้วไม่มีเจตนาเรามีแต่ความปรารถนาดีอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าคนประเภทนี้ชวนไปแล้วแล้วเขาปฏิเสธแล้วก็แถมมีทุศีลทางวาจาก็เป็นการเรียนรู้ของเราว่าถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ไปกระตุ้นเขาอีกไม่ไปกระตุ้นให้เขามามีมิจฉาวาจาอย่างนั้นอีกนั่นเลยว่ามีการเรียนรู้ในส่วนของเราด้วยส่วนการพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาก็เป็นวจีกรรมของเขาก็ทำกรรมของเขาเองนะตัวเจตนาเป็นตัวกำหนดตอนเราชวนเรามีเจตนาที่ดีส่วนเขาไม่รับเจตนาที่ดีของเราเขาพูดทุศีลมาก็เป็นอกุศลในใจของเขาที่เกิดขึ้นมาแล้วหลั่งล้นออกมาเป็นวจีกรรมของเขาเองนะส่วน

ราเนี่ยมีความปรารถนาดีชักชวนเขาอันนี้มันก็เป็นบทเรียนของเราด้วยในบทเรียนในที่นี้คือว่าเราก็เรียนรู้ไปด้วยว่าคนแบบนี้ควรชวนแบบไหนหรือไม่ควรชวนหรือว่าความปรารถนาดีของเราเนี่ยก็ปรารถนาดีนะแต่การที่ไปชวนของเราเนี่ยมันทำให้เขาลำคาญไหมคำพูดของเราเนี่ยมันน่าลำคาญไหมเราเป็นนำเสนออะไรที่มันดูเป็นต่อแย่อะไรกับเขาไหมในความรู้สึกของคนฟังมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเนี่ยมันไปการอะไรฮะเหมือนไปพยายามเขาเรียกไงฮะเร่งเร้าอะไรเขาหรือเปล่าไปฝืนใจเขาหรือเปล่าประมาณนี้นะก็เรียนรู้วิธีนำเสนอของเราด้วยเจตนาดีและวิธีการของเราอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ต้องมาทบทวนวิธีการของเราว่าเรามีวิธีการในการนำเสนออย่างไรเจตนาดีจริงแต่วิธีการเป็นยังไงนะประมาณนี้นะก็สบายใจได้ว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในความผิดของเขาหรอกแต่ก็ควรจะให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้กับเราเองต่อไป in this very life ขออนุญาตค่ะจริงๆแล้วเวลานั่งสมาธิจุดมุ่งหมายคือฌานใช่ไหมคะพยายามให้ใจอยู่ที่ลมให้ได้พอเผลอสติลืมให้กลับมาดูลมใหม่อันนี้คือความเข้าใจพื้นฐานแต่หนูยังจับหลักไม่ได้เพราะเคยฝึกมาแบบดูสภาวะค่ะที่ผ่านมาเวลาดูลมแล้วมีความคิดและมีความโกรธที่เกิดตามมาเพราะความคิดเป็นต้นเหตุก็จะรู้ว่าคิดและรู้ว่าโกรธดูโกรธจนเห็นโกรธดับแต่หลายครั้งมันไปคลุกกับความโกรธชนิดคุมไม่ได้เลยเป็นเพราะหนูสมาธิน้อยต้องทำสมถะเพิ่มใช่ไหมคะหนูฟังหลวงพ่อวันอาทิตย์ท่านคอมเมนต์บางคนว่าสมาธิไม่พอท่านเล่าเรื่องตอนไปถามหลวงตามหาบัวว่าปัญหาของท่านคือสมาธิไม่พอต้องแก้ด้วยการทำสมถะหนูควรทำอย่างไรคะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวนะก็แยกเป็นประเด็นนี้นะที่บอกว่านั่งสมาธิจุดมุ่งหมายคือฌานใช่ไหมไม่ใช่ฌานจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะแล้วที่บอกว่าพยายามให้ใจอยู่กับลมให้ได้พอเผลอแล้วให้กลับมาดูลมใหม่อันนี้ก็จะพลาดนะเพราะว่าเราจะมุ่งเอาความสงบที่ลมหายใจแล้วพอเผลอไปนะมันจะหมุดหงิดเลยจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิชื่อก็บอกอยู่แล้วสมาธิคือตัวสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตคือเราจะฝึกจิตในการทำสมาธิเนี่ยคือเพื่อให้เกิดสมาธิเราต้องเข้าใจด้วยว่าสมาธิหมายถึงจิตตั้งมั่นหรือความตั้งมั่นของจิตหมายความว่าไม่ใช่พอใจเพียงแค่สงบแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์ในตอนตั้งต้นเนี่ยเวลาจิตรวมอยู่กับอารมณ์เช่นดูลมหายใจเริ่มต้นดูลมหายใจนะจิตมารับรู้ลมหายใจนี่คือจิตรวมกับลมหายใจแล้วพอมันหลงไปมีความคิดเกิดขึ้นมีความคิดเรื่องราวต่างๆไอ้ความคิดที่เกิดมามันหมายความว่ามันไม่ได้ดูลมแล้วจิตคิดเกิดขึ้นมาแสดงว่าจิตที่ดูลมนั้นดับแล้วมันมีความสนใจในเรื่องอื่นมันไม่ได้มารับรู้ที่ลมหายใจจิตมันทำงานได้ทีละอย่างตอนดูลมหายใจก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นพอคิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้ดูลมหายใจคิดเรื่องอื่นก็คือหลงไปเราจะเรียนรู้ว่ามีจิตหลงเกิดขึ้นยอมรับว่ามีจิตหลงเกิดขึ้นดังนั้นตอนดูลมหายใจเนี่ยทำใจยอมรับไปก่อนเลยเปิดใจไปก่อนเลยดูลมหายใจด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอหลงไปมันจะมีความรู้ว่าจิตหลงเกิดขึ้นไอ้จิตที่รู้ว่าจิตหลงเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้ารู้ด้วยใจไม่ยอมรับมันจะคว้าจิตที่หลงนั้นกลับมาเออนี้ก็ไม่เกิดจิตตั้งมั่นไม่เกิดสัมมาสมาธิแต่ถ้าหลงไปแล้วแค่รู้แค่ดูจิตที่หลงมันอยู่ต่างหากจิตรู้มันอยู่ตรงนี้เลยจิตหลงเป็นอีกดวงนึงที่อยู่ต่างหากอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีอาการของจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนั้นหลักตรงนี้ต้องให้แม่นนะการทำสมาธิไม่ใช่มุ่งให้เกิดฌานฌานนี่นะถ้าเราจะทำฌานโดยที่มุ่งอย่างนี้เนี่ยคือจะทำจิตรวมจากอารมณ์แล้วก็ให้เกิดฌานตรงนี้นะมันทำได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฌานที่เป็นสัมมาสมาธิก็ได้เพราะว่าคนที่จะทำฌานให้เกิดสัมมาสมาธิเนี่ยนะฌานที่สองขึ้นไปจะมีโอกาสหรือมีโอกาสที่ได้จิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเรียกว่ามีตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาคือเมื่อจิตละวิตกวิจารคือมันไม่ได้มาจับที่วิตกวิจารไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้มาคลอเคลียมันมาจับตัวนี้แล้วเหมือนมีลมหายใจรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปจับเนี่ยแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่มันก็ยากสำหรับคนทั่วไปที่วิธีที่ง่ายเลยคือว่าทำกรรมฐานไปด้วยใจที่พร้อมจะหลงแล้วรู้ไอ้ตอนรู้ได้ใจที่ยอมรับนี่แหละจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือจุดมุ่งหมายคือให้เกิดจิตตั้งมั่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปแบบนี้มีความจริงของมันเป็นอย่างนี้เป็นไปของมันอย่างนี้คือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาพระตถาคตมารู้แล้วจึงมาบอกมาสอนมาแจกแจงมีศัพท์บัญญัติทำให้ง่ายขึ้นบอกวิธีทำหมายความว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็เป็นอยู่แต่เราไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะจิตมันไม่มีคุณภาพพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยพัฒนาคุณภาพจิตขึ้นมาคุณภาพที่ต้องการจริงๆคือจิตตั้งมั่นหรือสัมมาสมาธินั่นเองนั้นในการฝึกจิตเนี่ยจิตสิกขาเนี่ยนะเราต้องฝึกให้มีจุดมุ่งหมายคือให้เกิดจิตตั้งมั่นหรือว่ามีสัมมาสมาธิแบบนี้นั้นการที่บอกว่าที่ผ่านมาดูลมแล้วมีความคิดมีความโกรธก็รู้ว่าคิดรู้ว่าโกรธเนี่ยนะอย่างนี้จะมีโอกาสถ้าเรายอมรู้ได้ใจเป็นกลางทีนี้ถ้าเห็นแล้วมันไปคลุกกับความโกรธก็แสดงว่าไม่ชอบมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะแก้ไม่ให้มันโกรธแสดงว่าก็จะไปคลุกกับมันคลุกกับมันคือพยายามจะดึงจิตที่โกรธหรือแก้ไขจิตที่โกรธจะดึงจะแก้มันก็คือต้องไปจมอยู่กับมันต้องไปคลุกอยู่กับมันแต่ถ้ายอมรับว่ามีโกรธอยู่แล้วจิตที่รู้อยู่แบบยอมรับไม่เข้าไปทำอะไรมันจะเป็นกลางในการเห็นนั้นเป็นกลางคือรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปทำอะไรเมื่อกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่แก้ไม่ต่อต้านและไม่ตามคือไม่ต่อต้านความโกรธว่าอย่าโกรธนะแล้วก็ไม่ตามหรือหมายความว่าไม่ใช่คิดโกรธต่อแล้วก็คิดจะไปจองเวรคิดจะไปทำร้ายเบียดเบียนใครโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่แก้ด้วยไม่ตามและไม่ต้านมันก็จะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะมุ่งเอาความสงบไม่ใช่จะมุ่งเอาความสงบทำความสงบเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวก็ไม่สงบตอนไม่สงบแรกๆก็เป็นหลงถ้าหลงแล้วไม่รู้เป็นหลงไปหาสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นโกรธรู้ทันตอนโกรธก็ได้โกรธก็ได้นะโกรธแล้วรู้ในใจเป็นกลางก็ได้ในจิตตั้งมั่นขึ้นมาในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะไม่ใช่ว่าจะต้องรู้หลงอย่างเดียวนะหลงไปแล้วเกิดราคะรู้ทันราคะก็ได้จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะตอนหลงไม่เห็นตอนมีโทสะก็ได้แต่ถ้าพัฒนาไปได้จะเกิดอย่างนี้แหละจิตหลงก็รู้จิต
มีความหลงก็รู้ว่าจิตมีความหลง จิตไม่มีหลงก็รู้ว่าจิตไม่หลง จิตหลงนานๆเป็นฟุ้งซ่าน ก็รู้ได้นะรู้รวบไปเลยทั้งหมดเนี่ยคิดมาสารพัดอย่างเลยตอนหลงเนี่ยคือแค่จิตขยับนี่ก็หลงแล้วแต่ขยับไม่เห็นก็หลงแล้วไปคิดนู่นคิดนี่อะไรจนจับต้นชนปลายไม่ได้ก็นี่คือฟุ้งซ่านไม่ต้องไปรู้ว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรไม่ต้องไปลงไปในเรื่องราวรู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านรู้สภาวะรวมๆไปเลยฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยคือคิดแล้วอร่อยสนุกคิดแล้วมันอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านแต่คิดแล้วหมดแรงหดหูห่อเหี่ยวนี่คือความหดหูเกิดขึ้นแล้วมันฟุ้งซ่านแบบหดหูนะก็คือคิดเยอะเหมือนกันแต่คิดในลักษณะที่ว่าหมดแรงก็หดหูก็รู้ว่าหดหูท้อถอยรู้ว่าท้อถอยนะมันท้อถอยก็คิดมากนะคิดแล้วหมดแรงห่อเหี่ยวนะรู้ไปตามที่มันเป็นฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ได้ตั้งมั่นหดหูแล้วก็รู้ว่าหดหูก็ได้ตั้งมั่นนะรู้ว่าเป็นสภาวะไปประมาณนี้นะแต่จะบอกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าบางคนสมาธิไม่พอและท่านก็ยกตัวอย่างตอนนี้ท่านเหมือนสมาธิไม่พอใช่ไหมคือเห็นสภาวะนะตอนนั้นจริงๆเนี่ยมันคือว่าเวลาทำกรรมฐานไปแล้วมีปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วพอรู้เนี่ยนะมันส่งออกไปรู้แล้วก็ไปรู้ไปสว่างอยู่ข้างนอกไปข้างนอกไม่นำมากลับมาทำกรรมฐานใหม่เหมือนรู้แล้วก็รู้ยาวๆไอ้ตรงนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะมีตัวรู้อยู่แต่จริงๆรู้นะมันไม่มีคุณภาพแล้วต้องมาทำสมถะกรรมฐานใหม่พอมีปรากฏการณ์อีกรู้ใหม่ด้วยใจเป็นกลางแต่เห็นว่าอ้าวที่ผ่านมาจิตไม่ได้อยู่ถึงฐานจิตมันส่งออกนอกไปนั้นการที่เหมือนจะมีตัวรู้แต่มันนิ่งๆไม่เกิดปัญญาเนี่ยนะต้องกลับมาทำสมถะกรรมฐานใหม่ที่ว่าสมาธิไม่พอหมายถึงว่าตัวสมาธินั้นไม่ได้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเหมือนมีตัวรู้เหมือนมีสติแต่ว่ามันส่งออกไปแล้วไอ้ตรงที่ว่าส่งออกไปเนี่ยถ้ามันไม่เห็นนะปัญหาคือมันไม่เห็นว่าส่งออกอยู่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงตามหาบัวเห็นปุ๊บมันไม่ถึงจิตแล้วจิตมันส่งออกมามันไม่ถึงจิตแล้วไปทำสมถะกรรมฐานใหม่แต่ท่านไม่ได้บอกให้ไปทำสมถะกรรมฐานใหม่ท่านบอกว่าให้ไปพุทโธแต่หลวงพ่อก็รู้สึกว่าทำพุทโธเนี่ยไม่ตรงจริตท่านก็มาสังเกตว่าอภิจารณาว่าที่หลวงตามหาบัวให้ไปพุทโธเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็อ๋อก็คือเป็นการทำสมถะกรรมฐานของท่านเอาท่านใช้วิธีการทำสมถะของหลวงตามหาบัวคือให้บริกรรมพุทโธเนี่ยแต่ของหลวงพ่อไม่ใช้แบบนั้นใช้ดูลมหายใจท่านก็เอาทำสมถะที่เราเคยฝึกมาก็ดูลมหายใจไปลมหายใจก็ได้สมาธิแบบจิตรวมอยู่กับลมหายใจแล้วนะพอมันมีขยับอะไรนิดนึงก็รู้ทันปุ๊บอ้าวรู้เลยว่าอ้าวเมื่อกี้นี้จิตไม่ตั้งมั่นแล้วหรือว่าทำกรรมฐานไปแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เลยก็จะเห็นได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นการที่จะไปทำสมถะกรรมฐานใหม่มันมีอะไรมันเป็นทางแก้ของคนที่เหมือนมีสมาธิแต่มันไม่เกิดปัญญาเหมือนมีสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาอาจจะเป็นสมาธิที่แบบจิตส่งออกไปแล้วจิตส่งออกคือมันไม่ใช่สมาธิแบบสมาธิแล้วก็ต้องไปทำกรรมฐานใหม่ทำกรรมฐานใหม่หลงใหม่แล้วรู้ใหม่ว่าจะได้สมาธิขึ้นมาประมาณนี้นะ ต่อไปโยมนัทธิดาพระอาจารย์คะถ้าเรายังพึ่งพารายได้จากพ่อแม่อยู่
ยังถือว่าเป็นสัมมากัมมันตะอยู่ไหมคะอายุย่าง35ปีเรียนจบกฎหมายตอนนี้ไม่ได้ทำงานค่ะพึ่งพารายได้จากพ่อแม่ยังไม่ได้ทำงานแต่35ปีแล้วนะสัมมากัมมันตะคืออะไรฮะสัมมากัมมันตะก็ดูว่าเราไปฆ่าใครไหมฆ่าสัตว์ไหมถ้าฆ่าสัตว์ก็ไม่ใช่สัมมากัมมันตะเราไปถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไหมเป็นอทินนาทานไหมแล้วขโมยเงินแม่ไหมขโมยเงินพ่อไหมไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้ผิดสัมมากัมมันตะนะเราผิดลูกผิดเมียใครไหมไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครก็ไม่ผิดในข้อที่เป็นมิจฉากัมมันตะใช่ไหมมิจฉากัมมันตะคือไปผิดข้อปานาธิบาตอทินนาทานแล้วก็กาเมสุมิจฉาจารดูว่าผิดไหมเป็นมิจฉากัมมันตะไหมเนี่ยก็ดูสามข้อนี้ถ้าไม่ได้ผิดอะไรการงานของเราไม่ได้ผิดในข้อนี้ไม่ได้เป็นมิจฉากัมมันตะอย่างนี้ดีกว่านะเรียกว่าไม่ได้เบียดเบียนชีวิตใครไม่ได้เบียดเบียนทรัพย์สินของใครไม่ได้เบียดเบียนคนรักของใครในด้านศีลธรรมก็ไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้ขโมยเงินพ่อแม่ใช่ไหมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรด้วยก็ได้เงินมาเนี่ยก็คือจากพ่อแม่พ่อแม่เต็มใจไหมไม่น่าจะเต็มใจอยู่นะจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสัมมากัมมันตะนะฮะมันอาจจะถ้าจะสงสัยมันน่าจะอยู่ในเรื่องของสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพสัมมาอาชีวะหมายถึงว่าการเลี้ยงชีพชอบมันในกรณีนี้หมายถึงว่าการพึ่งพาตนเองได้เลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองในกรณีที่จะขอเงินพ่อแม่ก็คือเป็นเด็กที่ยังต้องอาศัยพ่อแม่นี่คือการที่พ่อแม่เลี้ยงดูตอนเด็กๆเนี่ยเป็นถ้าเราภาวนาตอนนั้นเนี่ยก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะว่าการที่เป็นเด็กดีให้พ่อแม่เลี้ยงเป็นสัมมาอาชีวะของเด็กเนี่ยคือเด็กไม่มีรายได้เป็นตัวเงินในตอนนั้นแต่การเลี้ยงชีพของเขาของเด็กก็คือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่แต่ตอนนี้ความน่าสงสัยมันถ้าจะสงสัยคือว่า35ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำงานมีรายได้ของตัวเองแต่อาศัยพ่อแม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นสัมมาอาชีวะไหมมันน่าจะสงสัยตัวนี้มากกว่าซึ่งก็ถามว่าผิดศีลไหมยังไม่ผิดศีลนะแล้วก็ไม่ใช่มิจฉาอาชีวะในลักษณะที่ว่าเป็นเลี้ยงชีพในทางที่หลอกลวงคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแต่อาจจะไม่สมบูรณ์ในแง่ของทางธรรมที่ว่าเป็นการเลี้ยงชีพจริงๆที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ต้องอาศัยทรัพย์ของผู้อื่นในที่นี้คือของพ่อแม่นะพ่อแม่ก็เต็มใจแล้วน่าจะเต็มใจอยู่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีปัญหาต่อไปว่าถ้าพ่อแม่อยู่ไปนานๆแล้วท่านไม่อยู่แล้วอะแล้วเราจะทำยังไงไม่มีอาชีพของตัวเองแล้วคราวนี้จะยุ่งแล้วนะแล้วอาจจะส่งผลในแง่ของความภาคภูมิใจในตนเองเพราะว่าเราไม่ได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอายุขนาดนี้มันควรจะช่วยเหลือได้ช่วยเหลือด้านรายได้ของครอบครัวใช่ไหมหรืออาจจะบางคนอาจจะเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วเหมือนไม่ได้ทำชั่วแต่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรให้ดียิ่งๆขึ้นไปก็ลองใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะเรียนจบกฎหมายมาก็น่าจะใช้ความรู้นี้มาเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆก็ถ้าไม่ได้ไปทำงานจริงๆจังๆนะอาจจะอันนี้เท่าที่นึกได้ก็คือว่าลองไปทำงานเป
ทนายอาสาไหมครับคือไม่เอาเงินเขาก็ยังไม่ทำบุญครับมีงาน

แต่ไม่เอาเงินนะมีงานอยู่มีงานอยู่คือไม่คิดเอาเงินเขาอย่างนี้นะยังถือว่ายังได้ทำงานได้ทำงานแต่ยังไม่มีรายได้จริงๆแล้วมันควรจะมีรายได้บ้างควรจะลดการพึ่งพาพ่อแม่อย่างนี้ดีกว่านะลดการพึ่งพาพ่อแม่เริ่มหารายได้มาช่วยเหลือจุนเจือรายจ่ายที่พ่อแม่เคยต้องจ่ายเลยถ้าทำได้มันจะทำให้ความเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเริ่มต้นจากการได้ทำงานทนายอาสาแม่ไม่มีรายได้ประกอบเป็นกรรมก็ยังรู้สึกว่ามีการทำงานและเป็นการทำบุญด้วยลองต้องทำนี้ก่อนก็ได้และพอทำได้แล้วมีกำลังใจก็เริ่มรับงานจริงๆก็จะมีกำลังใจที่จะทำเริ่มมีรายได้พึ่งพาตนเองได้เริ่มพึ่งพาตัวเองได้จะเป็นสัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์อย่างนี้นะเรื่องที่ว่าเป็นสัมมากัมมันตะไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นมิจฉากัมมันตะแล้วก็แต่ตรงสัมมาอาชีวะเนี่ยน่าสงสัยมากกว่าท่านแนะนำเลยว่าไปทำงานแล้วมันติดขัดตรงไหนเนี่ยไม่รู้ว่าโยมติดขัดตรงไหนนะที่ยังไม่ได้ทำงานก็ไม่ทราบรายละเอียดหรือถ้าจะแนะนำแล้วก็ลองไปหางานทำเพราะว่าอะไรครับมีศักยภาพเท่าที่อ่านมาก็น่าจะมีศักยภาพอยู่จบกฎหมายนะถ้าจะลองฝึกทำงานก็ลองไปทำในแง่ของทนายอาสาก็ได้นะช่วยกันหลายๆคนสำหรับคดีนึงอะไรประมาณนี้ช่วยคนที่ถูกรังแกเราจะได้มีกำลังใจในการทำรู้สึกว่ามันน่าทำและได้บุญหรือประมาณนี้ต่อไปนะคุณวรัญญากราบเรียนถามค่ะมีปัญหานอนไม่หลับใช้การปฏิบัติก่อนนอนมีสติดูลมหายใจเข้าออกจนสงบสว่างมีความรู้สึกสงบสุขแต่จิตตื่นนอนไม่หลับค่ะกราบเรียนถามวิธีใดที่จะใช้การปฏิบัติช่วยให้หลับได้อย่างสงบสุขค่ะนอนไม่หลับนะถ้าภาวนาดูลมหายใจจนสงบสว่างแล้วมีสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มักจะไม่หลับนะมันฟันสว่างแล้วไปอยู่กับความสว่างนั้นจิตสนใจกับความสว่างไปจับกับแสงสว่างไอ้ตัวสว่างเนี่ยมันทำให้ตื่นอาโลกสัญญาความหมายรู้ในความสว่างเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรฮะเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามหรือว่าเป็นตัวแก้ความง่วงคนง่วงถ้าทำแสงสว่างหมายรู้ในความสว่างขึ้นมามันจะหายง่วงอันนี้พอภาวนาดูลมหายใจแล้วสว่างถ้าไปจับที่สายถ้าจับที่แสงสว่างนะมันก็จะไม่ง่วงเลยคนนี้นั่นเป็นปกติของความสว่างเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าเราไปจับความสว่างแล้วมันไม่ง่วงก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะสว่างก็เห็นสว่างอยู่ต่างหากแล้วเราก็มาใส่ใจที่ลมหายใจใหม่เราดูลมหายใจไปก็สว่างเหมือนเป็นแบ็คกราวด์เหมือนมีอยู่สว่างมีอยู่แต่ว่าไม่ไปจับไม่สนใจก็ดูลมหายใจต่อวันนี้นะก็เรียกว่าไม่ไปสนใจในลมหายใจไม่สนใจในแสงสว่างมากลับมาสนใจลมหายใจใหม่อาจจะสูดในใจแรงขึ้นมาเพื่อเรียกความรู้สึกมารับรู้ในลมหายใจแทนที่จะไปจมอยู่กับแสงสว่างอันนี้นะก็จะทำให้ไม่ถูกอนุภาพของแสงสว่างทำให้ความตื่นมันตื่นขึ้นมานี่ปัญหาคือนอนไม่หลับจะนอนให้หลับก็คือไม่ไปสนใจไม่ไปดูแสงสว่างเป็นเอก
ให้มาดูลมหายใจเป็นเอกคือมันสนใจเป็นอันดับแรกอยู่ที่ลมหายใจถ้าไม่หลับจริงๆนะให้ลุกมาเดินจงกรมเดินจงกรมหรือนั่งมานั่งแล้วก็คือเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมานั่งดูลมหายใจใหม่ลมหายใจสักพักก็ชักง่วงเดี๋ยวก็นอนเองหรือนอนลงไปนั่นแหละแต่เน้นที่ดูลมหายใจนะอย่าไปเน้นที่แสงสว่างบอกในใจตัวเองว่าเออดีเลยแล้วเราจะภาวนาทั้งคืนจะภาวนาที่นี่คือดูลมหายใจนะไม่ใช่ดูแสงสว่างเพราะแสงสว่างเนี่ยไปถ้าไปจับกับแสงแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ง่วงมันเน้นที่ดูลมหายใจเน้นที่ลมดูลมหายใจด้วยใจสบายๆอย่าไปกังวลว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับเลยไม่ต้องกังวลไอ้ตัวกังวลก็จะทำให้นอนไม่หลับเหมือนกันกังวลรู้ว่ากังวลกังวลรู้ว่ากังวลแล้วถ้ามันจะไปดูแสงอีกก็รู้ว่าจิตถลำไปแล้วก็มาดูลมหายใจใหม่ตอนนี้คือต้องไม่ไปจับที่แสงสว่างเพราะความสว่างทำให้จิตตื่นผมคือไม่ง่วงมันคนส่วนคนง่วงนะส่วนคนง่วงเนี่ยดูแสงให้ดูแสงบางทีทำกรรมฐานในรูปแบบแล้วง่วงเคลิ้มเนี่ยก็คือบางทีเป็นจุดตั้งต้นของการหลับคนเคลิ้มเลยนะให้จับแสงหลับตาแล้วดูแสงที่เปลือกตาก็ได้นะนี่นะแต่นี่กรณีนี้จะนอนจะหลับแล้วแต่จิตไปจับแสงมันก็เลยไม่หลับนั่นเป็นปกตินะเป็นปกติของจิตถ้าไปสนใจแสงเนี่ยมันจะไม่หลับยิ่งรู้สึกว่าโอ้สว่างเหมือนกลางวันเพราะกลางวันก็ไม่หลับสิเหมือนความรู้สึกว่าไม่ใช่เวลานอน ต่อไปโยมวรวุฒินะครับกราบนมัสการขอสอบถามว่าโสดาปัตติมรรคทำยังไงโอ้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคเนี่ยทำการภาวนาแล้วเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเบื้องต้นเลยก็รักษาศีลก่อนรักษาศีลเอาไว้ไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่ไปพูดผิดในแง่ของโกหกหรือว่ายุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าไปด่าเขาให้เขาเจ็บใจหรือแม้แต่พูดเพ้อเจ้อความยากอยู่ตรงเพ้อเจ้อนี่แหละก็พอจะพูดอะไรเพ้อเจ้อก็รู้ทันหรือเผลอพลาดไปแล้วเพ้อเจ้อเนี่ยระวังยากก็อย่าให้มันนานมันเผลอไปแล้วก็รู้ทันว่าไม่พูดต่อวันนี้นะแล้วก็รักษาศีลได้แล้วก็มาทำกรรมฐานกรรมฐานมี2แบบคือทำสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานทำทั้งคู่อย่าทำแต่สมถะเพราะว่าเราต้องการมรรคผลใช่ไหมโสดาปัตติมรรคคือทำให้มรรคผลเกิดขึ้นมรรคผลจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงตัวความจริงที่เห็นก็คือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ว่ามันต้องเห็นไม่ใช่ท่องจำก็เลยต้องพัฒนาจิตให้มีคุณภาพมาเห็นความจริงตัวนี้คุณภาพที่ต้องการให้เห็นความจริงตัวนี้ตัวเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นแบบนี้คือตัวสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอาจจะยากสักหน่อยความเข้าใจของคนนะบางคนเนี่ยเพ่งเต็มที่เลยแล้วคิดว่าจิตตั้งมั่นมันไม่ได้ตั้งมั่นแบบนั้นจิตตั้งมั่นในที่นี้คือว่าจิตที่รู้อะไรแล้วมันไม่เข้าไปรวมกับสิ่งนั้นบางทีเราจะเรียกตรงนี้ว่าแค่รู้แค่ดูครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะเรียกตรงนี้ว่าจิตผู้รู้คือแค่รู้ไปทำอะไรกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปแล้วก็รู้ความหลงนั้นแค่รู้ไม่ไปแก้ไม่ไปดึงไม่ไปยื้ออะไรเลยรู้ว่ามีถ้าในแง่ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าแค่เก็บข้อมูลทำกรรมฐานไปแล้วเก็บข้อมูลคือมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นแค่เก็บข้อมูลแค่รู้
อย่าไปแก้ข้อมูลถ้าแก้ข้อมูลผิดผลของการดูข้อมูลที่จะเห็นความจริงก็ไม่เกิดเลยเพราะว่าเราไปแก้ข้อมูลซะแล้วมีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์นั้นเป็นข้อมูลรู้ทันข้อมูลนั้นอย่างไม่แก้ถ้าไปแก้คือเห็นมันหลงรีบให้มันไม่หลงอย่างนี้แก้ข้อมูลใช้ไม่ได้ทางวิถีไปมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแค่รู้แค่ดูตอนแค่รู้แค่ดูมันจะจับได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือเก็บข้อมูลนะจิตที่เก็บข้อมูลนั้นมันทำงานเองด้วยจิตที่รู้อะไรมันก็จะจำสิ่งนั้นเก็บว่ามีอะไรเกิดขึ้นแรกมันจะเรียนรู้สภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นคนที่โกรธขี้โกรธมีความโกรธเกิดขึ้นง่ายภาวนาไปเดี๋ยวก็มีอะไรที่มันไม่ชอบใจก็รู้สึกว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วภาวนาใหม่เคยภาวนาเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นแบบนั้นไม่ใช่ดึงจิตที่โกรธกลับมานะเช่นดูลมหายใจแล้วก็หลงไปคิดถึงเรื่องที่ไม่น่าชอบใจเกิดความโกรธรู้ทันว่ามีความโกรธภาวนาใหม่ดูลมหายใจใหม่หลงไปโกรธอีกรู้ทันว่าโกรธทุกครั้งที่โกรธมันจะนึกถึงเรื่องราวที่ไม่น่าพอใจทุกครั้งที่รู้จะเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธจิตที่โกรธเนี่ยนึกอะไรที่ไม่ชอบใจก็มากมายนึกถึงหน้าคนนี้คนที่หนึ่งเราไม่ชอบคนที่สองเราก็ไม่ชอบเปลี่ยนหน้าคนไปแล้วนึกถึงคนอื่นไปแล้วหลายคนคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าถ้ารู้ทันทีไรเนี่ยนั่นก็จะเห็นว่ามีจิตโกรธเกิดขึ้นแม้สิ่งที่เราไปโกรธหรือคนที่เราไปโกรธเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าไปแล้วก็ตามแต่ความโกรธก็คือความโกรธเห็นว่าจิตมันโกรธคราวนี้มันจะมีความจำว่าโกรธเป็นอย่างนี้มันไม่ได้จำว่าเราไม่ได้จำว่าใครเลวยังไงใครชั่วยังไงเราจะจำว่ามีจิตหนึ่งโกรธความโกรธเป็นอย่างนี้ไอ้นี้เรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะจำว่าความโกรธเป็นยังไงจิตโกรธเป็นยังไงถ้าจำได้แม่นแล้วเนี่ยมันจะมีความโกรธเกิดขึ้นได้ตามปกติแต่พอหลังจากจำได้แม่นแล้วเนี่ยโกรธใหม่มันจะเขานี้จะมีสติอัตโนมัติแรกๆเนี่ยโกรธไปแล้วก็เจตนารู้สักหน่อยว่ามีความโกรธเกิดขึ้นต้องเจตนาแต่ตอนที่มีความจำได้แม่นว่าความโกรธเป็นอย่างนี้เนี่ยพอโกรธปุ๊บจิตทำงานเองเลยมันเพราะมันเห็นจนจำได้เห็นจนจำได้ว่าโกรธใหม่จะรู้ได้เองแล้วก็รู้โดยอัตโนมัติมีสติอัตโนมัติตรงนี้จะเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วจะมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาด้วยคราวนี้ก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเห็นว่าโกรธมีอยู่จิตที่รู้อยู่ต่างหากนี่คือจิตตั้งมั่นจะทำหน้าที่ว่าไม่เข้าไปทำอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเห็นเลยว่าโกรธมีจริงแต่จิตที่รู้อยู่เนี่ยอยู่ต่างหากก็ทำคำถามใหม่โกรธอีกรู้อีกจิตตั้งมั่นจะมีคุณภาพมากขึ้นจะเห็นว่าเอ้ามีโกรธเกิดขึ้นมาจริงๆมันดับแล้วด้วยโกรธเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเห็นว่าโกรธเกิดและดับตัวนี้จะขึ้นวิปัสสนาแล้วต่อไปดูต่อไปอ้าวจริงๆไม่ใช่โกรธเกิดและดับนะจิตรู้เกิดขึ้นมาทีไรจริงๆมันดับแล้วไอ้ความโกรธดับแล้วความโกรธที่มีอยู่ก็แสดงความจริงว่าดับแล้วมันเห็นในแง่ดับดูไปดูไปนะจะเห็นเลยว่าความเข้าใจบางทีบางคนเนี่ยจะมีรายละเอียดชัดตรงนี้ว่าโอ้จิตรู้เกิดขึ้นมาทีไรจิตที่ถูกรู้ถูกดูดับทุกทีและตัวรู้นี่เองก็ดับด้วยไม่มีอะไรที่มันอยู่มั่นคงถาวรเลยระหว่างจิตที่โกรธกับจิตที่รู้แสดงความไม่เที่ยงชัดเจนมันชั่วขณะชั่วขณะความรู้สึกว่าเป็นตัวตนจะถูกสั่นคลอนความรู้สึกว่าคนที่จะรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เนี่ยมันต้องสร้างเสริมให้ตัวตนมันยิ่งใหญ่และมั่นคงแต่ภาวนาทีไรเนี่ยเห็นว่ามีความโกรธขึ้นมาปุ๊บพอรู้ปั๊บโกรธดับและรู้นี้ดับด้วยความรู้สึกเป็นตัวตนมันถูกสั่นคลอนเพราะมันอยู่ได้ยังไงก็ตัวตนที่มันอยู่กับสภาวะที่มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นตัวตนยากแล้วกว่านี้พอดูไปมันจะยอมรับได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เกิดมาแล้วดับไปไม่ใช่เราไอ้ตัวรู้ที่
รู้อยู่ว่าเมื่อกี้มันมีอยู่ระดับไปไม่ใช่เราเนี่ยตัวรู้นี่เองก็ไม่ใช่เราด้วย

0: รู้ถึงตรงนี้จะเกิดโสดาปัตติมรรคคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะทำหน้าที่ตัดมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราพอตรงนี้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นจะเกิดโสดาปัตติผลขึ้นมารับรู้ผลรับผลคือความเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้อนมาว่ามันตัดกิเลสอะไรไปบ้างเป็นปัจจเวกขณะบางคนก็จะบอกได้เลยว่ามันตัดกิเลสชัดๆคือความเป็นเราหายไปอย่างเงี้ยนะไอ้ตัววัดผลแท้ๆตัวที่ว่าละสักกายทิฏฐิไปได้จริงๆมันมีอีก2ข้อด้วยคือวิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยแล้วศีลปฏิปรามาสทำอะไรงมงายก็ไม่ทำแล้วประมาทเองฮะเหมือนการที่ถามว่าโสดาปัตติมรรคจะทำยังไงก็รักษาศีลและทำสมถะและวิปัสสนาทำกรรมฐานไปอย่าหวังเพียงแค่สงบทำกรรมฐานไปเพื่อเรียนรู้ว่าไม่สงบเป็นยังไงยอมรับตั้งแต่ตอนแรกว่าเดี๋ยวมันก็ไม่สงบตอนไม่สงบแล้วรู้ทันความไม่สงบแสดงไตรลักษณ์ก่อนแล้วตัวรู้จะแสดงไตรลักษณ์ภายหลังไตรลักษณ์ที่จะตัดสินได้ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคหรือไม่ก็จะเห็นว่ากายความไม่สงบก็ไม่ใช่เราและตัวรู้เองก็ไม่ใช่เราด้วยถ้ามีอันไหนหนึ่งเป็นเราอยู่ก็ยังไม่ใช่โสดายังไม่โสดาบันไม่เกิดโสดาปัตติมรรคนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ปาดครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองจนเกิดมรรคผลขึ้นมาผลทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เคยบวชไหมเคยบวชกันเนี่ยหรือบวชประจำ
4: บวชประจำไหม
3: จะอยู่ที่อ๋อไปทั่วรู้แล้วก็ไม่ต้องสอนดึงอ่ะรู้แล้วก็ไม่ต้องสอนแหละนะเคยไปก็เคยบวชแหละแม่งานเป็นบุญเราก็ดีใจที่เรามาโมทนาการสร้างอุโบสถอุโบสถนี่เป็นที่เกิดของพระก็เท่ากับสร้างให้ศาสนามั่นคงเป็นที่ใช้ที่ปฏิบัติก็เราก็อาศัยโอกาสได้มาสร้างบารมีโอกาสสร้างบารมีนี้ก็มีน้อยเพราะเราอยู่บ้านก็มีเวลาน้อย ที่จะมาได้ยินเสียงบอกบุญได้ยินเสียงจะบอกบุญบุญมันก็กรอกหูเราตลอดวันพุทโธธัมโมสังโฆตลอดวันก็ทำให้เรามีพวกมีมิตรที่ดีแล้วกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมจะเลี้ยวไปไหนก็มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมก็ทำให้เราสบายใจไม่มีศัตรูในวันนี้มีแต่มิตรศัตรูไม่มีออกไปนอกวัดก็ต้องระวังแล้ว ก็ต้องระวังคนสวนทางมันไม่ฮะอำนวยแล้วไม่มีช่างควายเนาะควายมันใช้มากจัดไม่พอใช้ไม่เท่ก็นั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้โยมนั่งสมาธิก็สบายดีเก่งนะทำได้นะแต่เราก็อยู่มืดเลยต้องขอบคุณช่างไฟเรามีตะปาทำไม่ได้มีตะปาทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยคนเป็นช่างใจคนก็เหมือนกันนะใจคนถ้าไม่มีทำไม่เป็นก็ไม่สว่างเหมือนช่างไฟคนเป็นร้อยคนทำให้สว่างไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียนมาก็เหมือนคนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ทำใจไม่เป็นทำใจไม่เป็นก็ไม่สงบไม่สว่างไม่สะอาดไม่เงียบ ถ้าทำเป็นก็เหมือนช่างไฟแป๊บเดียวสว่างเลยทำเป็นก็เกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกสามารวมใจไว้ที่กายเรามีเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังตันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมและเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาลือพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธมากขึ้นก็จะสงบก็สมถะเกิดขึ้นพิจารณาเกสาโลมาก็ได้ลมก็เป็นวิปัสสนาญาณได้ จิตเราก็จะไม่วุ่นวายจะอยู่กับอาการ32ก็เป็นสมาธิก็เป็นเรื่องผูกใจไม่ให้ใจเราวุ่นวายมากก็จะสงบมากขึ้นเพราะจิตคนเราต้องมีที่อยู่ที่เกาะที่ระลึกมันก็มีที่สงบฉะนั้นก็ฝึกให้เป็นเหมือนช่างไฟเนี่ยเมื่อก่อนก็กลัวไฟไม่กล้าจับไฟไม่กล้าทำไม่ใช่เป็นมาแต่เล็กก็ต้องมาฝึกพอฝึกเป็นแล้วก็จับนอนจนนี่สว่างเลยไอ้เราก็ไม่กล้าจับไปก็ช็อตตายกรรมฐานก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยนั่งก็เพราะเหมือนกับช่างไฟก็กลัวกรรมฐานจะเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเป็นบ้าเป็นบอกลัวไม่ได้แต่พอนั่งเป็นสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เลยรู้ว่าก็ทำได้ ทำได้ก็ต้องเพียรทำบ่อยแต่มันไม่ง่ายเหมือนช่างไฟช่างไฟนี่ก็เรียนได้คน

ชอบคนกล้าแต่ว่าช่างทำใจเนี่ยต้องคนมีบุญคนมีสติมีสมาธิปัญญาจึงจะได้ปฏิบัติคนไม่มีบุญก็ไม่สนใจเพราะทำใจนี่มันเป็นของละเอียดอ่อนของภายในที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาก็ตามไปดูความคิดจนสงบนั่นแหละพุทโธจนสงบธัมโมจนสงบสังโฆจนสงบก็คือว่านั่นแหละทำใจเป็นทำเป็นก็คือทำให้สงบเป็นนั่นแหละจากที่มันไม่สงบแต่ทำให้สงบเป็นก็ถือว่าเป็นช่างทำใจตกแต่ง

เป็นช่างทำใจตกแต่งใจฝึกใจถ้าฝึกก็เป็นนักเรียนเนี่ยนักปฏิบัติเรียนก็ฝึกไปฝึกไม่ได้ทำทีเดียวสำเร็จเช้าเย็นกลางวันหรือว่ายืนเดินนั่งนอนก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะสงบเป็นอารมณ์ชีวิตหนึ่งก็ต้องเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติสำเร็จแล้วก็เอาของสำเร็จมาสอนเราของที่พระองค์มีที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับมีบุญบุญนำพาความสุขมาให้เนี่ยบุญวัดหนองบอนนี่ก็เกิดด้วยบุญถ้าไม่มีคนใจบุญก็เป็นวัดไม่ได้เป็นโบสถ์เป็นศาลาไม่ได้เป็นพระเป็นชีเป็นญาติโยมไม่ได้เพราะบุญตกแต่งให้สำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยกายวาจาใจอันนั้นเราก็ต้องคิดว่าเนี่ยเรามาสถานที่บุญก็ช่วยให้เราสงบกายวาจาใจขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นที่เราจะต้องการปฏิบัติชั้นที่ต้องมีความมนะความอดทนความเพียรดังนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นครูสอนใจเราสอนใจทำให้เรารู้ทางปฏิบัติมากขึ้นจากที่เราไม่รู้คนที่ไม่เคยสงบก็จะรู้เรื่องสงบรู้ตรงนี้ได้กลับไปบ้านก็รู้ได้ ไปที่ไหนก็รู้ได้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรเรียกหมอดูสู้กับหมอธรรมะไม่ได้ธรรมะนี่มารู้ปัจจุบันธรรมรู้ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันมีทุกข์อนาคตก็มีทุกข์ปัจจุบันสงบอนาคตก็สงบปัจจุบันเป็นสุขอนาคตก็เป็นสุขหรือก็ไม่เที่ยงอาจจะทุกข์อาจจะสุขแต่เราก็ต้องรู้ว่าวิธีทางปฏิบัติมันก็คือสงบสุขก็เป็นทางที่เรารู้แล้วว่าเดินไปทางนี้เองทางอื่นก็อาจจะไม่แน่ใจอาจจะวุ่นวายอาจจะสับสนอาจจะผิดพลาดได้ แต่ทางที่พุทธเจ้าเดินนี่มันแน่นอนไม่ไปไหนไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติไปสู่นิพพานสมบัติสมบัติใดสมบัติหนึ่งที่ผู้จะได้ก็คือผู้เจริญธรรมเจริญทานมากขึ้นเจริญศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นก็ได้แก่ใจเราใจเราสนใจมากขึ้นอันนี้ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาในตัวเราเมื่อเราสร้างศรัทธามาได้ถึงนี่ต่อไปได้ถึงศีลศีลก็มีชิ้น8สมาธิก็ทำได้ช่วงเราบวชนี่ก็ทำได้มากกว่าที่เราอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านนี่โอกาสน้อยการสำรวมก็น้อยก็เห็นตัวเองแล้วเนี่ยเห็นอาการ32คือการปฏิบัติอย่าลืมอาการ32ก็แล้วกันผมคนเล็บฟันหนังอยู่ที่ตัวเราพุทโธอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราไม่คิดไกลตัวเองก็มองตัวเองแล้วเนี่ยมองหาผมคนเล็บฟันหนังมองหาความคิดแล้วนั่นแหละก็เรื่องธรรมะก็เรื่องความรู้สึกที่มีสติอยู่ตลอดเวลาภาวนามากมากก็จะไม่ไปอื่นจิตก็จะเป็นบุญกุศลอันนี้เป็นเรื่องทดสอบใจทดสอบไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็เกิดได้สว่างได้เหมือนไฟใจนี่มันสว่างกับไฟ

ไฟนี่มันสว่างก็เห็นทางแต่ใจนี่มันสว่างเห็นมากกว่าเห็นใจความเห็นใจตัวเองคิดเห็นความคิดตัวอื่นอีกเห็นอดีตอนาคตได้อีกมันสว่างด้วยปัญญาปัญญานี่มันทำได้เหมือนคนเรียนต้มแกงอ่ะถ้าไม่มีปัญญานะมันก็ต้มแกงไม่เป็นจะมีไฟสว่างไงก็ต้มแกงไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญานะแต่พอเรียนเป็นทำได้ไม่สว่างก็ทำได้พอใจมันสว่างรู้จากวิชานี้ต้มแกงเป็นอันนั้นใส่นั้นอันนี้ใส่นี่อันนี้มันสว่างที่ใจจึงทำได้ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีอะไรหลายกรรมหลายอย่างก็เป็นเรื่องสำรวมกายวาจาใจว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอารมณ์เดียวทำจนมีปีติทำจนมีสมาธิทำจนมีความเข้าใจในกายเวทนาจิตธรรมจึงเห็นจิตของเราสงบหรือไม่สงบสงบมากหรือไม่สงบมากอันนี้คือการปฏิบัติที่เรามาศึกษากันอยู่ประจำครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องอย่างนี้สอนอะไรก็สอนเรื่องนี้แต่ว่าท่านอุบายดีกับเราท่านสอนดีกับเราท่านก็สอนคนได้ดีกับเราเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์เราแต่เราก็ต้องทำอย่างที่ทุกคนทำเลยทำระวังใจรักษาใจคือภาวนาให้เป็นภาวนาจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นหนึ่ง ความสงสัยในบุญกุศลธรรมสงสัยในการปฏิบัติธรรมการสงสัยในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือพระรัตนตรัยแล้วก็สงบถึงบางอ้อว่าอ้อปฏิบัติธรรมนี่มันเรื่องรวมใจเรื่องภาวนาอย่างเดียวคอยต้อนจิตกลับมาหาความรู้สึกที่ดีคือต้อนจิตมาอยู่กับลมหายใจว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้หายใจตรงนี้อย่าไปคิดอื่นก็ไม่สงบไปอยู่กับภายนอกใจแล้วก็วุ่นวายก็เลยต้องใช้ภาวนาต้องกลับไงสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องภาวนาเลยนะแค่ผมคนเล็บปันหนังรู้จักเกสาโลมานาขาตาตาตะโจตะโจตาตานาขาก็รู้แล้วคือดูอนาปานสติก็รู้แล้วรู้ว่าสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงเข้าฌานได้เลยแต่สมัยนี้ต้องภาวนากันนานเพราะเป็นยุคสร้างบารมีไม่ใช่ฟังทำปุ๊บได้ปุ๊บไม่ใช่ภาวนาปุ๊บได้ปุ๊บเหมือนอย่างสมัยพระโมคคัลลาภาษาริบุตรอย่างนั้นเราต้องสะสมบารมีไปจนได้หนึ่งอสงไขยก็ความธรรมก็สำเร็จเลยปฏิบัติก็สำเร็จเลยเพราะบารมีเต็มบุญเต็มทานให้ไปพอศีลรักษาพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นที่จริงที่ว่าเขาสำเร็จนั่นไม่ใช่แต่เขาภาวนามานับชาติไปทวนภาวนาจนจิตเป็นอเนกอนันตชาติเป็นอนุสัยชาติที่นอนเนื่องในสันดานตัวเองที่ปฏิบัติเช่นเป็นอารมณ์ธรรมพอมาชาตินี้นั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยฟังธรรมปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนี่คือกรรมเก่าดีกุศลเก่าดีทำมาดีเพราะศรัทธาแรงกล้ามาดีศีลแรงกล้าดีสมาธิแรงกล้าดีเหมือนเหล็กกล้าฟันอะไรก็ขาดหมดเขาเรียกว่าเขารับมาดีชุบมาดีเตรียมมาดีถ้ายังไม่มีก็ต้องฝึกก็ต้องสร้างอบรมใหม่คนทั้งทีมันไปวัดกันด้วยวัตถุว่าชาตินี้เราเกิดมาวาสนาน้อยทรัพย์ก็น้อยอะไรก็คงน้อยไปหมด
เกิดมาอยู่ที่กันดารคงกันดารไปหมดแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ก็เกิดในดงในป่าพระพุทธเจ้าเกิดในดงในป่ามันเกิดที่ใจเกิดอยู่ที่ตัวมีความเพียรนั่นเองที่ศรัทธาที่มั่นคงอยู่ที่ไหนก็เจริญได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้คนรวยๆไม่ปฏิบัติหรอกเพราะไม่มัวหลงสมบัติอยู่คนรวยก็จนชาติคนรวยชาตินี้มันก็จนชาติก่อนคนจนคนรวยชาตินี้ก็ไปจนชาติหน้าคนรวยชาตินี้ก็ไปจนชาติหน้าคนรวยที่คนจนที่แล้วก็มารวยชาตินี้เพราะอะไรเพราะมาจนชาติก่อนก็คิดทำบุญใหญ่เลยว่าเราจนต้องรีบทำบุญไปชาติหน้าจะได้ไม่จนมาชาตินี้รวยเลยพอรวยชาตินี้สบายซะแล้วกูไม่ต้องทำอะไรกูก็สบายกูก็รวยพอไม่ทำชาตินี้ก็เลยไปข้างหน้าก็เลยไปจนจนอีกแล้วเพราะประมาทแต่ถ้าก็ถ้าจนชาตินี้ไม่ประมาทอยู่แล้วก็ทำบุญใหญ่ก็ไปรวยชาติหน้าถ้าไอ้คนรวยชาตินี้ไม่ประมาททำให้มากขึ้นก็ไปนิพพานเลยไปสวรรค์นิพพานเลยก็ไปรวยใหญ่เลยนี่คือความประมาทก็มีกับวัตถุนี่เนี่ยเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราหมดแล้วคิดว่าบ้านเป็นของเราไปแล้วคิดว่าตัวเราเป็นของเราไปแล้วคิดว่าลูกหลานเป็นของเราไปแล้วเรายึดโลกนี้เป็นของเราไปแล้วเราว่าผมคนเล็บฟันหนังเป็นของเราไปหมดแล้วเราไม่ให้ใครแล้วพิจารณาแยกไม่ออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำฝนลมก็ไม่ได้พิจารณาก็กลับมาเป็นตัวเราเหมือนเดิมใจก็เป็นความคิดของเราเหมือนเดิมไม่จะเป็นใจพุทโธธัมโมซะแล้วมีความโกรธความเกลียดความรักชังเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ที่จริงเขาก็บอกอาศัยใช้แต่เรามันใช้จนไม่ยอมว่าเป็นของใช้เป็นของจริงจังจนติดจนยึดจนไม่สละได้เลยโดยมากคนก็หลงนะมนุษย์โลกนี่ก็หลงว่าร่างกายเป็นของเราไปแล้วลูกหลานเป็นของเราไปแล้วบ้านเรือนเป็นของเราไปแล้วทรัพย์สมบัติเป็นของเราไปแล้วเราไม่ให้ใครแล้วเราจะให้เฉพาะคนที่เรารักหรือจะให้กับตอนเราตายไอ้ที่จะคิดก่อนขณะนี้มันคิดไม่ได้เพราะโมหะมันมากโลภะมันก็มากก็คิดไม่ได้คิดยากถ้าไม่มีปัญญาคิดไม่ได้ถ้าไม่ฝึกสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้ติดกับชั้นนี่นึกไม่ได้คนชาวบ้านนี่นึกไม่ได้ยังไงก็นึกไม่ได้ก็ของเราทั้งนั้นจะไปนึกว่าเป็นของคนอื่นได้ไงมันก็ไอ้คนที่ตายมาแล้วนะมันเป็นครูสอนเราเขาตายมามากกว่าเราคนตายนี่นับไม่ถ้วนนะคนอยู่นี่นับถ้วนนะคนอยู่นี่ไม่กี่พันล้านคนมนุษย์เนี่ยประเทศไทยก็60ล้านคนแต่คนไทยที่ตายไปแล้วมากกว่า60ล้านไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านกี่แสนกี่โกดล้านที่อยู่ประเทศไทยที่ตายไปแล้วเกิดเท่าไรตายเท่านั้นก็จริงแต่ที่ตายมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนประเทศไทยเนี่ยถึงอยู่เนี่ยนับถ้วน60กว่าล้านไม่มากเลยแต่ที่ตายมาเนี่ยปู่ย่าตายายที่เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เป็นเจ้าของเงินทองเนี่ยก็มากจนเรานับไม่ถ้วนก็มาเกิดก็คิดอย่างเราเนี่ยคิดจะอายุยืนคิดจะไม่แก่คิดจะไม่เจ็บคิดจะไม่ตายคิดว่าจะมีโน่นมีนี่มีให้หมดทั้งโลกเนี่ยแต่ก็ตายไปหมดแล้ว ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีมันก็ตายหมดพุทธเจ้าต้องสี่อสงไขยก็ตายจะเรียกที่ตายตัวเองไม่พ้นแล้วพุทธเจ้าอีกต้องที่พยากรณ์มาต้องโอ้โห
สามพระองค์สี่พระองค์แผ่นดินนี้ก็ยังอยู่มันแสดงว่าไอ้ที่เราตายไปนั่นมันก็คิดเหมือนพวกเราเนี่ยพอมีมาเข้ามาแผ่นดินนี้ก็มาหลงว่าเป็นของเราหมดบางคนไม่ให้ทานเลยไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยรักษาศีลไม่เคยอะไรก็ตายไปเหมือนกันก็อะไรไปไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องคิดอย่างนี้เราก็จะเตรียมอะไรไปได้ดีบ้างเพราะที่ตายมามากมายแล้วก็ไม่มีใครไปเอาอะไรไปได้ก็ทิ้งสมบัติไว้เรานี่แหละนั้นเราก็ต้องสร้างที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เอาไปท่านเอานิพพานไปแล้วท่านทิ้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติให้เราถ้าจะไปตามท่านก็ภาวนาตามก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำได้ก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่จะมีปัญญาเอาตัวรอดจากความตายไปได้จากที่ไม่มีสมบัติติดสมบัติไปได้อันนี้เราก็ต้องเพียรทำพยายามทำคิดได้แล้วก็ทำให้ได้ว่าอย่างท่านอาจารย์ทาเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นป่าเป็นดงถ้าท่านคิดมาทำมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็ดเป็นไก่ทำมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายตรงนี้ก็ต้องเป็นที่เลี้ยงงูเลี้ยงควายทำมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาก็เป็นที่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาทำมาทำไร่อ้อยก็เป็นอ้อยทำมาทำไร่มันก็เป็นมันทำมาปลูกยางก็เป็นยางแต่นี้ท่านไม่ได้มาทำอย่างนั้นท่านมาทำมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกองไว้บนดินนี้สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาตรงนี้มันก็เป็นกองเงินกองทองเป็นที่บุญกุศลให้แก่ทุกคนได้เข้ามาทำเข้ามาก็มาบวชมาเรียนมาปฏิบัตินี่ท่านเอาแปลสภาพเป็นมงคลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้บูชาสถานนี้ก็เป็นมงคลไปไม่งั้นก็เป็นอื่นเป็นกองดินกองทรายแบบอื่นไม่เป็นบุญจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็เป็นบาปได้กินเนื้อมันแต่ก็ไม่ได้บุญปลูกต้นไม้ก็ได้กินประโยชน์มันแต่ก็ไม่ได้บุญก็อาจจะไปประทังชีวิตอยู่ไปได้แต่จิตใจมันก็แก่ลงเจ็บลงตายลงแต่นี่มาทำเป็นทางไปสวรรค์นิพพานก็เห็นกันแล้วว่าท่านมาทำให้พวกเราได้เป็นที่บูชาปฏิบัติบูชาเข้ามาก็มากราบมาไหว้กันอย่างเดียวไม่เป็นอื่นที่นี่เป็นประโยชน์ที่จะมีไม่มากเป็นร้อยไร่พันไร่ก็มีค่ามากกว่าร้อยไร่พันไร่ร้อยไร่พันไร่เป็นนั่งเฝ้าไงตายไม่ได้อะไรนะไปเฝ้าสวนมันไปเฝ้าสวนอ้อยไปเฝ้าสวนยางไปเฝ้าสวนอะไรสับปะรดตายไปก็เป็นผีเฝ้าเป็นเจ้าที่อยู่นั่นแหละไม่ได้มันไม่เป็นบุญตรงนี้มันตายแล้วเป็นบุญพระจิตมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญอยู่ตรงนี้เป็นเสมาอยู่ตรงนี้ไงพัทธสีมาตรงนี้เป็นขามวาสีเป็นอรัญวาสีสีแปลว่าสว่างหรือเป็นสีเป็นสีสีระเนี่ยหนักหรือศีลเนี่ยแปลว่าที่สงบดังนั้นจึงว่าเราก็มาเปิดหูเปิดตาเราครั้งหนึ่ง

ก็นี่คือมีค่าสำหรับชีวิตเราที่ได้มาอบรมประพฤติปฏิบัติคนอีก60ล้านคนก็ไม่มาหรอกเขาก็ยึดว่าบ้านของเขาอยู่นั่นแหละมาวัดจะได้อะไรก่อนกองเงินกองทองอยู่ก็ก่อนไปเดี๋ยวก็ต้องทิ้งเดี๋ยวก็ต้องคลายเขาก็ใส่ไปให้50ตังค์ใส่ปากไว้ให้50ตังค์ก็ไม่ได้นะ50ตังค์เอาไปไม่ได้เลยเจือหมอนคนตายนี่ไม่ใครเอาไปนะไม่มีใครแย่งนะเสื้อผ้าคนตายไม่ใครอยากได้นะเงินทองติดตัวก็ไม่ใครอยากได้ที่จะแย่งมันไม่ใช่ที่ติดตัวจะแย่งกันไปนะมันเงินทองแก้วแหวนที่อยู่นอกตัวโฉนดที่ดินบ้านนนท์คนถึงอยากได้แต่ไอ้ร่างกายคนตายนี่เขาไม่เอาเขาจะไปทิ้งวัดอย่างเดียวเขาไม่ให้ไม่เอาไปบ้านเราให้วัดแต่ตอนที่เรามีชีวิตเราก็ไม่ให้ใครเราก็จะอยู่บ้านแต่พอหมดลมแล้วก็มาทิ้งไว้ที่วัดก็มาฝากไว้ที่วัดหมดแน่จะไปไว้ที่ไหนสมบัติมันก็แยกกันตรงนี้เองจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราไปคิดว่าเป็นของเราก่อนมันก็เลยไปวนเวียนหามันอยู่เรื่อยจริงๆสมบัติจริงๆมันมาวัดนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติมันสมบัติมันมาอยู่ที่วัดนี่มันคอยท่าอยู่ที่นี่วิมานมันคอยที่นี่แต่เราไปเข้าใจผิดว่าเป็นของเราที่บ้านไงก็ไปหนักใจตรงนั้นเนี่ยไปทุกข์ใจตรงนั้นเนี่ยไปลำบากใจตัวของที่บ้านเนี่ยปงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ห่วงหมาวันเดียวๆก็ต้องรีบกลับพอเราเป็นของเราไปหมดเนี่ยก็ดึงกลับไปเหมือนคนโดนขูดกันเนี่ยเหมือนนกโดนผูกขาแล้วให้บินเนี่ยบินไปก็ตกเราก็เหมือนกันนะมีห่วงมากเลยมีห่วงที่ตัดไม่ได้เลยห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงชีวิตร่างกายเราเนี่ยห่วงซะจนหนักแน่นหนาแน่นจนตัดไม่ออกก็เรียกโซ่ท้องขำตัดไม่ได้เสียดายก็ยังดีมา3วัน7วันก็ยังดีหลุดมาขณะหนึ่งก็ยังดียังได้มีนิสัยปัจจัยติดตามตัวไปปริยภพภาคหน้าก็จะได้ปฏิบัติต่อไม่ลืมหรอกนิสัยเนี้ยสายนี้เป็นชาติก่อนชาตินี้มันจะผสมกันไปก็เป็นนิสัยแก้วติดตัวคนเราพอมันนึกถึงตัวนี้มันก็น่าปฏิบัตินึกถึงว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้นี่ก็น่าปฏิบัติน่าทำบุญน่าว่าจะต้องทำบุญสักครั้งหนึ่งอะที่บ้านก็คงจะต้องเอามาแบ่งไว้วัดสักหน่อยหนึ่งอะจะได้ซื้อที่ตายตัวเองได้งั้นตายเดี๋ยวเขามาขวงอีกไอ้คนหนึ่งมันตายแล้วมันมาจากนรกวิญญาณมันจำได้มาที่วัดมาที่ศาลเจ้าก็อยู่ไม่ได้ผีศาลเจ้ามันขับพอมาที่วัดก็นอนศาลาไม่ได้ผีศาลามันขับมันไม่มีบุญนะผีวัดมันก็หวงนะไปนอนศาลาวัดแล้วผีรัดมันขับต้องวิ่งเข้าโผงเลยโน่นไปขออยู่กับหลานตัวเองน้องตัวเองหาตัวเองไปเกิดก็ลึกชาติได้จะรู้ว่าโอ้คนตายนี่ต้องมีบุญไม่มีบุญวิญญาณพเนจรไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองไปเป็นเทวดาก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีวิมานต้องมาเกิดใหม่มาเกิดก็ต้องมาตั้งต้นใหม่

ก็ต้องทำบุญกันนี้ทำบุญแล้วจึงจะไม่เป็นวิญญาณพเนจรไม่เป็นสัมภเวสีตายแล้วก็จะมีวิมานตายก็จะมีกายทิพย์พุทธเจ้าท่านจึงว่าให้เราสร้างบุญกุศลให้มากให้เพียงพอให้อิ่มให้อิ่มบุญนึกถึงบุญแล้วไม่เบื่อนึกถึงบุญแล้วอยากทำเหมือนเรานั่งสมาธิแหละนั่งเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นนั่งเมื่อไรก็สงบถือไม่สงบก็ชอบนั่งชอบเดินจงกรมชอบนั่งสมาธิย่อมยืนภาวนาใจมันรักมันชอบมันก็ได้เองเนี่ยมันคนเป็นช่างอะไรทำอะไรมันก็ไม่เป็นทำไปทำมาก็เป็นเหมือนช่างไฟอะทำไปทำมาก็ชอบเป็นทำไฟดับก็ไม่เป็นทำไฟติดเป็นเมื่อเราภาวนาเนี่ยภาวนาสงบก็เป็นภาวนาไม่สงบก็ไม่เป็นไรมันอยู่ตรงนี้เองอะอยู่ตรงใจนี่เองไม่ได้อยู่กับใครมันไม่สงบก็ภาวนาไปมันไม่สงบก็รู้ไม่สงบพุทโธไปด้วยคิดอะไรก็ให้รู้มันไม่เบื่อมันแล้วเข้ามันก็สงบเองสงบก็สว่างว่างเป็นงี้ทุกคนหรือเป็นงี้แหละทุกคนแหละทำได้ก็เป็นงี้ทุกคนแหละทำไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะจะวุ่นวายวุ่นวายในใจยังดีก็ดีก็ไปด่าคนโน้นว่าคนนี้นั่นวุ่นวายข้างนอกแหละนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เราควรจะเร่งรัดหรือทำให้เราเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อจะได้ที่พึ่งบรรปลายชีวิตของเราจะได้ไม่ไปอื่นเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาหรือพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในธัมโมอยู่ข้างในสังโฆในจิตของเราก็ว่างสว่างหลับตาก็สว่างตื่นตาก็สว่างใจมันก็จะสงบอยู่เรื่อยกำหนดรูปเดินรูปนั่งรูปยืนรูปกินรูปนอนเห็นอายาบท4อยู่เรื่อยจิตเราก็จะไม่แลบไปอื่นจิตเราก็จะวนเวียนอยู่ในกายเรียกสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะไม่เบื่อวิธีทางสงบจะไม่หนักใจวิธีการปฏิบัติตัวเองแล้วก็บุญกุศลทำอะไรก็อยากทำให้มากขึ้นมากขึ้นบางคนถึงก็เอาไปหมดเลยลูกหลานต้องร้องขอเลยไม่เอาแล้วมึงไม่รักกูจริงมึงรักตอนกูดีๆพอตายกูเจ็บมึงก็ไม่ดูแลกูจะขายสมบัติทำบุญให้หมดลูกหลานเดือดร้อนก็ไปแถวมาเลยแม่พ่อจะขายสมบัติทำบุญให้หมดเขารู้ว่าเอาไว้ก็ไม่ใช่ของเราตายแล้วมันจะทำบุญให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเอาไปเล่นขนเล่นหนังหมดมั้งเอาไปเองดีกว่าดีก็ทิ้งให้ไปเล่นขนเล่นหนังหมดคนคิดได้เอาไปหมดเลยแบ่งส่วนไปนะคนคิดไม่ได้เนาะก็เหมือนกับคนอยู่ในโภคทรัพย์ที่มีความสะดวกสบายเนี่ยนึกว่าไปเที่ยวสนุกกว่ามหาวัดเนี่ยไปเที่ยวสนุกกว่ามหาวัดโน่นไปพัทยาดีกว่ามหาวัดผมไปตายที่พัทยาไม่ได้เลยบุญกุศลก็ไม่ได้มาวัดได้ตายแล้วก็ได้วิมานเลยคนมันก็มองไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีปัญญาดูพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาแล้วสุดยอดของปัญญาแล้วท่านถึงได้สอนไว้วางไว้ทั้งหมดเป็นของจริงหมดท่านก็ไว้สำหรับคนบัวพ้นน้ำอย่างเดียวคนฉลาดคนบัวพ้นน้ำจึงจะเชื่อคำสอนท่านจึงจะเห็นความจริงของท่านจึงจะศรัทธาทำตามท่านได้ก็จะรู้จักท่านไม่งั้นก็ไม่เห็นมีอะไรจะได้อะไรดูขนดูหนังสนุกกว่าที่ไหนได้ให้ดูร้อยปีก็ไม่ฉลาดไม่งั้นพุทธเจ้าจะมาออกบวชปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จเลยนัตติสันติปรมังสุขขังความสงบสุข
ไม่มีอะไรจะสุขเท่าเสมอความสงบนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเอ๊ะคนไม่เคยไปนิพพานจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสุขรู้ได้แล้วว่ากินเที่ยวสนุกเท่านั้นเองแต่สุขนิพพานเราต้องทำใจให้ว่างจากนิวรณ์สงบจากนิวรณ์จึงจะเข้าใจเรื่องนิพพานไม่งั้นก็เมื่อยปวดง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจฟุ้งซ่านลำคาญใจนิวรณ์ห้านี่สกัดกั้นไม่บรรลุความดีเลยเป็นตัวทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงมันจะท้อถอยไปหมดเนี่ยจะภาวนาข้ามคืนเข้าวันไม่ใช่เรื่องง่ายจะอดทนยากแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็พอไหวจะเอาข้ามคืนข้ามวันนี่ตายแน่กูแต่พุทธเจ้าท่านไม่กลัวไงท่านจึงทำได้สำเร็จครูบาอาจารย์เราท่านก็ไม่กลัวท่านชอบมีกายนั่งท่านนั่งจนสำเร็จเนี่ยกายเดินท่านเดินจนสำเร็จนอนจนสำเร็จนั่งจนสำเร็จเพราะอะไรท่านเชื่อพระพุทธเจ้าเลยว่าปฏิบัติแล้วเห็นผลในชาตินี้เลยไม่ต้องจับใครไหว้คนสมัยนี้เวลาตายก็ต้องจับมือผูกติดกันไหว้ทำดอกไม้ทุกเชียนใจมือไปไหว้พระจุรามณีไหว้ไม่เป็นสงบไม่เป็นคนมันก็มีตัวตนตอนยังมีลมหายใจเลยนะพอหมดลมก็หมดตัวตนพอหมดลมเมื่อไรก็หมดตัวตนมนุษย์ก็หมดปัญหาพอหมดลมมนุษย์ก็หมดปัญหาพอมีลมมนุษย์ก็มีปัญหามันมีปัญหาที่มีลมหายใจนี่เองมีลมหายใจวิญญาณมันก็อาศัยอยู่พอหมดลมวิญญาณก็ไม่อาศัยอยู่ก็ไม่ชักจูงไปอื่นก็สงบก็ภาวนาก็ทำเหมือนคนหมดลมอะทำเหมือนคนหมดวิญญาณเพียงแต่ตัวรู้อย่างเดียวก็จะเข้าใจวิธีทางปฏิบัติง่ายๆไม่ยากไม่ต้องไปเอาอะไรเกินเลยจากตัวเองไม่ต้องไปว่าโอ้ต้องอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดูกายดูจิตตัวเนี้ยผมคนเล็บคนหนังเนี่ยดูแค่พุทโธพุทโธเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ให้มันรู้จักตัวเองสงบอยู่ก็แล้วกันอย่าไปลืมตัวเองก็แล้วกันมันจะมีจิตของมันนั่นแหละมันจะมีจิตของมันปรุงแต่งนั่นแหละพอภาวนามากก็ปรุงแต่งน้อยภาวนาน้อยก็ปรุงแต่งมากถ้าไม่ภาวนาเลยก็ปรุงแต่งทั้งวันเลยก็มีเท่านี้เนี่ยคนเราพอภาวนาเป็นมันก็รู้จักมีที่พึ่งทางใจได้ก็จะรู้จักอยู่ที่ใจตัวเองพอภาวนามันกลับมาหาตัวเองหมดเลยคนภาวนาเนี่ยกลับมาดูตัวเองนะพอไม่ภาวนาไปดูคนอื่นฟังคนอื่นคิดที่อื่นคิดที่อดีตอนาคตพอภาวนาแล้วมันกลับมาหาความเฉยความบ้างความสว่างมหาพุทโธมันก็จะสงบทันทีแสดงว่าคนภาวนาเนี่ยกลับมาหาตัวเองภาวนามากก็มาหาตัวเองมากมาอยู่เฉยมากขึ้นภาวนาน้อยก็วุ่นวายมากหาตัวเองไม่พบบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์ธัมโมเป็นอารมณ์สังโฆเป็นอารมณ์หรือเกสาโรมานขาตันตาตะโจไว้ที่ตัวเราเนี่ยเขาชำนาญแล้วก็ลืมเรื่องวุ่นวายใจเพราะไม่ได้ไปคิดถึงคนอื่นมันจะคิดถึงตัวเองตลอดเพื่อให้คนทำใจเป็นพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ปฏิบัติดูเองก่อนเพราะเรื่องมันละเอียดมันลึกซึ้งก็ให้ภาวนาให้เกิดสมาธิก่อนจึงค่อยเกิดปัญญาติดตามไปเพราะจะให้รู้เลยมันไม่ได้มันสมาธินี่มันตัวที่จะแตกเหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ย
หรือเมล็ดต้นไม้ถ้าไม่ปลูกลงไปมันชุ่มชื้นมันไม่แตกต้นแตกกาบกอมันจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นต้นอะไรแต่พอมันแตกกาบแตกกอมันถึงรู้ว่าต้นนั้นต้นนี้ใบนั้นใบนี้ดอกนั้นดอกนี้ลูกนั้นลูกนี้ผลนั้นผลนี้ใจเราเหมือนกันอยู่เป็นคนเดินไปเดินมาไม่รู้อะไรหรอกแต่ภาวนาเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามีอารมณ์อย่างไรสุขทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรเราจะรู้จักตัวเราตรงที่เราภาวนาเป็นนี่เองเหมือนกับเมล็ดบุญมาใส่ไว้ในใจเลยเมล็ดธรรมมาใส่ไว้ในใจก็จะงอกงามขึ้นมาจากสมาธินี่เองจากการประพฤติปฏิบัตินี่ก็จะรู้ตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรก็อย่าไปท้อถอยทำไปเท่าที่กำลังเราทำได้พอสมาธิเกิดแล้วก็จะมีความเพียรมากขึ้นไปเองความขยันจะมากขึ้นเองพอความสงบเกิดขึ้นเมื่อไรความขยันก็เกิดจะเป็นอุปการะธรรมกันสติสมาธิปัญญาก็จะเป็นอุปการะหนุนนำกันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยออกมาเมล็ดมันก็เป็นอุปการะต้นไปมันก็ไปปลูกให้เป็นต้นอื่นได้อีกต่องอกกันไปงอกกันไปก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่ามันอุปการะกันก็มีคนคอยปลูกมีคนคอยดูแลมีคนคอยรักษาใจเราเหมือนกันนะถ้ามีคนคอยดูแลใจระวังความคิดเราไม่ให้มันเป็นอกุศลมากทำความเพียรให้มันมากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นก็จะเป็นอุปการะธรรมให้มันงอกงามเต็มหัวใจเหมือนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันก็เป็นเมล็ดบุญไปบางแห่งคนปลูกต้นไม้ก็ไม่บาปปลูกต้นทุเรียนก็ไม่บาปปลูกต้นยางก็ไม่บาปบุญไม่ได้แต่ก็ไม่บาปปลูกต้นเงาะทุเรียนก็ไม่บาปก็พอกินพออยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปลูกข้าวก็ไม่บาปก็พอกินพออยู่ปลูกอ้อยก็ไม่บาปดันไปปลูกกุ้งกุ้งกุลาลองให้กุ้งรวยเร็วคนนั้นทำได้10ล้าน20ล้านดูดน้ำทะเลมาทำเต็มแผ่นดินหมดทางใต้ปลูกกุ้งกันปลูกบาปน้ำท่วมมาเจ๊งหมดเลยโลกมาเจ๊งบาปเจ๊งหมดเลยจนเลยนาไร่เป็นทกส.ยึดหมดเป็นหนี้เขาหมดเวลารวยก็รวยโหเวลาจนจนหมดตัวเลยนี่ปลูกบาปท่านตาเห็นชัดนี่เลยพบทำบาปไม่ได้อะไรวัดก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำไอ้พวกปลูกต้นไม้นั้นก็เอามาทำบุญได้ไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานแต่ไอ้พวกซื้อกุ้งตายแล้วไปขายมันก็รวยเพราะไม่ทำบาปไอ้คนที่เลี้ยงเอาไปขายมันบาปก็หมดตัวเลยเพราะบาปมันมากเพราะมันเป็นล้านๆชีวิตไม่น่าทำคนพุทธเขาไม่ทำถ้าไม่ใช่คนพุทธได้เหมือนฆ่าวัวเนี่ยฆ่าควายฆ่าวัวเนี่ยคนพุทธเขาไม่ทำหรอกทำแล้วมันบาปชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องไปโดนเขาฆ่าอีกต้องปล่อยให้คนชาติอื่นเขาทำพวกแขกพวกคนจีนอะไรเงี้ยที่ไม่รู้บาปแล้วทำเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ฆ่าเงี้ยถ้าไปรู้แล้วไม่ได้มันเร็วต้องไม่ไปทำใครอยากรวยก็ไปทำเราไม่เลี้ยงไก่ฆ่าไม่เลี้ยงหมูฆ่าไม่เลี้ยงงัวควายเขาฆ่าไม่เลี้ยงไม่ทำปลูกต้นไม้กินไปวันวันเศรษฐกิจพอเพียงไม่บาปไม่รวยก็ไม่จน
ไม่จนใจ

0: จะเลี้ยงหมูขายเลี้ยงวัวฆ่าเลี้ยงควายเป็นฆ่าเลี้ยงไก่เป็นฆ่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบาปมันชาตินี้มันทำบุญไม่พอพอมาปฏิบัติก็โหเจ้ากรรมนายเวรเต็มเพียบเลยตามลอยมาเลยลอยมาเป็นแผลหมดนั่งสมาธิก็ลอยเป็นแผลหมดกุ้งลอยเป็นแผลหมดมาตัวใหญ่กว่าตัวเก่าอีกหัวก็ตัวใหญ่กว่าเก่าหมูก็ตัวใหญ่กว่าเก่าตัวเดียวน่ากลัวเลยหนีไม่พ้นเขี้ยวงงเลยไล่ขวิดเราเลยไล่กัดเราเลยไม่คุ้มได้เงินก็ไม่คุ้มกินก็แค่อิ่มเดียวไม่คุ้มบาปก็ควรจะเรียกมิตรเรื่องมิจฉาอาชีวะไม่เอาเราสัมมาอาชีวะเนี่ยหลวงพ่อทาท่านมาปลูกต้นไม้เป็นบุญให้คนมานั่งภาวนาเป็นบุญอย่างเงี้ยเป็นวิมานก็ทางเลือกมันมีแต่เราจะเลือกหรือไม่เลือกกลัวอดตายก็เอากลัวอดตายก็ต้องไปทำบาปคนไม่กลัวอดตายก็ทำบุญก็ไม่อดเหมือนกันก็อยู่ได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องมาศึกษาธรรมะให้รู้แก่นแท้ว่าเราเลือกเดินทางถูกต้องดีกว่าอย่าไปทำบาปโอ้บางคนเนี่ยเลี้ยงหมูแล้วก็มาทำบุญหมูมันก็ไม่ยอมหมูก็ไม่ยอมเลี้ยงปลามาทำบุญปลาก็ไม่ยอมก็ทำบาปมันก็ไม่ยอมขายเหล้าให้เขากินเมาไม้ตรวจน้ำมุทิตเจ้ากรรมในเวรจตุโลกบาลเขาก็ไม่ยอมเขาทำให้คนขาดสติทำบุญอะไรเขาก็ไม่ยอมไม่โหสิกรรมแกขายเหล้าบาปก็ไม่ยอมต้องเลิกขายเหล้าจึงจะยอมจึงจะโหสิกรรมต้องเลิกขายหมูต้องเลิกขายไก่ต้องเลิกขายกุ้งขายปลาเจ้ากรรมนายเวรจึงจะยอมถ้าไม่เลิกก็ไม่ยอมทำบุญอะไรก็ไม่ยอมนั่งสมาธิก็ไม่ไปก็ตามมาทวงนี่เราไม่มีกรรมพวกนี้ก็ถือว่าบุญมากโชคดีไม่ต้องทำบาปแล้วมาทำบุญแก้ทำบุญเลยได้กำไรอย่างเดียวเลยไม่มีขาดทุนไม่ขายยาพิษพวกขายยาพิษขายเบื่อสัตว์นี่ก็บาปทำบุญเท่าไรก็ไม่ใช้กรรมไม่หมดเพราะไปฆ่าเขาเยอะมนุษย์สมัยนี้มีกรรมมากกรรมติดจรวดกรรมเยอะเลยฉะนั้นถึงว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นบุญเกิดชีวิตมนุษย์นี่ไม่ใช่แก้ตัวได้ง่ายเพราะมาเกิดชาตินี้ขอให้มาสร้างบุญอย่างเดียวเขามาทำบุญสร้างบารมีทางไปสวรรค์นิพพานของเราไม่อยู่ขอหลีกเลี่ยงไปซะใครทำก็ไม่ทำอีกก็จะเป็นบุญมากก็ภาวนาเนี่ยช่วยได้ช่วยเป็นมหาสติให้เราภาวนาเป็นมหาสติพุทโธเป็นมหาสติธัมโมเป็นมหาสติสังโฆเป็นมหาสติไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมการมีสติรู้ตัวเราความคิดของเรามีอยู่อย่ามันตกหล่นไปอย่างอื่นอย่าให้มันหลงทางตามดูตามความคิดมันได้ก็เอากลับมาวัดได้กลับมาตั้งไว้ที่เยือกเย็นได้สงบได้สว่างได้เอาละก็สมควรกับเวลาขอให้ท่านที่มาประพฤติปฏิบัติก็ดำรงรักษาอารมณ์ธรรมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติก็จะเป็นบุญมากขึ้นเป็นความภาคภูมิใจเป็นนิสัยปัจจัยไปอีกทุกชาติทุกชาติจนถึงพระนิพพานทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่น

0: ทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนท์ก่อนนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: ด้วยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่เรื่องการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ700-800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

มาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไอ้ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอันโรมปฏิโรมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บควันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบตอนสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเขาเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นรนสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวเราก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้

ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นแล้วจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็จะสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วจริงๆตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราเอาภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัว

เผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเอง

ำไมลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโลกจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้บรรณนานนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้นัยยะบทตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตพอรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้ว

ถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปเข้าจะมีสติรู้ทันแล้วว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ชีปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกมั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเมื่อเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรค
เป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ 4มรรคองค์ 8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์ 7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยกมือคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็น
ป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บก้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่เป็นผูแล้วก็มาเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตเรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียกเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเออไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิต
มันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองตั้งหากไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเมื่อพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่อง
เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้

ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มของมันแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่าการมาฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกีตานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอจะเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากฉะนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจถึงคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่ม
ันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาลนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถือว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้

ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะเนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำระเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ฝูงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดินถ้าลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนต้นเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการ32เหล่าเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็น

กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นห่วงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุปเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

วาทท่านพุทธทาสภิกขุมีให้เป็นมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์โง่มีสุขก็ยิ่งทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีทุกข์มีเพราะยึดมันทำเช่นนั้นมันเพิ่มทุกข์ให้ทุกทีถึงรวยทรัพย์อย่าหลงนับว่าทรัพย์กูถือเสียว่ามีอยู่อย่างทรัพย์ผีหามันมาใช้มันไปในวิธีที่ไม่มีปัญหาให้บ้าใจเป็นทุกข์อึดก็เพราะยึดตะพึดมาบุตรภรรยาสามีศีรษะใหญ่มิใช่มีเพื่อหลงยึดตะพึดไปถ้าชอบไฟก็ลองยึดตะพึดดูเอ่ย

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้ว การศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงกันแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรม หมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรม ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลา อันนั้นก็คือสภาวะธรรม

แม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบถ10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบ ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชรลาธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะกล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะกล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะ ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิต

ใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวะธรรมและความเป็นไปของสภาวะธรรมความเป็นไปของสภาวะธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็น

ธรรมะส่วนสภาวะธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อ จะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกติอดีตมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา เป็นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างเป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากมากขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากมากได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากมากได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5เว้นจากการ

การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามุสาวาทแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิการละโพเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากการประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปจะว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้ว เพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นก็ว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถปดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเณรน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจไปติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าว3วัน5วัน7วันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงาย ทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายวิธีใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริง
ทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายกหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้ายังสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธ ความสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเอง แต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าสารวันอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกขัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลาดความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาไปเทศที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่1ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่2สอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนสอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เต๋าท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไป
จิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มๆ เหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจจิตว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่จึงทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนา ทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตเราสงบโคลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป เป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้ถ้าหากว่าในตอนนี้จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทับไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอน ดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เฉยๆ
ในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่าง

ลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ นิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเพื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัสสละนิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัสสอนเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เรียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้น ทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นผู้ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เข้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายาม

ทำฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยอันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอกใจขึ้นมาหรือเกิดตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่านิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอกใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้าเลือกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพูดผีปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อได้แก่แผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลาย เพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานานแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ9กับข้อ10กายคตาสติ
กับอานาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นก็อาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเณรท่านบวชอุปัชฌายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าตจปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านจะย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่ง5นี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มหลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริง
ในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟเรียกลมธาตุลมคือลมเคลื่อนพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลมถ้าไล่พิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ประกอบร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไปอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งหมดขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่น
ก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็น

0: อย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิทำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาของพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตของท่านพบพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งต้องลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกถึงอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้นในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเอาต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาสนทนากัน ในปัญหาต่างๆกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะปรึกษาสนทนาอะไรก็ได้โปรดถามแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาจะรู้หมดทุกอย่างนะอะไรที่พอเข้าใจพอที่จะให้คำตอบได้ก็จะตอบพอจิตนิ่งลมหายใจจะหายไปและคำภาวนาก็หายไปพร้อมกันแล้วแต่รู้สึกเช่นนี้แค่เดียวๆก็รู้สึกตัวแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดลงไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำท่าจะหายขาดไปคำภาวนาก็หายไปพอรู้สึกตัวขึ้นพอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาตกใจแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้นที่มันเป็นขึ้นมานั้นให้กำหนดจิตบริกรรมภาวนาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดตกใจหรือเอะใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นที่ตัวก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนั่งสมาธิดังนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจนั้นฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความอารมณ์สบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหน กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กินก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปนะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจเนี่ยมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชเนกขัมมะบารมีเนี่ย

2วัน3วันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คือกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉย

ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีเนี่ยมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนี่ยขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีนะอุสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเรานะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเรานั้นทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกเขาปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเออเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปไขว่คว้าไปค้นคว้านะยืนดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะถกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าไปประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มะรืนค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบมันจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเรานะเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่า

ไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรไปยึดเป็นตัวเป็นตนยึดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยเฉยทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมันคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพอพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนจะมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกะเกณฑ์ไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเอง
แล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไม่ไอ้เครื่องเก็บความจำไม่ยอมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำ memory มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรีธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันนั้นที่เราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลเราก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้มั้ยไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่มั้ยต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงเสียก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่คือถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโทแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโทเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้ง5เป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาออกไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องค้ำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไง
ไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถือความสำคัญคนเรามันไม่อย่างนั้นนี่ทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไปไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตนะแยกทุกเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันมาเก็บไว้มากมากเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอาจจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเราร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมันก็ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนะมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปไม่อยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองหรือว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอ้เนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่มั้ยเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่มั้ยแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเลยโยมคิดแล้ว
เลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่า

ไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงค์อะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองวันโยมเขียนเช็คมาให้สองล้านดูเนี่ยโยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องไอ้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาค ก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากลัวๆเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไม่เกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะคำว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเนี่ยเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งมันก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วสูญพวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกโยมไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญา

แล้วจะทําให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทําให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองฉะนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะฉะนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี้ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้นะฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่านะมีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็มาดูไปคิดถึงอะไรก็มาดูขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำพอคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรม
นะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสติใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายำจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเรานั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกนั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เรานั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดนี่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังนะการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นนะสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วนะก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามประจำว่าหลวงพ่อจะไว้กี่เดือนกี่ปีนะก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังนะแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดนะไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มัน 3:30 นเราก็ตื่นกันมาแล้ว 4:00 ก็สวดมนต์ทุกวันพอ 5:00 ก็นั่งสมาธิ 6:00 นก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษา

0: ศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกตินั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายๆวัดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาผู้เรานั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนพรานสุนัขย่ามใจเช้าวันหนึ่งในพรานโกกะจัดเตรียมสัมภาระและอาวุธสำหรับล่าสัตว์ห้อมล้อมด้วยฝูงสุนัขล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าระหว่างทางได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เกิดขัดใจโกรธพลางคิดว่าวันนี้ได้พบตัวเสนียดจันไรเข้าแล้วเข้าป่าล่าเนื้อวันนี้คงเหลวตามเคยพร้อมกับเดินหลีกไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเพราะวันนั้นทั้งวันนายโกกะไม่พบสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่พอจะจับมาเป็นอาหารได้เลยเหมือนกับป่าทั้งป่าหลับไหลไปสิ้นครั้นกลับบ้านระหว่างทางก็ได้พบกับพระรูปเดิมอีกจึงคิดเดือดดาลในใจว่าเมื่อเช้าได้พบกับเขาเป็นเหตุให้เราเข้าป่าล่าเนื้อไม่ได้อะไรเลยครั้นกลับออกมาจากป่ายังได้มาพบโดยบังเอิญอีกคอยดูเราจะให้สุนัขรุมกัดพลางกัดฟันกรอดจนกรามเป็นสันนูนและส่งสัญญาณสั่งสุนัขไล่กัดพระเถระเมื่อสุนัขได้รับคำสั่งจากนายพวกมันก็กรูกันวิ่งเข้าหาเป้าหมายโดยเร็วพระเถระไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำให้รอดจากการถูกสุนัขรุมกัดจึงได้ปีนขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังโดยเร็วพวกสุนัขได้พากันรายล้อมต้นไม้เอาไว้พร้อมกับเห่าและขู่ด้วยอาการดุดันนายโกกะเห็นเช่นนั้นจึงร้องตะโกนขู่ว่าถึงท่านจะปีนต้นไม้หนีก็ไม่มีทางรอดอย่าคิดหนีเลยไม่พูดเปล่ายังใช้ปลายลูกธนูอันแหลมคมทิ่มแทงที่พื้นเท้าพระเถระด้วยความรู้สึกเมามันในอารมณ์แม้พระเถระจะขอร้องว่าขอท่านอย่าทำร้ายอาตมาเลยก็ไม่คำนึงกลับแทงกระหน่ำเป็นการใหญ่เมื่อเท้าซ้ายของพระเถระถูกแทงท่านก็ยกเท้าข้างนั้นขึ้นใช้เท้าขวาเหยียบกิ่งไม้แต่พอเท้าขวาถูกแทงท่านก็ยกเท้า

ข้างนั้นขึ้นใช้เท้าซ้ายเหยียบกิ่งไม้ประคองตัวส่วนเพื่อไม่ให้ร่างกายของท่านร่วงหล่นมือทั้งสองข้างก็เกาะเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้แน่นร่างกายพื้นเท้าทั้งสองข้างเป็นประหนึ่งถูกไฟครอกเลือดไหลรินตัวสั่นเทิมแทบประคองกายไม่อยู่เสวยทุกขเวทนาหนักจนในที่สุดท่านก็ไม่สามารถคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านห่มก็หลุดลุ่ยตกจากกายหล่นลงมาคลุมร่างในโกกะจนมิดพวกสุนัขเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าพระเถระตกลงจากต้นไม้แล้วจึงพากันกระโจนเข้าหาแล้วรุมกัดในโกกะอย่างเมามันเพราะความสำคัญผิดจนนายโกกะเสียชีวิตร่างกายแหลกเหลวเมื่อพวกมันรู้ว่าเป้าหมายเสียชีวิตแล้วจึงถอยออกมายืนห่างๆครั้นมองขึ้นดูบนต้นไม้ยังเห็นพระเถระอยู่พวกมันจึงรู้ว่าได้ฆ่าเจ้านายของตัวเองแล้วจึงวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปสิ้นพระเถระเกิดความสงสัยว่าบุรุษที่ถูกสุนัขรุมกัดภายในจีวรซึ่งหล่นลงมาคลุมร่างได้เสียชีวิตแล้วศีลของเราจะด่างพร้อยหรือไม่ลงจากต้นไม้แล้วเดินทางเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องราวความเป็นมาให้ทราบและทูลถามถึงข้อข้องใจที่เกิดขึ้นแก่ตนเองพระพุทธองค์มีพระดำรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยความเป็นพระของเธอยังบริบูรณ์อยู่บุรุษนั่นประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายจึงได้รับความพินาศมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตเขาก็เคยประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายจนตัวเองได้รับความหายนะมาแล้วเช่นกันกรรมเก่าของนายพรานโกกะในอดีตอันยาวไกลหมอคนหนึ่งซึ่งมีความชำนาญการรักษาโรคต่างๆเที่ยวประกอบยารักษาคนป่วยไข้ตามหมู่บ้านเลี้ยงชีพวันหนึ่งได้เดินทางมาเข้าหมู่บ้านตำบลหนึ่งพยายามสอบถามหาคนป่วยไข้ในหมู่บ้านแต่เช้าจนเย็นยังไม่มีทีท่าว่าจะพบคนป่วยแม้แต่คนเดียวนึกเฉลียวใจว่าวันนี้คงไม่ได้อาหารยาไส้แน่แท้บังเอิญเดินผ่านไปพบพวกเด็กๆ กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในช่วงเย็นหมอก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะทำให้งูกัดเด็กพวกนี้แล้วรับอาสารักษาเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองและอาหารมื้อเย็นนี้ครั้นแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เด็กๆ เหล่านั้นชี้ไปที่โพรงไม้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลมีงูตัวหนึ่งชูศีรษะในโพรงไม้นั้นและบอกว่าเจ้าหนูทั้งหลายพวกเธอมองเห็นหรือไม่นั่นลูกนกสาลิกากำลังชูคออยู่ในโพรงไม้นั่นช่างน่ารักเสียจริงพวกเธอมีใครกล้าปีนขึ้นไปจับบ้างฉันจะให้รางวัลเด็กๆแทบจะแย่งกันปีนขึ้นไปจับต่างคนต่างก็รับอาสาแต่เด็กอีกคนหนึ่งคล่องแคล่วรีบปีนขึ้นไปที่โพรงไม้ซึ่งอยู่ไม่สูงนักจับคองูมั่นรีบดึงออกมาครั้นรู้ว่าไม่ใช่ลูกนกสาลิกากลับกลายเป็นงูจึงร้องลั่นสลัดจากมือสุดเวียงหลุดลอยไปพันที่คอหมอพอดีพร้อมกับงูได้กัดหมอทันทีพิษงูแล่นเข้าสู่หัวใจอย่างรวดเร็วหมอไม่สามารถทนต่อพิษอันร้ายกาจของงูได้จึงขาดใจตายณที่ตรงนั้นเองและกลับมาเกิดเป็นในพรานสุนัขชื่อว่าโกกะสองภพสองชาติของในพรานสุนัขโกกะเป็นคนประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ตนเองได้รับมหันตภัยและความหายนะถึงแก่ชีวิตเข้าลัก

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุอย่าทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถึงมีสุขก็ยังทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีอย่าเสียทีให้กับมันจะพากันมาเพิ่มทุกข์ให้ทุกทียามจะใช้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะกินให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกคืนวันถ้าต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามาก็กลายเป็นเรื่องบ้าเกินกว่าขันดูให้ดีอย่าเสียทีให้ผีมันได้พากันยันเยาะคนจนหน้าเสียว

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นำมาใช้กับชีวิตของพวกเราเพราะทุกวันเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยก็ทำให้วุ่นวายทางตัวเราและคนอื่นยมสำเนียงก็เป็นคนที่หนักแน่นเรื่องปิยวาจาเจรจาชอบไม่มีบาปเรื่องคำพูด คนเรามีบาปก็สองอย่างบาปทางปากคือกล่าววาจาที่หยาบแล้วก็ที่เท็จแล้วก็ส่อเสียดแล้วก็เพ้อเจ้อก็เป็นบาปที่ไปนรกได้แล้วก็บาปทางกายทางกายก็ผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกเมก็ดื่มน้ำเมา ทางวาจาก็มีข้อมุสาข้อเดียวที่จะไปนรกแต่ว่าฆ่าสัตว์ถ้าไม่ทำลายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือบิดามารดาก็ไม่ลงนรกลึกไม่ลงนรกลึกเว้นจากการฆ่าบิดามารดาเว้นจากการฆ่าพระอรหันต์เว้นจากการทำลายพุทธเจ้า ให้โลหิตท่อนั่นจึงไปนรกลึกฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างองคุลิมาลก็ไปนิพพานได้ถ้าจิตนั้นรู้ว่าสำนึกแล้วไม่ทำต่อไม่ทำต่อก็ไปนิพพานได้ไปสวรรค์ได้กลับใจได้ด้วยกายไม่ฆ่าอีกแต่วาจานี่กลับยากวาจานี่กลับยากเช่นอย่างสมัยนี้กฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยหมิ่นประมาทนี่กฎหมายตอนนี้แพงแรงมากเอาติดคุกเอาปรับเป็นแสนถ้าเมืองนอกนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตคำว่าหมิ่นประมาทเดี๋ยวนี้กฎหมายไทยก็มีการติดคุกนั่นแหละไม่ลองรออาญาก็มีเพราะผิดทางวาจาถือว่าทำให้เขาเสื่อมเสียทำคนให้ดีก็คือพ่อแม่ที่พูดดีกับลูกเพื่อนที่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดให้ลูกดีอันนี้ทำให้ลูกเป็นคนดีจากครั้งแรกที่แม่สอนให้เรียกพ่อเรียกแม่ให้ขอบคุณให้ขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คือครูคือแม่จะสอนลูกให้รู้จักเคารพผู้มาเยือนหรือผู้ใหญ่ก็อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่สอนคนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมาจากวาจาเขาบอกว่าปากกับใจปากก็เป็นหน้าต่างของใจแล้วก็ตาก็เป็นหน้าต่างของใจคนเราก็มีหน้าต่างอยู่สองอย่างที่จะมองว่าใครดีใครไม่ดีคือปากกับตาอย่างคนมาวัดเนี่ย คนไหนจะมาขโมยของวัดเนี่ยจะมาตกอะไรตกพระป่าตกสตังค์ตัวไม่ได้มันสงบแต่ใจไม่สงบตามันก็ไม่สงบมันก็มาล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกมันคนอื่นเขาก็หลับตากันไอ้คนที่จะมาลักขโมยมา มาตกคุ้มพระป่ามันก็จะมองซ้ายมองขวาใครจะเห็นมันบ้างตามันก็ฟ้องว่ามันเป็นขโมยที่พักษาเขาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็พิจารณาคดีเขาก็ดูตาจำเลยและโจทย์จำเลยปั้นเท็จมาว่าตัวเองไม่ผิดแต่เขาดูตาแล้วมันปั้นดูตาแล้วมันหลอกแหลกพิพากษาเขาก็ว่าไอ้เนี่ยต้องเป็นจำเลยที่ทำผิดจริงและโจทย์ก็มาใส่ร้ายจำเลยให้ผิดจำเลยว่าไอ้จำเลยเนี่ยเป็นคนทำผิดโจทย์ฟ้องมาโจทย์เป็นคนบริสุทธิ์พิพากษาเขาดูโจทย์ดูแล้วไอ้นี่มันหลอกแหลกดูแล้วไอ้จำเลยมันนิ่งเขาก็เลยไม่กล้าตัดสินจำเลยว่าผิดหรือเขาก็อยากจะถ้าตัดสินไปเราก็ตัดสินคนผิดเพราะจำเลยเนี่ยมันนิ่งตามันไม่รอกแรกแล้วพูดคำไหนมันก็พูดคำนั้นมันไม่เขวแต่นี่ไอ้โจทย์เนี่ยให้การครั้งหนึ่งก็พูดครั้งให้การครั้งก็พูดครั้งเขาก็มั่นใจว่าโจทย์เนี่ยไม่บริสุทธิ์เหมือนผัวเมียเนี่ยผัวมีชู้

ข้ามาหาเมียเนี่ยเมียว่าผัวมันไม่เหมือนเดิมตั้งกับไปกับกระดึกดื่นเนี่ยมันไม่มองหน้าเราเลยพูดแล้วก็สะบัดหน้าหนีไม่สบตาเราเลยเอ๊ะทำไมผัวคงไม่สบตาเราพูดจารุนแรงแต่ว่าไม่สบตามาก็มาเหมือนมืดถ้าเมียศึกษาธรรมะก็รู้ว่าไอ้ผัวเนี่ยไปทำอะไรไม่ซื่อมาแล้วถึงไม่กล้าสบตาแล้วก็คุยไม่สนิทอยู่ไม่นานพอลุกผุดนั่งไม่อยากคุยกับภรรยาก็จะรู้ว่านี่แหละสามีไม่ซื่อแหละภรรยาก็เหมือนกันภรรยาที่ไปนอกใจสามีไปเล่นชู้ก็กลับมาหาสามีก็จะล็อกแรกตาก็จะไม่สู้สามีพูดอะไรก็จะผ่านพะโลร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายหาเรื่องไม่เรื่องกับไม่ใช่เรื่องกับเป็นเรื่องสามีก็ต้องรู้ว่านี่ภรรยาไม่สนิทกับเราเหมือนเดิมแสดงว่ามีพิรุธข้างในเมื่อก่อนนี่เจอเราก็เหมือนเอ็นดูมันญาติที่สนิทแต่วันนี้ไม่สนิทซะแล้วเปลี่ยนแปลงนี่แหละหน้าต่างของตาหน้าต่างของใจคนเราถ้าปิดวาจาเสียได้มันก็จะเป็นบุญแล้วก็หลับตาเสียได้มันก็จะเป็นบุญเรื่องทั้งหลายก็จะหมดไปถึงว่าพวกเราก็คงต้องหัดสันโดษคงต้องหัดบำเพ็ญตัวเองออกจากความวุ่นวายบ้างไม่ใช่ว่าจะหมอหาเรื่องอยู่ทั้งวันจะพูดอยู่ทั้งวันเราจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่เรื่องที่ไม่ดีได้แต่เห็นที่ไม่ดีประโยชน์ก็ไม่มีมีแต่โทษใส่ใจตัวเองเวลาเรามีทุกข์ก็รับทุกข์ไม่ได้ความสงบไม่มีในใจเราเลยเพราะใครไม่ทุกข์เท่ากับใจตัวเองดังนั้นคนเราก็ไม่มีบาปดีเสียกว่าไม่มีบาปทางวาจาไม่มีบาปทางใจไม่มีบาปทางกายเนี่ยก็จะเป็นสุขเพราะเราไม่เบียดเบียนใครทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่กับใครก็จะไปเบียดเบียนเขาทำให้เขามีความสุขกับเราบ้างนิ่งได้ก็นิ่งเฉยได้ก็เฉยอดกั้นได้ก็อดไปเหมือนแม่ที่อดทนต่อลูกไม่เคยท้อถอยต่อการเป็นอยู่กับลูกมีความอดทนของแม่ในสูงที่สุดกับสามีที่ดีก็จะอดทนต่อภรรยาภรรยาที่ดีก็จะอดทนต่อสามีลูกบางคนเนี่ยที่มีคุณธรรมก็จะอดทนต่อพ่อแม่ได้ทำให้พ่อแม่มีความสุขได้พอหลักพ่อแม่ได้อดทนฉะนั้นถึงว่าคนเราจะตายจากโรคเนี่ยก็จะเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็สะสมไปหมดเนี่ยสะสมด้วยวจีสุจริตวจีทุจริตกายสุจริตกายทุจริตมโนสุจริตมโนทุจริตก็จะเก็บสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นกล่องดำที่เป็นเหมือนกับเครื่องบินมันบินแล้วเวลาตกลงมาเขาจะต้องหากล่องดำ

าดูว่าไอ้กล่องดำมันพูดอะไรเขาก็มาเปิดกล่องดำตีเลขเหล่านี้ออกมาเป็นคำพูดว่าไอ้กัปตันกับสจวดเนี่ยตอนจะตายมันพูดอะไรตอนเครื่องบินตกมันก็เป็นกล่องดำที่ต้องค้นหาและกล่องดำนั้นเป็นความลับสุดยอดที่มันตกไปในน้ำมันก็ไม่โดดไม่ละลายไฟเผาก็ไม่ไหม้เขาก็จะเอามาแปรออกมาแต่มันก็ยังไม่ใช่กล่องดำวิเศษมันก็รู้กันแค่เครื่องบินจะตกพูดเรื่องอะไรแต่ไอ้กล่องดวงใจของเราเนี่ย

รู้กันแค่เครื่องบินจะตกพูดเรื่องอะไรแต่ไอ้กล่องดวงใจของเราเนี่ยที่เก็บไว้ในใจเราเนี่ยใครอ่านไม่ได้นอกจากเราอ่านเองมันจะมาเปิดอ่านตอนจะตายตอนจะตายจะมาเปิดอ่านว่าทำดีไว้แค่ไหนวจีสุจริตแค่ไหนวจีทุจริตแค่ไหนกายสุจริตแค่ไหนกายทุจริตแค่ไหนมโนสุจริตแค่ไหนมโนทุจริตแค่ไหนมันจะมาเปิดอ่านตอนจะตายชั่วแวบเดียวมันก็อ่านจบเป็นกุศลและอกุศลเป็นอัปยากตธรรมคือเฉยอย่างพระหันพุทธเจ้ากล่องดำนี่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเป็นกล่องขาวไปแล้วเป็นกล่องสีขาวแล้วเพราะร้างหมดแล้วไม่มีฟิล์มอัดเมื่อจะดับก็คือทิ้งกล่องดำไปแล้วไปนิพพานแล้วแต่ยังกลับมาอ่านดูก็ต้องเป็นชาติกำเนิดที่เกิดได้เช่นโสดาบันก็จะอ่านภพภูมิวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตก็ไปเกิดชั้นสวรรค์6ชั้นหรือพรหม16ชั้นนี่กล่องที่ไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำมืดเป็นกล่องที่เก็บไปถึงเปิดอ่านแล้วก็ไปสวรรค์ผู้นี้จะมีบัญชีดำบัญชีสะอาดที่ไปสวรรค์กับโสดาบันตะกิตกาอนาคาอนาคานี้ก็ถึงขั้นสูงสุดแล้วที่จะไปเกิดแค่ชาติเดียวก็ไปนิพพานมนุษย์เนี่ยมาเกิดแล้วก็มาตายก็คือปุถุชนที่ไม่เคยอ่านไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองเมื่อมนุษย์ไม่เรียนรู้เรื่องจิตตัวเองไม่เคยอ่านจิตตัวเองตอนเป็นโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้ชังก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านในจิตเจตสิกรูปนิพพานในจิตตัวเองอ่านไม่เป็นเพราะหลงเพราะโลภเพราะมัวเมาอยู่กับวัตถุคิดว่าสมบัตินี้เป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราเรื่องราวต่างๆที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นของเราเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอวันสุดท้ายที่ต้องอ่านกล่องดำที่มันเป็นความลับเก็บมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันก็จะพยากรณ์ว่าคุณจะไปไหนคุณทำอะไรมาผิดหรือถูกเป็นเครื่องตัดสินมันก็ตัดสินของมันเองใครตัดสินไม่ได้ใครทำใครก็ตัดสินเองใครจะบอกว่าฉันอยากฉันเนี่ยตายแล้วฉันอยากจะไปสวรรค์อย่างเดียวฉันทำบาปเท่าไหร่ฉันก็ไม่ไปไม่อยากเป็นบาปฉันทำบาปฉันบอกฉันไม่ชอบบาปแต่ฉันจะไปสวรรค์มันก็ไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ตัวเองทำจนติดเป็นนิสัยคิดพูดทำมันเป็นของตัวเองไปแล้วคิดพูดทำมันเป็นบาปไปแล้วก็กล่องดำอันนี้มันก็จะอ่านชี้ทางไปนรกมันจะปฏิเสธไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนอ่านเองเป็นคนทำเองเป็นคนพูดเองเป็นคนคิดเองเป็นคนดำเนินชีวิตมาตั้งจะอัดกล่องดำไว้เต็มมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้สิ่งที่เรามาอัดไว้เนี่ยอย่างก็พระชีญาติโยมมหาวัดเนี่ยก็มาอัดแต่กายว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเต็มหัวใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพยายามไม่คิดเป็นอกุศลคิดแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นเมตตา

ป็นบุญเป็นกุศลถือว่าทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยทางที่ให้ไปดีเอาไปได้ก็จะคิดแต่เรื่องนี้จะอ่านแต่เรื่องนี้แล้วยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าทุกข์มาจากเราสุขมาจากเราดีมาจากเราชั่วมาจากเราบุญมาจากเราบาปมาจากเราสวรรค์มาจากเรานรกมาจากเราชีวิตนี่มันใกล้เข้ามาทุกวันถึงฝั่งถึงฝั่งคือความแก่ถึงฝั่งคือความเจ็บถึงฝั่งคือความตายใกล้เข้ามาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ก็คือโยมสำเนียงมนุษย์ก็จะมาตรงนี้ทุกคนจะประชาไหนก็ต้องไปที่ฝั่งไหนก็ต้องไปแล้วก็ไม่ปฏิเสธได้เลยสักมนุษย์เดียวในโลกนี้คุณจะยิ่งใหญ่ให้มีอำนาจมากมายยังไงให้มีทหารตำรวจล้อมรอบคุณตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่พอถึงเวลาแล้วคุณก็ต้องไปพญามัจจุราชก็จะมากระชากวิญญาณหลบไปพอคุณถึงเวลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์นี้หมดเวลาแล้วคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณไม่ใช่เจ้าของเรือนร่างนี้คุณไม่ใช่ของบ้านหลังนี้คุณไม่ใช่เจ้าของกุฏิหลังนี้ไม่คุณไม่ใช่เจ้าของวัดนี้คุณจะเป็นสมภารคุณจะเป็นรองสมภารคุณจะเป็นลูกวัดคุณก็ต้องไปอันนี้อำนาจใดไม่ดนเท่ากับความตายความแก่ความเจ็บที่สามารถทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างผมไม่เคยงอกก็งอกฟันไม่เคยหักก็หักหนังไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวคนไม่เคยเจ็บก็ต้องเจ็บคนไม่เคยพลาดพลาดจากรักก็พลาดพลาดคนไม่เคยตายก็ต้องตายแล้วก็จะรู้จักหมดทุกอย่างที่พุทธเจ้าสอนมา 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราไม่ปร่งใจเชื่อเราสงสัยตลอดธรรมะพุทธเจ้ามันอยู่นอกบ้านเราไม่เอาเข้าในบ้านคือไม่เอาเข้าในใจเราปฏิเสธมาตลอดว่าเทศทำไมพระหมดเวลาแล้วฉันจะกลับบ้านแหละฉันจะมาเผาศพเทศอยู่นี่เองฟังยังไม่เรื่องอะไรฉันขอเอาดอกไม้ไฟจิ้มเข้าไปในเตาจะก็หมดเรื่องเลยมันนั่งภาวนาไม่ได้เรื่องตายๆแก่ๆมันน่าฝังกูเป็นคนกูไม่ตายกูจะกลับบ้านไปนอนบ้านกูแต่หารู้ไม่สิ่งที่เราปฏิเสธมันรุนแรงเหลือเกินมันฆ่าตัวเองสิ่งที่เราปฏิเสธบุญเนี่ยมันรุนแรงยิ่งเราเนี่ยต้องนอนร้องไห้คนเดียวเพราะไม่มีพระมาหาเราเลยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเจ็บก็เจ็บเสียเหลือเกินทุกข์ก็ทุกข์เสียเหลือเกินทรมานก็ทรมานเสียเหลือเกินจนต้องบอกหมอขอยาหมอฟีนทีฉันทนเจ็บไม่ไหวแล้วหมอฉีดจะให้ฉันตายไปเลยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพออยู่ไปฉันก็มีแต่ขาดทุนฉันมีแต่เจ็บแต่ป่วยไม่อยากได้ชีวิตนี้แล้วเพราะชีวิตนี้มันทรมานเพราะขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นของหนักที่เราทุกวันนี้ที่เราหายป่วยเราก็รู้สึกว่าโรคนี้เป็นของเราแต่เราป่วยขึ้นมาเมื่อไรมันไม่มีทางหายเนี่ยรู้สึกว่าโรคนี้ไม่สวยไม่น่าอยู่ชีวิตเราก็อยู่ตรงเนี้ยใกล้เข้ามาเรื่อยมันก็เหมือนเข้าคอคอดตลอดบีบคั้นเรามาจนไปจนถึงเจ็บไปเจ็บไปเจ็บไปที่สุดแล้วหมอก็รักษาไม่ได้วันสุดท้ายก็มาถึงเราก็ต้องทิ้งร่างนี้ทุกคนถ้าเรานึกถึงคำสอนพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความตายต้องนึกบ่อยๆถ้าความตายไม่นึกบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกเราประมาทเราหลงเราผูกพันกับชีวิตจริงๆแล้วเอาชีวิตจริงๆเข้ามาแลกเลยว่าฉันต้องไม่แก่ง่ายฉันต้องไม่เจ็บง่ายฉันต้องไม่ตายง่ายแล้วก็อยากจะอยู่อายุถึง100ปี80ปีทุกคนแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือคนมีทุกข์
ปรารถนาทุกข์ทุกคนก็ปรารถนาทุกข์หมดทั้งบอกฉันอายุจะยืนนะอายุมั่นคงยืนอยู่สัก90ปีแล้วนั่นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นเด็กใหม่ตาก็มาเป็นเด็กใหม่หูก็มาเป็นเด็กใหม่กายก็มาเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กไหมนะเดินก็เสียไปเสียมาเด็กเด็กขวบหนึ่งมันก็เดินเสียไปเสียมาพอก็เรา80ไหมหูฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเด็กฟังอะไรเรื่องแม่บอกมึงจะไปนะมึงก็จะไปหูข้าก็ใครพูดข้าไม่รู้เรื่องเลยหูมันเป็นเด็กแล้วตึงแล้วไม่รู้ภาษามนุษย์แล้วตาก็หน้าผางเห็นคนเป็น3คน4คนมองไข่ก็รู้จักหน้าแหละยิงแหละก็ตาก็เป็นเด็กตาเด็กมองไข่จะรู้เรื่องอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่หูก็เป็นเด็กตาก็เป็นเด็กแต่จริงจะพูดง่ายๆมันก็แก่เนี่ยมันเสื่อมไปหมดแล้วความเจริญงอกงามของตาของหูของกายของใจมันเสื่อมหมดและดันมาเด็กยังดีนะพอ 7-8 ขวบแล้วมันฉลาดขึ้นแต่คน 7-80 มันโง่ขึ้นมันหลงขึ้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้เด็กพอ 7-8 ขวบมาเรียนหนังสือรู้เรื่องไอ้เราพอ 7-80 ขวบก็ไม่รู้เรื่องเลยกูลืมหมดทุกอย่างบางคนลืมไม่จะกินลืมไม่จะนอนนี่คือสิ่งที่เราเดินเข้าไปหาทุกข์ทุกข์มั้ยทุกข์ซะแล้วถ้าคิดไปตายตอนอายุ100ปีก็ไม่ได้อะไรไปเลยความจำก็เสื่อมหมดร่างกายอะไรมาโดนหน่อยกินเผ็ดไหมแม่โอ้ยกูกินไม่ได้อย่างนี้กูโดนไม่ได้เผ็ดเค็มก็กลายว่ากินอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาจะกินแต่ลมอย่างเดียวลมก็จะไม่มีมีแต่ออกซิเจนแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยอายุมากกินน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้ลมก็จะไม่มีนี่คือสิ่งที่ทุกข์นะดังนั้นเราต้องเรียนรู้ศาสนาเป็นคำสอนที่ให้เราเห็นความจริงของสัจธรรมที่เรามายมทำเนียงเนี่ยทำไมเขาจึงเป็นสาวไม่แต่งงานเขารู้ว่าแต่งงานแล้วมันคงวุ่นวายน่าดูตัวคนเดียวกูก็จะตายแล้วก็เลยไม่แต่งงานดีกว่าเพราะมีแค่ขันธ์5พอถ้ามีถึงขันธ์10เขาแย่เขานี่ไอ้คนที่หลงไม่ใช่หรอกขันธ์มันทุกข์อันนี้เป็นบุญของแก่ที่ถือพรหมจรรย์มานานยัน84ปีแต่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมองพระพุทธเจ้าเป็นครูเราพระพุทธเจ้าทำไมเกิดอย่างนี้และก็นิพพานอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่เอาอะไรเลยทำไมพระพุทธเจ้าจะเข้าฌานอย่างเดียวอายุ7ขวบไปเข้าฌานในโคนต้นว่าเนี่ยทำไมเราไม่อยากได้ฌานพวกเราทำไมไม่อยากได้ฌานอยากได้แต่เงินอยากได้แต่ยศอยากแต่ได้ชื่อเสียงอยากได้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอยากได้ร่างกายดีขึ้นมาแต่เราอยากพุทธเจ้านั้นท่านไม่อยากเพราะท่านเกิดจนเบื่อแหละพระพุทธเจ้าท่านเกิดจนนับชาติไม่ถ้วนจนไม่อยากเกิดบอกเป็นกษัตริย์จนนับไม่ถ้วนจนเกิดเป็นเทวดามากเกิดเป็นพระอินทร์ก็มากเกิดเป็นบรมจักรพรรดิก็มาพระองค์บอกการเกิดของเราพอแล้วเกิดแล้วก็ตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านยกนิ้วเดียวเลยอย่างทุกวันนิยมเอาไหมบอกเอาไหมบ้านยกสองมือเลยโยมถ้าสองหลังก็ยกสองมือเอาไหมลูกหลานยกหมดเอาไหมเงินพวกเรานี่บอกมีเท่าไรยกหมดมือใครก็ขายมือตัวเองมีเท่าไรยกหมดเลยทุกคนอยากได้หมดเลยแต่พระเจ้าบอกทุกวันนี้ใช่ไหมเวลามันยกมือยกกันไปแถวหมดมือนั้นมือสกปรกกันยกขึ้นมานะมือรอบกดหลงกันนะยกมาบอกว่าสนับสนุนจะเอาบ้านจะเอายศจะเอาราบ
จะสรรเสริญรู้สึกยกมือขึ้นไขว้หมดแต่พระเจ้ายกไงพระเจ้ายกนิ้วเดียวเจ้าไม่ยกมือพระเจ้ายกนิ้วเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะเป็นศาสดาเอกในโลกเราจะไม่เกิดอีกต่อไปเกิดมามีทุกอย่างเลยประสาทสามฤดูคุ้มทองทั้งสี่ทิศมีทุกอย่างเลยแต่พระเจ้าถึงนั้นเป็นเครื่องสมมุติเป็นของภายนอกเอาไปไม่ได้ของชมเชยที่แท้จริงคือนิพพานและจะทิ้งนิพพานไว้ทุกคนเอานิพพานไว้ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมายกมือมากอีกทุกเรานี่ควายคว้าหาการยกมืออยากจะได้เยอะๆยกกันเป็นฝักถั่วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าเราจึงเป็นผู้สงบผู้สงบที่เข้าฌานออกฌานแล้วก็นิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขเหมือนนี่คือชาติที่ไม่ต้องเกิดอีกเรากลัวความเกิดความเกิดนี่น่ากลัวมากโยมเกิดเนี่ยถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติก็น่าสนใจแต่ต้องเป็นพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดมาเป็นลูกมิจฉาทิฏฐิให้เราทำบาปทั้งชาติเนี่ยก็น่ากลัวถ้าเกิดเป็นเทวดาทุกชาติก็น่าเกิดแต่ถ้าเกิดนี่เราบังคับไม่ได้จิตของเราเกิดเศร้าหมองตอนจะตัดจิตเนี่ยเกิดมันมีกล่องดำมันมาปรากฏในภาพรูปนักเสียงน่ากลัวน่าเกลียดที่เราสร้างไว้แล้วเราก็จำภาพดังที่มันมารีวายเปิดให้เราดูตอนเราจะดับจิตเนี่ยเราไม่ไปทุกขติเลยเพราะมาเปิดกล่องดำที่เราเก็บมาไม่ดีเราก็ต้องไปจิตเราเศร้าหมองก็ต้องไปทุกขติฉะนั้นเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนเราไม่รู้เองเขาคิดว่าพวกเราเนี่ยคิดแต่ทางได้คิดแต่ทางดีคิดว่านรกไม่ใช่ของเราอบายภูมิเนี่ยคิดว่าเราเป็นมนุษย์ก็คงต้องเป็นมนุษย์แต่มนุษย์นี่เกิดยากนะเกิดยากมากถ้าจิตตรงนี้ไม่ทำวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตเนี่ยเกิดยากเรายังโลภโมโทสันยังด่านินทาให้ร้ายกันทะเยอทะยานยกมือไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เกิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยต้องเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศีล5ศีล5ต้องสมบูรณ์ต้องชำระศีลตัวนี้สมบูรณ์เนี่ยจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดาต้องชำระให้มากขึ้นอีกคือการปีติปีติยินดีในกุศลตัวเองที่ทำไว้ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วปรากฏอยู่ในมโนทวารจนเวทนาทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าขอบงำจิตดวงนั้นเบาสบายแล้วจึงจะไปเป็นเทวดาดังนั้นถึงว่าการเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นตามภพภูมินะถ้าหนักอกหนักใจเป็นห่วงกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนเจ็บไข้ดิ้นรนทุรายอย่างนี้จิตไม่ได้ตรักพอกเลยจิตหนักจิตหยาบคายมากจิตทรมานมากจิตเศร้าหมองมากเพราะไม่อยากจะทิ้งร่างนี้ไปอันนี้จึงจะไปเกิดไม่ดีฉะนั้นถือว่าเราปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจิตเหล่านี้หรอกที่จะมาบอกเราถ้าเราอ่านจิตไม่ออกไม่รู้แล้วยากที่จะรับรองตัวเองได้ว่าฉันจะตายไปดีฉะนั้นถึงว่าคนที่รับรองตัวเองได้คือโสดาบันสกิทาคานาคาผู้ปฏิบัติเข้าสมาธิออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอรู้จักดับเวทนาทั้งกายและใจได้ข้ามเวทนาทั้งกายทั้งใจได้บุคคลนั้นหรอกจึงจะไปสู่สุคติที่หวังได้ถ้าตราบใดยังทำสมาธิไม่เป็นข้ามเวทนาไม่เป็นดับทุกข์เร่าร้อนใจเศร้าโศกเสียใจไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วบันดาลสุดท้ายเราไม่เคยเดินเลยมาถึงยังโยมสำเนียงเราไม่เคยมาเลยเราเดินแต่กลับไปเจ็บป่วยโรงพยาบาลแล้วเราก็กลับเราไม่เคยเจอด่านสุดท้ายเลยก็ยังไม่มีใครเจอทุกข์จริงๆเลยป่วยแล้วก็กลับไปโรงพยาบาลก็อยากจะหายหมอมากลับบ้านได้เราก็ดีใจแต่เราเจ็บที่ดับทุกข์ได้แต่เจ็บแล้วกลับบ้านไม่ได้ที่ยังไม่เคยเ
พราะไม่มีใครลองตาย

คนที่ทำสมาธิลองตายคือคนที่สู้กับเวทนานั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งเป็นคืนเป็นวันนั่งเป็นคืนเป็นวันนั่งจนเวทนาข้ามได้นั่นแหละคนหลงตายขนาดนั้นนะครูบาอาจารย์นั่งขนาดนั้นเป็นคืนเป็นวันได้แต่เวลาตายเนี่ยทุกข์กว่านั้นอีกเพราะตอนตายนั้นตอนเป็นเรานั่งได้เรานั่งสู้เวทนาเป็นคืนเป็นวันได้เวทนายอมแพ้เราเพราะสมาธิเราข้ามได้เพราะกำลังเราดีแต่ว่าเวลาเราจะตายเนี่ยมันไม่ใช่นั่งได้มันนอนมันก็ต้องหายใจมันก็ไม่ได้สะดวกขยับมือก็ไม่ได้ขยับตาก็ไม่มันเทวทนาทั้งหมดทั้งตัวเลยเลือดลมทั้งหลายมันไม่ได้วิ่งตอนนั่งเหมือนนั่งสมาธิพอเวลานั่งสมาธิเลือดลมมันวิ่งดีกว่าเดิมเลือดลมมันจะวิ่งดีกว่าตอนที่ป่วยแต่ตอนป่วยจะจะตายเนี่ยเลือดลมมันหยุดกระตุกลงอันนั้นก็วิ่งไม่ถึงน้ำก็ไม่ถึงไฟก็ไม่ถึงน้ำลมก็ไม่ถึงมันจ่ายไปในท่อในร่างกายเนี่ยมันไม่ถึงมันจะปวดมันจะเจ็บหมดทั้งร่างกายอันนี้ก็คือขั้นสุดท้ายที่คนไม่เคยสู้ถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิข้ามเวทนาจะรู้ว่าน่ากลัวมากไอ้วิธีตายนี่ซึ่งฉันไม่เคยฝึกเลยเพราะมันตายจริงๆแล้วมันจะต้องทิ้งร่างกายนี้ด้วยและจะต้องหมดลมในวันนี้ด้วยเอาหมดแล้วหรือแต่บางคนนะเขาบอกว่าฉันคงไม่รอดแล้วคนที่ไม่หลงนะบอกไหมฉันรู้ตัวว่าภายใน3วันเนี่ยร่างกายที่เคยแข็งแรงบอกมันหดเหี่ยวไปหมดเขารู้เลยว่าเขาไม่รอดบางคนนะบอกฉันไม่รอดหรอกเอ้ยไม่เป็นไรเขาบอกเขาก็ไม่ไงเขาไม่รอดเพราะเขารู้ว่าไอ้ร่างกายที่เคยแข็งแรงมันหายไปหมดเนี่ยมันไม่มีแรงสู้เลยไม่มีแรงต้านทานเลยแล้วเขาก็ไปจริงๆพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไปเงียบๆเพราะเขาหมดแรงแล้วเขาหมดพลังธาตุเขาอ่อนแอแล้วในวันนี้หลวงพ่อมาขู่จังนะมาพูดถึงเรื่องตายน่ากลัวเลยกลับไปบ้านนอนไม่หลับแม่ครูต้องสวดมนต์ทั้งคืนแม่เห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันเรื่องจริงที่สมัยพุทธเจ้าเขารู้กันตั้งแต่อายุ7ขวบพระราหุลรู้แต่7ขวบแต่พวกเราไม่ใฝ่รู้สมัยนี้ไม่อยากรู้เรื่องที่พระพูดเพราะเราไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายเพราะเราอยากอยู่กับโรคนี้โดยความหลงดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วจึงว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องเจอทุกคนเขตขั้นสุดท้ายหมอก็ไม่เคยเจอเหมือนหมอคนหนึ่งอะเคยหมอผ่าตัดใครมอเตอร์ไซค์ล้มนะก็ขูดหมดเลยขูดไอ้คนนั้นก็ร้องโอ้ยจะใจหมอมึงจ้านักกูขูดเล่นดิบๆแกบอกคอแต่แกโดนมั่งแกบอกโอ้ยบอกทับตายเลยทำไมหมอใจร้ายเพราะแกเจ็บหมอเขาก็เล่นหนักๆแกจึงรู้ว่าเอาเวลาตัวเองเจ็บนี่มันไม่สนุกเลยแกจำได้ถึงแต่วันนั้นมาแกรู้สึกอ๋อจำเจ็บที่คนอื่นเขาร้องแสดงว่ามันไม่ใช่น้อยแต่แกมันสะใจกูจะทำให้มึงหายตั้งแต่วันนั้นมาแกไม่อยากแตะต้องคนไข้ให้ร้องเลยรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยมันแรงเหลือเกินเวลาเขาทำเราจึงรู้ตัวแต่เราทำคนอื่นจะไม่รู้ตัวเราต้องเรียนรู้สมาธิให้มากขึ้นทุกวันนี้ช้าไม่ได้แหละต้องเรียนรู้สมาธิกรรมฐานแล้วก็ต้องเรียนรู้ปัญญาดูอารมณ์ตัวเองพยายามรู้จิตตัวเองให้ได้ว่าจิตเตสังเทสุขุปติสุขติปติตังขาเนี่ยจิตจะต้องเป็นสุขเวลามีทุกข์เวลามีเวทนาถ้าจิตเศร้าหมองไม่ได้จิตเตสังเทสุขติปติตังขาถ้าทรมานมากขึ้นตายไปตกนรกหมดเพราะนั้นเราต้องฝึกกันทุกคนอย่าประมาทคนที่ทำสมาธิไม่ได้คือคนหลงคนประมาทแล้วก็จะเสียใจเมื่อถึงเวลาคุณสำเนียงมาหาฉะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยมีทุกข์แล้วนะเราไม่เห็นเอง

องทุกข์ไหมหิวข้าวทุกข์ไหมนอนแล้วนอนแล้วต้องตื่นนอนแล้วต้องพลิกร้อนทุกข์ไหมร่างกายเนี่ยมันทุกข์แต่เราไม่ยอมรับมันเองตับไตไส้พุงในร่างกายมันคอยจะมีโรคทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเราไม่ยอมรับมันเองเราคิดว่ามันไม่ถูกแต่ที่ไหนได้มันหล่อจ่อคิวเจอที่จะเอาโรคทั้งหลายมาให้เราตลอดถ้ากินไม่ดีนอนไม่ดีนั่งไม่ดีร่างกายไม่สะดวกมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเลยเจตมานั่งอยู่ที่สถานีมาทั้งวันเลยคนมีทุกข์เป็นตับแข็งมั่งเป็นมะเร็งมั่งเด็ก5ขวบเมื่อกี้หมอบอกเลยหมอบอกเหลืออีก5เดือนเด็ก5ขวบเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหมอบอกอยู่ได้แค่นี้เด็กยังไม่รู้เรื่องเลยแต่แม่นี่ทุกข์ทับตายเลยเด็กมันไม่รู้หรอกเพราะเด็ก5ขวบแต่หมอบอกว่าอีก5เดือนไปแล้วเพราะมะเร็งเม็ดเลือดหมอรักษาไม่ได้ให้เลือดมาเท่าไหร่ก็ไม่นี่คือความทุกข์คือใครขันห้ามไปทุกข์แต่ทุกข์ที่สุดคือแม่ตัวเองจะทำใจยังไงอีก5เดือนลูกจะต้องไปจากตัวเองรักที่สุดตายแทนก็ได้เอามาให้เราดูว่าเนี่ยคนเราจะว่าจะคนแก่เลยตั้งเด็ก5 6ขวบก็ต้องไปถึงเวลาแล้วมันไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากบุญกุศลอาตมาก็เอาบุญช่วยเอาไปถวายหลวงพ่อโตไปลูกพ่อโตเผื่อถ้าหายแล้วก็บวชตอนเป็นเณร8ขวบมาบวช7ขวบมาบวชพวกเราก็มีเอาบุญช่วยอย่างเดียวเผื่อจะรอดก็เอายาไปกินจะรู้ถูกกังไปเออถ้ามันรอดได้เด็กคนนี้มันก็คงเป็นลูกละก็คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าไม่รอดแม่จะต้องตกระกำในหัวใจเศร้าโศกเสียดายลูกเลี้ยงมา5ปีต้องไปแล้วนี่ถึงว่าเรามาปฏิบัติกันจะทุกข์น้อยลงต้องฝึกสมาธิเข้าปฐมฌานให้ได้อย่างน้อยคนเราต้องผ่านคณิกะสมาธิปฐมฌานแล้วทุกคนจะรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยมานำทางเราแล้วเราจะไปถูกทางแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปไม่ถูกทางเพราะเรายังหลงทางเพราะจิตตัวเองยังไม่รู้ไอ้กล่องดำเนี่ยมันจะไปเปิดตอนดับจิตวจีทุจริตมโนทุจริตเราต้องสร้างวจีสุจริตมโนทุจริตกายสุจริตให้มากขึ้นมาแล้วเวลาถึงเวลาปุ๊บจิตเราจะข้ามเวทนาทุกข์จะมาตามไม่ทันเราก็จะไปสู่สุคติอย่างน้อยการเกิดของเราก็ดีขึ้นเอาละหลวงพ่อสังวานบอกวิเกเล่นนานคนจะเบื่อดูก็สมโภชนียถาเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาผู้เป็นญาติของโยมทำเนียงที่ได้วัยชนไปตามอายุไขอาตมาก็ไม่ใช่ไม่มีบุญคุณนะโยมจำเนียงโยมประสานโยมแม่ชีสำเนาเนี่ยมีบุญคุณต่ออาตมามีบุญคุณนะวันนี้อาตมาก็มาเทศตอบแทนบุญคุณโยมคงไม่รู้ว่ามีบุญคุณไงทำให้อาตมาเนี่ยซื้อที่ตรงนี้ได้ที่ดังตรงเนี้ยที่ตรงนี้อาตมาไม่มีปัญญาซื้อนะเขามาขออาตมา9วัน1ล้านอาตมาไม่มีปัญญาซื้ออธิษฐานแล้วถ้าซื้อไม่ได้จะไม่อยู่วัดสังฆทานขับตัวเองเลยเพราะที่ตรงนี้เขาบังคับขายถ้ามาขายไม่ซื้ออีก9วันจะขาย2ล้านสมัยนั้น10ล้านก็เท่ากับ30ล้าน40ล้านสมัยนี้หายากมากเลยโยมประสานโยมตำเนาที่เป็นแม่ชีเนี่ยหลวงพ่อพวกเราช่วยกันให้หลวงพ่อก็ยืมคนละ20,000 20,000 20,000เดี๋ยวฉันจะไปหาพวกอะไรที่มหาวิทยาลัยอะไรที่เคยสอนด้วยน่ะมหาวิทยาลัยฮะมหาวิทยาลัยตำเนาบ้านสมเด็จตอนนั้นตุ้มยังมาด้วยตุ้มก็มาช่วยเด
ทีนี้ตุ้มก็เป็นจิตชั้นสูงไปแล้วไปชั้นนู้นเนี่ยชั้นอภิธรรมไปแล้วก็มาช่วยแล้วเขามาจุดประกายให้ธรรมานะพวกครูเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความคิดแต่คนบางคนบอกว่าหลวงพ่อฝันไปเลยภายใน9วันจะหาเงินล้านหนึ่งไม่มีใครกล้าซื้อเราบอกไม่ซื้อเราก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ที่มีแค่ไร่เดียวที่หลวงพ่อโตอธิษฐานซื้อตรงนี้เป็นสวนส้มสวยมากเลยโยมส้มเชงโอ้โหเขาปลูกไว้สวยมากเลยเข้ามานี่ต้นเชงเก็บไหนโยมประสานโยมจำเนาเขาออกความคิดโยมจำเนียงก็ร่วมกันก็บอกบุญให้ขยืมธรรมะก็เอาเลยขยืมเผื่อเขาไม่เอาคืนบ้างเผื่อเขาไม่เอาคืนเราก็ได้อยู่แล้วบางคนมาให้300,000คุณอะไรคุณคนนั้นมาให้ขยืม300,000แต่ที่ตายไปก็มาหลายคนไม่เอามาคืนแล้วคุณจ้อยคุณประสงค์นั่นให้300,000มาบวชก็เราไม่กี่วันโทรไปบอกเอาโอนเงินให้หลวงพ่อแล้วพระยาก็อะไรวะมาบวชได้มี2วันแต่โอนเงินน่ะให้หลวงพ่อขยืมแต่คุณประสานคุณสำเนียงคุณสำเนานี่ให้คนละ25,000ให้ขยืมเงินมีเพื่อนยามทุกยมแต่มาจะลืมได้ไงเนี่ยกล้องดำเปิดเนี่ยจะลืมได้ไงคนพวกนี้ใช่ไหมก็คนที่สุดพอถึงวัน9วันใกล้ถึง9วันมาก็สบายพอได้เงินพอแล้วทำเฉยเลยทุกคนบางคนหนีเลยอุ้ยกูไม่เอาแล้วหลวงพ่อหาเงินไม่ได้เปิดดีกว่าเสียหน้าอยู่ข้างชนะดีกว่าข้างแพ้กูไม่อยู่ไอ้นี่เป็นตนาแต่อินไม่เป็นตะอยู่แหละบางคนเป็นตะอยู่ไม่มีตังค์กูถ้าหลวงพ่อซื้อได้กูก็อยู่ถ้าซื้อไม่ได้กูก็ไปเป็นตะอินตนาบางคนโยมทั้ง3คนนี่ช่วยก็หลายคนนะแล้วยังมีอีกคนขอไปลืมดำเดี๋ยวนี้ยังมาวัดเลยพอวันสุดท้ายเอาเงินมาให้50,000หลวงพ่อฉันมาให้หลวงพ่อบอกมันเกินแล้วกลับไปเถอะเขาห่วงเก็บไว้ในใจนะพยายามไปหาเงินจะได้60,000เอามาให้บอกไม่เอาละพอแล้วเป็นหนี้เท่านี้ก็พอแล้วไม่เกินการเกิดที่จะเกิดวัดสังฆทานเนี่ยคือได้จากที่ตรงนี้เราอธิษฐานแล้วว่าถ้าอยู่ได้ก็ถ้าซื้อที่ได้ที่ได้จะอยู่วัดสังฆทานเพราะมันไม่สงบใช่ไหมเพราะเขาเปิดเพลงให้เราฟังทุกวันคนเขาเปิดเพลงให้เราฟังเราก็เปิดไอ้กุศลธรรมาเขาฟังทุกวันเขาก็กลัวแล้วเกิดไอ้กุศลธรรมามันน่ากลัวเกินดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องได้ที่ตรงนี้จึงจะสงบนี่คือโยมสำเนียงก็มีบุญคุณต่อเราครอบครัวนี้แล้วก็เอาตำรายามาให้ตมาอีกตำรายามาให้ตมาหนึ่งเล่มอาตมาได้ใช้ยาเนี้ยช่วยคนได้ตั้งเยอะแยะแล้วก็ตอนหลังก็มีคนให้มาเยอะแยะตำราทุกวันนี้ตมาก็อาศัยยาหมอเนี้ยช่วยเพราะเขาเขียนในนั้นมาว่าเคยรักษาโรคนั้นโรคนี้มาตมาก็พยายามขัดเกลาดูว่ายาอันไหนที่ดีช่วยคนแม้แต่ฝรั่งที่เมืองนอกตมาก็ไปช่วยมาเป็นโรคมะเร็งที่ปอดเอายาเนี่ยไปช่วยมาบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดไปช่วยได้ยาไทยอ่ะตมาก็นี่เป็นต้นที่ให้ตำรายาตำรายาตมามีก่อนบวชมีเยอะแต่ว่าทิ้งมาตอนนี้ต้องกลับมาฟื้นฟูแสดงว่าการมีตำรายานี่ช่วยคนข้ามชาติเลยก็มีก็จากคุณสำเนียงก็พ่อก็เป็นหมอไงนี่ตมายังเก็บมาเลยนี่เป็นกล่องดำของตมาเก็บไว้ไว้ช่วยคนหลวงพ่อสังวานเนี่ยหอบหมอฉีดยาเข็มละ1,000ดูดเสลดตลอดเวลาเป็นปอดติดเชื้อมะเร็งติดปอดพา10วันพาทีละแผลหมอรักษาหมอพา10วันพาแผลพี่ว่าคนอายุ80 90จะอยู่ได้ยังไงติดเชื้อพอไม่มีทางรอดก็เอามาไว้วัดสังฆทานจะมาทำใจเลยอยากให้หายหมอมารักษาอย่างดีแล้วเข้าเข็มละ10,000แต่มาเข็มละ10,000ก็เอา
ผมพอเอาไหมเอาเข็มละหมื่นเอาครูบาอาจารย์ราคาแพงกว่าเข็มละหมื่นแล้วเข้าพอที่สุดแล้วหมอบอกหมดทางรักษาหลวงปู่สังวานไม่หายมาบอกเราจึงมาบอกเราบอกหลวงปู่สังวานไม่หายเลยเอาไม่หายไงนะอุตส่าห์ขีดเข็มละหมื่นนะค่าเชื้อบอกว่าเอายาหมอตีกันนะครับหมอหลวงบอกเอายาหมอตีนะโยมแต่ว่าโอ้หมอตีแล้วใครจะเป็นหมอตีวะเนี่ยอาตมาก็ไปเอายาของคุณสำเนียงเนี่ยเข้ามาสามขนานเอามาอธิษฐานดูว่าขนานไหนจะหายก็เอาไปเจียดเอาไปให้หลวงปู่สังวานอ่านหลวงปู่สังวานฟังพวกตั้งอึกหน้าเอาเพราะไข้ขึ้นตลอดแล้วก็ต้องดูดเสลดตลอดแล้วก็เพื่อการแตกเหมือนกับควายงัวที่เขาเอาไปล่ามตากแดดไม่มีผิดเลยขอบตัวโยนเพราะอ่านให้ท่านดูท่านก็ตึกนะเพราะท่านพูดไม่ได้ตมาก็ไปเจียดให้พยาบาลหมอให้เขารู้ว่าเนี่ยยาของเราบีดเข้าไป50 cc หลวงปู่หลับสบายเลยไม่ต้องดูดเลยเสลดหางวัวไม่มีไข้เลยนอนหลับสบายตั้งแต่เช้ายันตีสามจึงไปเพราะร่างกายท่านหมดสภาพเลยหมอว่าไม่รอดแต่ยาตัวนี้ดับเวทนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยจากเข็มละหมื่นสู้ยาหม้อคุณพ่อคุณประสานทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกวันนี้ธรรมาก็ช่วยคนหลานธรรมาเป็นมะเร็งที่ปอดหมอบอกอยู่ไหนบอกอยู่สุพรรณกลับไปอยู่กับลูกกับเมียโรคมะเร็งที่ปอดไม่ใครรักษาหายตมากำลังป่วยท่านเป็นโรคหัวใจไม่สบายมากตมาก็บอกอย่าไปจะกลับบ้านสุพรรณนะกลับก็คือตายหมอก็บอกไปอยู่กับลูกกับเมียซะโรคนี้ไม่มีใครรักษาหายมะเร็งที่ปอดไอออกเป็นเลือดที่ขั้วปอดตมาเอายาไปกิน14วันโทรไปถามไปไงผมอยู่บนเขาเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ทุกวันมันยังอยู่เลยแล้วไปหาหมอบอกรุ่นเดียวคุณตายหมดแล้วโรงพยาบาลที่ปักช่องไอ้นี่อยู่ไอ้นี่ยังแถมคุยจินแจเขาดูผมต่อไปผมจะอายุยืนว่างั้นแต่วันนั้นมันปลงตกมันจะกลับไปอยู่กับลูกกับเมียเนี่ยบอกไม่มีทางรอดเนี่ยยาธรรมช่วยเราก็เรียนรู้จากพวกนี้ก็ได้ตำราคนเนี่ยมีบุญคุณต่อกันนะแล้วตอนหลังเนี่ยอาตมาไปอยู่อังเมืองป่ามาแล้วก็ไปนิมิตเห็นอินเดียอะไรต่างๆอาตมาก็คิดว่าอยากไปอินเดียเพราะมาบอกคุณประสานคุณสำเนียงคุณตำเนาบอกอยากไปอินเดียเขาก็เอาหนังอินเดียมาให้ดูมันจะได้เห็นว่าอินเดียสกปรกไม่น่าไปพอฉายหนังจบอาจารย์ญาติมาฉายคุณพ่ออยากไปมั้งอยากไปมากกว่าเก่าอีกผลที่สุดคุณประสานทำยังไงเอาหาเงินค่าเครื่องบินมาให้ตมานะตมาได้ไปอินเดียนะคนแรกนะเนี่ยมีบุญคุณมะโยมตมาไม่เคยลืมบุญคุณเลยนะว่าคนที่เข้าวัดคุณรุ่นแรกเนี่ยเขามีบุญคุณต่อเรานะเขาก็ไม่ทิ้งเราแต่เราที่ทิ้งเขาเพราะไม่มีเวลาจะอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่เคยทิ้งรู้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณสำเนียงคุณประสานคุณจำเนาเนี่ยพ่อคุณประสานเนี่ยถือไม่รู้จักกันแต่เขามีบุญคุณต่อเราดังนั้นวันนี้เรามาเผาคนมีบุญคุณต่อวัดนี้แล้วก็เราก็คงเป็นสายธาตุสายธรรมไปตลอดและตอนหลังอาตมาก็รู้ว่าเรามีบารมีน้อยที่จะอบรมคนพวกนี้ได้ดีกว่าเราเราก็ให้พวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานหมดเลยคุณสำเนาคุณสำเนียงคุณภาษาโน่นไปปูกุฏิอยู่หลวงพ่อตะวันวัดเขาสัพพัตตีโน่นไปเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เราดีกว่าเขาก็ไปกันเป็นแถวเลยเขาก็ไปจากที่ซื้อที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ไปอยู่หลวงปู่สังวานเพราะเรารู้ว่าเขาจะได้ใบมั่นคงครูบาอาจารย์เราดีที่สุดเราถือว่าครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ของเราเขาก็ไปปูกไปอยู่กันโน่นจนหลวงพ่อสังวานออกจากที่นั่นมานี่คือเบื้องหลังนะก็มีความผูกพันหนึ่งกันหลวงปู่สังวานนี่ไม่มีพระไหนในเมืองไทย
ไม่มีพระไหนจะดีเท่า

0: ู่สว่างนะเป็นพระที่มีเมตตานะเมตตามากมายรู้ว่าใครจะทำร้ายรู้ว่าใครจะทำไล่รู้ว่าใครจะยังไงท่านทำไม่รู้ทำเฉยลูกศิษย์คนไหนคิดไม่ดีท่านก็ทำเฉยทั้งที่รู้ทั้งก็เฉยท่านเป็นผู้มีเมตตาที่หนักแน่นต่อหาไม่ครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้โยม อยู่ตรงนี้ไม่ได้กูก็ให้มึงไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้กูไปให้ลูกศิษย์บอกเรามีบารมีสร้างให้ลูกศิษย์ได้เขาก็ไปที่สุดจะมาเพราะไม่มีใครรักท่านจริงเลยเขามีแต่คนอยากได้วัดท่านธรรมาก็เลยเอามาสร้างทรงไทยให้ท่านอยู่ที่นี่มาสิ้นที่เราที่นี่เราไม่อยากได้ของครูบาอาจารย์อยากให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ฉะนั้นจะว่าเราไม่ลืมบุญคุณครูบาอาจารย์คนที่มีบุญคุณต่างเราวันนี้ที่ตรงนี้ต้องแผ่บุญให้โยนสำเนียงนะมาโยนนะเจ็ดไร่เนี่ยถ้าไม่มีคุณสำเนียงสำเนาประสานเราไม่มีไอเดียคิดเลยว่าจะทำยังไงจะได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้คืนหรอกพวกนี้ก็ถวายหมดแล้วไม่ได้คืนหนึ่งนานี่คือการเริ่มต้นของวัดสังฆทานตั้งแต่วันนั้นมาต่อมาก็ใช้วิธีเขายืมซื้อตลอดมาเลยทุกวันเนี่ย ขยืมตลอดมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหมดไป53 ล้านก็ขยืมกันแหละโยมขยืมแบงค์มั่งขยืมโยมมั่งโอ้ใครมีกระตังระวังให้ดีโดนยืมหมดเลยแต่ก็คืนนะหลังนี่เขาคืนโยมวันนั้นขยืมมาซื้อที่ดินปีที่แล้ว200,000 กว่าบาทเหลืออีก40,000 กว่าบาทเข้ามาทวงก็โยมฉันจะไปอินเดียฉันจะหักหนี้หลวงพ่อได้ไหมพวกนั้นบอกไม่ได้มาหาหลวงพ่อบอกได้ เราจำได้เอานี่นะหักหนี้ไปอินเดียเนี่ย40,000 กว่าบาทไม่ให้ไปได้ไงเพราะคนมีบุญคุณเราใช่ไหมกรรมการบอกไม่ได้หักหนี้ไม่ได้เราบอกได้สิไม่ได้ไงโอ้โหถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่มีวัดสังฆทานอยู่อาตมาจะถือว่าคนมีบุญคุณอาตมาจะไม่มีวันลืมชาตินี้จะไม่ลืมแม้แต่ให้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็จะไม่ลืมแต่ถ้าอาตมาลืมก็ว่าด้วยนะแต่ว่าจะไม่ลืมเพราะเขามีบุญคุณแล้วเราเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วเราลืมไม่ได้เพราะไม่มีเขาเราก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันวัดสังฆทานจึงมีความเป็นมาอย่างนี้ที่ซื้อที่ได้เนี่ยเพราะคนคิดอย่างนี้จึงซื้อที่ได้คนไม่พูดแต่ทำคนพูดแต่ไม่ทำอย่างนี้ดีไหมโยมเอาละเอหวังนะสุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลที่เราทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ก็จงเป็นพลังเป็นตบะเดชะบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดนี้ขออุทิศให้คุณโยมสำเนียงเจิมพรจงรับรู้โมทนากุศลที่พวกเราได้ทำและยกให้แก่โยมสำเนียงเจิมพรจงรับรู้โมทนาด้วยก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์เท่านั้นจึงจะขนขวายหาทางพ้นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วจงเร่งความเพียรภาวนาเรื่อยไปเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปว่าเป็นของมีจริงโดยมากคนมักไม่ค่อยเชื่อศาสนาศาสนาคือคำสอนสอนให้ละชั่วทำความดีเพื่อขจัดทุกข์ให้ประสบความสุขถ้าผลบุญผลบาปไม่มีจริงแล้วจะมีคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์และมีคนทุกข์ยากกระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังได้อย่างไรของมันเห็นกันอยู่แต่ไม่รู้จักพิจารณาก็ย่อมไม่เข้าใจให้เข้าใจว่าที่มีศาสนาที่มีผู้สอนให้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ศรัทธาปฏิบัติตามจะได้พ้นทุกข์พ้นยากแต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้รู้จักภาวนาพุทโธทำดวงจิตให้ผ่องใสจะได้เป็นที่พึ่งของเราที่แน่นอนให้ทราบว่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใดเกิดมาแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้นฉะนั้นจึงให้รู้จักทำจิตใจคลายจากความชั่วความเศร้าหมองทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสเป็นสมาธิให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณารูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารจนสามารถละวางตัณหาอุปาทานทั้งหลายได้พระธรรมคำสอนหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่แปลงสุนทโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ

ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาต่อไปต้องฟังเทศฟังธรรมนั่งให้สบายเลยฟังธรรมก่อนฟังเทศฟังแต่เสียงวางกายสบายวางใจสบายให้เรานึกในใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นไปให้นึกถึงคุณของท่านคือนึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆหรือนึกพุทโธพุทโธเข้าตาก็หลับเสียหูก็ไปฟังฟังธรรมคือฟังใจเราเนี่ยว่าแสดงธรรมฟังธรรมพูดภาษาธรรมนี่พูดภาษาบ้านคล้ายๆว่าทำอยู่ในวัดในวาที่โน่นที่นี่ไปแท้จริงเป็นวิธีพระพุทธเจ้าสอนวิธีรักษาใจก่อนจะพูดถึงวิธีรักษาใจพูดถึงเรื่องคนซะก่อนคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างหนึ่งใจสองกายส่วนร่างกายเรารักษาเป็นแล้วตอนเป็นเด็กรักษาเจ้าของก็ไม่เป็นมนุษย์นอนขี้นอนเยี่ยวก็ร้องไห้ตอนนี้เรารักษาเป็นไม่ต้องอธิบายเรื่องรักษาร่างกายเพียงแต่พูดว่าแล้วยิ่งรักษายิ่งเท่ายิ่งแก่คนสุดท้ายก็ต้องทิ้งเลยอันนี้มารักษาใจพูดภาษาบ้านเราว่ามาเว้นโทษว่ามารักษาศีลเหรอศีล5 8ศีล227อันนั้นเป็นโทษของใจดิไม่ใช่ศีลเมื่อเราเว้นโทษของใจนะเว้นข้อ5ข้อ8ข้อใจยังคิดไปทางไม่ดีอยู่ดิยังคิดไปเท่าโน่นทางนี้มานึกกับพุทโธพุทโธได้ใจเป็นศีลเลยเป็นศีลก็มีความสุขก็มีทรัพย์ได้จะเป็นเทวดาก็ได้หัดรักษารู้จักธรรมถ้ามันนึกพุทโธพุทโธไม่ได้คิดเป็นร่างกายก็ยกร่างกายมาพิจารณามาสอนตอนนี้เราหลงว่าร่างกายเป็นเราจริงๆเวลาเจ็บก็เจ็บจริงๆแท้จริงเวลาถามไปถามมาเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดดิเรามาดูธรรมพิจารณาธรรมอันนี้เราตอนนี้เรามาหัดรักษาใจเด้ออย่าไปคิดว่ามีร่างกายไปดิถ้าคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์ไปดิเราจากบ้านจากเมืองมาก็มาอยู่ในวัดในวายังคิดว่ามีวัดมีบ้านมีเมืองไม่ได้จึงมาอยู่กับพุทโธพุทโธถ้าอยู่พุทโธได้มันวางใจวางกายได้เลยก็มีความสุขเลยถ้ามันวางร่างกายไปได้คิดไปในร่างกายยกร่างกายมาพิจารณามาสอนมันมาสอนใจเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรดิไม่ว่าใครเราเกิดมาคิดว่าเราจริงๆร่างกายเวลาเจ็บก็เจ็บจริงๆพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เราที่มาใส่เขาอยู่มาถามไปถามมานู้นเขาพูดได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวเราเป็นคนคิดคิดว่าเจ็บก็เจ็บว่าเมื่อยก็เมื่อยว่าหิวก็หิวบ่ดิถ้าเรามาอยู่กับพุทโธพุทโธได้มันดีได้บ่ดิว่าใจเป็นศีลตัวนี้อันนั้นเป็นโทษทั้ง5ข้อน่ะมันเป็นโทษของใจเหมือนโทษของร่างกายมดกัดยุงกัดก็ยังเจ็บหาที่หลบได้บ่ดิอันนี้หาที่อยู่มโนเรารับสรณะที่อยู่ว่าบางคนว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังไงเป็นที่อยู่ของใจที่พึ่งของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายมนุษย์สร้างบ้านสร้างเมืองพอต้องอธิบายถ้านอนตากแดดตากฝนเป็นไงมนุษย์อยู่สบายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราไม่รักษามันอยู่ในร่างกายไปเพียงเรานึกพุทโธพุทโธศาสนาที่อยู่ของใจเลยเพราะว่าเอาใจออกจากร่างกายก็ได้แต่ไม่ได้ออกเหมือนกันมนุษย์พอเรานึกพุทโธพุทโธก็หายทุกข์หายยากอย่าให้มันลืมพุทโธไปพอเราลืมพุทโธโกหกโมโหขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์ขึ้นมาคิดว่ามันร้อนมันเย็นก็ทุกข์ขึ้นมาเลยอยู่ตรงนี้สนะที่อยู่ของใจหรือจะนึกธรรมโมธรรมโมก็ได้สังโฆสังโฆก็ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยมนุษย์สนะที่อยู่ที่อยู่ของใจไม่ใช่ชวดเฉยๆหัดเอาใจอยู่กับพุทโธพุทโธหรือธรรมโมธรรมโมสังโฆก็ได้ถ้ามันหยุดได้ต่อไปถ้าเราเคยนึกพุทโธแล้วไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้หยุดนิ่งอยู่ใจใจอันนี้ใจเราไปได้เลยเอาเข้ามามันไปนรกหรือคิดไปทางทุกข์เดี๋ยวนี้ตกนรกเดี๋ยวนี้ทั้งอยากทั้งไม่อยากก็เป็นเปรตใช่ป่ะว่าสุขในการกินนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดมีตัวมีตนก็ทุกข์จะพูดภาษาธรรมะเรามันอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้และร่างกายมันไม่ใช่ดีได้ป่ะยังหาวิธีออกก็ว่าได้เมื่อร่างกายออกจากอันตรายนู่นไปจะไม่ก็โดดหนีแล้วมันอยู่กับพุทโธพุทโธได้ดีได้อันนี้ก้อนทุกข์ก้อนโลกได้ร่างกายทุกข์เข้าทุกวันมนุษย์เอาของดีๆมาบำรุงรักษายิ่งจังไรแก่ขึ้นทุกขณะความเจ็บก็ตามมาเขาว่าเป็นโรคผลสุดท้ายความตายก็ตามมาเรื่อยทิ้งวันนี้มาหัดรักษาใจไปเลยรักษาใจมาอดเว้นโทษนะ5ข้อ8 10 2 2 7เป็นโทษของใจใจยังคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษไปเลยมาอยู่กับพุทโธพุทโธสนะที่อยู่นู่น
ม่เชื่อเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวเดี๋ยวนี้เป็นไงไปนี่มาอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำหนูเธออยู่ไม่ลืมพุทโธก็ดีขึ้นอ่ะวันนี้ตัวไปหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเอาล่อเข้ามาล่อใจเราเข้ามาเดี๋ยวมันไปนรกเป็นสัตว์เข้ามาอย่างนั้นถ้าเราคิดว่ามีตัวกระทุกบ่นี่มาอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าหลวงพุทโธพุทโธได้ก็หายทุกข์หายยากเลยเราใจเป็นเทวดาก็ได้จะว่าขึ้นสวรรค์ทางเป็นก็ได้ถ้าตายตอนนั้นก็ไปอยู่เป็นเทวดาเลยมันเพลิดเพลินเป็นเทวดายังเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ไม่ใช่ความสุขจริงๆแต่ว่าสุขสุขดีกว่าคนเลยต่อไปจิตมาอยู่กับความว่างความเย็นหรือความสงบว่ารูปพรหมก็ได้ลงกรุงเทพก็ไหว้พระพรหมทำใจเป็นพรหมขึ้นเลยไม่ใช่พรหมเฉยๆถ้าเราหยุดนิ่งใจเป็นพระเลยเลยล่อเข้ามาจับหยุดนิ่งใช้ปัญญาจับดิเหมือนนกอยู่ฟ้าเขามีเครื่องล่อเครื่องจับอันนี้ว่าปัญญาวิปัสสนาจับใจไว้มันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดบังคับได้ใจดิเมืองเราบังคับไปอยู่กับพุทโธพุทโธก็ได้อย่าให้มันคิดว่ามีร่างกายนะคิดไปร่างกายก็ก้อนทุกข์เลยเหมือนร่างกายเราเก่งกระโดดเข้าไฟก็ไหม้เข้าโรงน้ำก็เปียกชนต้นไม้ก็เจ็บจ้างให้ชนกับชนเลยอันนี้เหมือนกันเราคิดไปถ้ารู้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นคนคิดจ้างคิดไปทางทุกข์ก็ไม่คิดมันคิดไปทางที่ดีโดยเฉพาะร่างกายเราพิจารณาแบบพุทธเจ้าสอนอย่าคิดแบบเราพระพุทธเจ้าสอนโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นพูดลัดเลยหรือตายรักเขาอยู่นิ่งไม่ได้บอกไม่ได้ทั้งในโลกนี้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมารักษาใจเรามาบอกสอนถ้าไม่เชื่อเราก็นึกพุทโธพุทโธลองดูไปแล้วก็หัดหยุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูไปดูแต่ใจธรรมดาใจเป็นพระว่าบุญเต็มก็ได้เหมือนพระพุทธรูปเขานั่งท่านนั่งอยู่เฉยๆใครจะทุบจะด่าจะทิ้งลงน้ำท่านมาว่าอะไรใจเราก็เหมือนอะไรมากระทบกระทั่งไม่หวั่นไหวด้วยหรือทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์อย่างหลวงปู่เทศท่านแต่งหนังสือก็ถูกอยู่กลางร่างกายอย่าคิดว่ามีแข้งมีขาเหมือนร่างกายเราอยู่กลางศาลากลางบ้านเนี่ยผลมาก็ไม่เปียกแดดมาไม่ถูกเลยเราคิดไปตรงนั้นตรงนี้บ้างเราคิดไปเองหามาอยู่กับพุทโธเพื่อใจว่าใจสูงขึ้นก็ได้มาปล่อยบรรดาคนทุกวันไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยใจเราเคยคิดไปทางทุกข์เราปล่อยทิ้งใช่ไหมยังอยากเรื่องอยากว่าอยากปล่อยเป็ดแบบนี้อย่างว่าสุขในการกินการนอนก็ปล่อยหมดหมดเลยคิดว่ามีตัวมีตนหมดปล่อยสัตว์วันนี้เราคิดว่ามีตัวมีตนปล่อยหมดเลยปล่อยอยู่กับพุทโธคือไม่คิดว่ามีร่างกายล่ะก็ดีขึ้นว่าใจเป็นเทวดาขึ้นสูงขึ้นเลยปล่อยพุทโธเพียงอยู่คิดว่าว่างว่าเย็นว่าสงบว่ารูปประพรมขึ้นไปปล่อยหมดหมดเลยเหลือแต่ใจเหลือแต่รูปพอเราใจเป็นพระก็บุญเต็มเลยพูดภาษาบ้านเรารักษาได้เป็นขั้งเป็นคราวเพราะสมาธิรักษาได้เดี๋ยวนี้สุขเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อเราคิดไปทั้งทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เดี๋ยวนี้หมดนู้ว่าโกรธว่าเมื่อยว่าหิวว่าเจ็บว่าเสียใจวันนี้มาอยู่กับพุทโธสองคำศาสนะที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายหมดนู้ฝนตกมาก็เข้าหาที่ร่มแดดมาก็เข้าหมดนู้ถ้าไม่มีที่อยู่นอนตากแดดตากฝนลำบากเรารู้จักส่วนใจมันคิดไปทั้งทุกข์ก็ได้เลยมันทุกข์ไม่ค่อยรู้เลยยิ่งก่อนพี่จิตรจะคิดก็พิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่เชื่อเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวว่าเสียใจลองดูบัดนี้วันนี้มาอยู่กับพุทโธลองดูถ้ามันอยู่บ่ได้ก็สอนใจเจ้าของเนี่ยเราคิดไปทำไมก่อนคิดต้องพิจารณาเสียก่อนอย่างมันจะโมโหขึ้นมาดีไหมไม่ดีก็ไม่โมโหมันจะคิดว่าเจ็บว่าปวดดีไหมไม่ดีเราไม่คิดบัดนี้มาอยู่กับพุทโธสองคำก็ง่ายดีเหมือนร่างกายเราตากแดดเอาไปทำการทำงานแล้วเขามานั่งมานอนหมดนอนเป็นพักเป็นแต่ร่างกายดียิ่งรักษายิ่งเท่ายิ่งแก่คนที่สุดทุกข์หลายหนีปัญหาเรื่องไปได้ไปนรกกับอยากครูบาอาจารย์ท่านเทศไปตกนรกไม่มีบุญกลับคืนไม่ได้เลยอันนี้เราเคยไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เพื่อจะได้ขึ้นมาเป็นคนเนี่ยวันนี้ใจเป็นคนมันหมดบุญเนี่ยร่างกายเป็นคนเพราะบุญใจมันจะหมดบุญมันจะคิดไปทางทุกข์ทางยากวันนี้มาสร้างบุญมาโน่สร้างบุญง่ายๆมาอยู่กับพุทโธได้กำไรขึ้นสูงขึ้นถ้าอยู่กับความว่างความเย็นก็ยินดีถ้าจิตดิ่งจิตสงบบุญเต็มเลยว่าใจสูงใจสุขว่าบุญว่ากำลังใจก็ได้เราบุญก็ได้รวมเอาง่ายๆเราบังคับเราไม่เคยนึกพุทโธก็บังคับอยู่กับพุทโธล่ะเหมือนทางโลกบังคับไปทำการทำงานเลยเอาไปเที่ยวไปเล่นไม่ได้อะไรบ่หนูไม่ได้อะไรเหมือนกับใจเรามันได้ทุกข์เนี่ยคิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากโลกประสาททุกวันนี่คิดได้ทั้งวันทั้งคืนนี่วันนี้เพิ่งนึกพุทโธสองคำจะว่ามันยากไปบ่หนูบังคับอดเราทางโลกอดไปทำการทำงานอดเราไม่เคยนึกพุทโธอดเข้าไปนี่ไม่เคยนึกพุทโธไม่ต้อง

พุทโธก็ได้มันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดบังคับได้เลยเขี่ยนตีมันใช้ปัญญาเขี่ยนบางทีเขาเอาสร้างเอาควายเอาวัวเขาแอกเขาไถเขาต้องมีเครื่องบังคับให้มันเจ็บเดี๋ยวอันนี้บังคับใจบังคับได้ส่วนร่างกายบังคับบ่ได้ต้องนั่งต้องนอนอยู่ก็ต้องหายใจให้มันต้องนั่งต้องเดินพยายามรักษาบังคับใจต้องบังคับเจ้าของเองดิบางทีเรามาอยู่วัดว่าบังคับให้มาอยู่วัดนี้บัดนี้วันนี้มันยังคิดไปบังคับไม่บังคับไม่เว้นโทษ5 8 12 27ก็มีบัดนี้บังคับให้มันอยู่กับพุทโธหรือบังคับได้ดีบังคับให้มันขึ้นสูงบังคับให้มันหยุดนิ่งไม่ต้องคิดดูนู่นเลยมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดเอาอยู่นั่นน่ะต่อไปมันหยุดได้มันรู้จักสุขเอาดอกเหมือนทางโลกทำการทำงานได้เงินพระกิจการทำบ่เนาะใครก็อยากทำงานดีๆได้เงินหลายให้ความสะดวกร่าง

พวกทำการทำงานได้เงินพระก็ยังทำบ่เนาะใครก็อยากทำงานดีๆได้เงินหลายให้ความสะดวกร่างกายหรอกนะอันนี้ได้บุญคือความสุขมนุษย์เพียงอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำก็นึกที่ไหนก็ได้นอนนึกก็ได้นึกค่อยๆก็ได้ที่ไหนก็ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทำไงบ่เนี่ยเราคิดว่าเจ็บก็เจ็บว่าเมื่อยก็เหี่ยวเพียงนึกพุทโธพุทโธก็ดีได้ไม่ใช่ของง่ายถ้าเราหยุดนิ่งอยู่เฉยยิ่งสบายจิตสงบเป็นสุขเหรอว่าอยู่กลางไม่รู้จักรู้จักตรงนี้มารักษาเองใครช่วยใครไปได้ใจมีเงินก็ช่วยไปได้ขออ้อนวอนบวงสรวงอะไรไม่ได้หรอกเรามีเงินให้ความสะดวกร่างกายช่วยชีวิตหนึ่งดอกส่วนใจต้องอดอยู่นู้นอดมาเว้นโทษโทษห้านะโทษของใจอยู่นู้นเหมือนโทษของร่างกายยุงกัดก็เจ็บเนี่ยเราเป็นอันนี้เหมือนกันเว้นโทษเว้นโทษห้าแปดสิบตัวอะไรโทษใจใจมันคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษแบบนี้มารักษาใจปกติเยือกเย็นนึกพุทโธพุทโธใจเป็นศีลขึ้นมาแหละมีศีลก็มีความสุขมีทรัพย์ด้วยเรามีศีลอย่างน้อยก็เป็นมันมีศีลมีความสุขเพียงนึกพุทโธพุทโธได้เป็นเทวดาขึ้นมาเลยถ้าหมดความใจเป็นเทวดาแต่เพลิดเพลินในรูปในเสียงได้แต่ไม่ใช่สุขจริงๆส่วนเราเป็นคนมนุษย์ทุกพอมีร่างกายแล้วมันจะเป็นร่างกายนี้บอกว่าได้แก่ถึงคู่ขณะความเจ็บก็ตามมาความตายตามมาผลสุดท้ายก็ทิ้งเด้ทิ้งเพราะว่าตายแท้จริงจิตบริตายไปเกิดอีกได้เลยเผลอไปนรกก็แก้ไม่ได้เลยไปเป็นเปรตแก้ไม่ได้ไปเป็นสัตว์ปุณณ์ส่วนเปรตนรกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาส่วนสัตว์เดรัจฉานมากมายเกินมาเป็นคนพวกเราทุกข์อันนี้มาอยู่ในก้อนทุกข์พระพุทธเจ้าสอนจะหาวิธีออกจากทุกข์ออกจากความเกิดเพียงเราอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นเทวดารูปทิพย์อาหารทิพย์เดียหรืออยู่กับความว่างความเย็นรูปประพรมขึ้นไปอยู่แต่ใจเป็นพระได้แบบนี้เรามาแต่ใจเหมือนพระพุทธรูปเขาทำตัวแทนเลยทุกท่านนั่งอยู่เฉยๆใครจะทุบจะด่าจะทิ้งลงน้ำท่านไม่ว่าอะไรใจเราหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรแบบนี้อย่าไปคิดว่ามีร่างกายแล้วเราทุกข์เพราะมีร่างกายทุกวันนี้ไม่รู้จักธรรมโลกประธรรมเขาเป็นอย่างนั้นโลกนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมดาเราเด้อธรรมดาเราคือใจธรรมดาใจเหลือแต่รู้เมื่อธรรมดาอันนี้เข้ามาธรรมดาเรารู้แจ้งโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้ามาเกิดอย่างโชคดีมาอยู่ในคนไปอยู่ในมดในยุงจะทำไงแบบนี้ส่วนเป็นนรกยิ่งทุกข์เราไม่เห็นนี่บ่ได้ไปเป็นเทวดาก็ยังดีบ่มานึกพุทโธพุทโธใจเป็นศีลขึ้นมาบ่หนูไปเป็นพระบ่นี่มันอยู่ตรงนี้รู้จักวิธีรักษาได้ชีวิตบ่แน่นอนเจ็บตายได้วันไหนบ่นี่ตายไปเกิดที่บ่ดีแก้ไม่ได้เลยตอนเป็นคนนี่แก้ได้แก้ใจของออกจากนรกจากเปรตจากสัตว์มันไปติดอยู่ตรงไหนเหมือนร่างกายเราไปติดนู่นติดนี่สําระเป็นบ่นี่มาสําระอันนี้มาสําระใจก็ได้เราว่าสติปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็ชำระง่ายหยุดปั้มหยุดนิ่งอยู่เฉยใสสะอาดเลยคนมีปัญญาก็ทำพิจารณาคิดทำพิจารณาหาวิธีเหมือนโน้เมื่อเราชำระร่างกายเป็นมันสกปรกมากก็หายวิธีหลายอย่างอันนี้ก็เหมือนกันมาสอนเจ้าของมันอย่าคิดไปทางทุกข์ทางยากมันสกปรกบุญโน้มันสกปรกแล้วบาปเลยมันคิดไปทางที่ดีโดยเฉพาะมาพิจารณาตามเป็นจริงพิจารณาร่างกายเนี่ยส่วนมากเราไปหลงร่างกายทุกวันเนี่ยเราคิดว่าร่างกายเป็นเราจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่เพื่อจะรู้จักว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของง่ายนี่เพื่อจะรู้เพราะเราคิดว่าเราจริงๆไม่ว่าใครเลยร่างกายเนี่ยแต่จริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่เลยมารักษาเพื่อสร้างความดีมาสร้างความดีรักษาศีลภาวนาบ่รักษาใจเป็นศีลอดเอาอยู่บ้านอยู่ช่องก็ได้มนุษย์เขาว่าให้ทานทุกวันนี่มนุษย์ก็ว่าทานภายนอกได้ความปลื้มใจดีใจอันนี้ทานหมดทานภายในเหมือนตัวมันจะไปทำโทษ5ก็ทานซะมันจะไปทำโทษ8ก็ทานซะมันจะไปโทษ10 227เป็นพระทานเราทานหมดใจมันจะดีขึ้นใจจะเป็นศีลขึ้นแบบนี้ต่อไปพุทธเจ้าให้ทานหมดเลยมันจะให้ทำเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงทุกวันนี้เอาแต่งหนังสือไปมันเป็นตำราไม่ใช่ธรรมเป็นตำราเหมือนตำรายาเนี่ยจะยาไปอีกทีนึงที่ว่าแต่งหนังสือไอ้บุญหลายมันไม่ใช่ให้ทำเราคิดไปทางทุกข์เดี๋ยวนี้กุศลธรรมคิดไปนี่หนึ่งทุกข์เสียนี่นะคิดไปทางสุขหรือนึกพุทโธว่ากุศลธรรมว่าบุญทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนส่งคืนให้ใช่ไหมเหลือแต่ใจว่าอิ่มทำก็ได้กินทำเข้าไปเหมือนร่างกายอิ่มอาหารหิวก็กินเข้าไปเลยนั่งกินนอนกินใครกินไปก็อิ่มเร็วอันนี้อิ่มทำก็ว่าได้อิ่มก็ไม่คิดอะไรความคิดคือการเกิดไม่อิ่มไม่พอสักทีก็ว่าทำคิดไปทางทุกข์ว่ากุศลธรรมคิดไปทางสุขว่ากุศลธรรมว่าบุญมาดิอิ่มทำหยุดในคิดอิ่มความคิดการคิดคือการเกิดดิเราคิดทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งอยากทั้ง

ก็เปลี่ยนเปรตผู้ตายเป็นเปรตบุได้ทำบุญให้ทานอยากกินอยากนั่งอยากนอนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นความเป็นอยู่เป็นคนเราก็ไม่เหมือนกันหนูเป็นโรคมีภัยใกล้เก็บผลสุดท้ายก็ต้องทิ้ง มาอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้บ่นี่มาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าลองดูเพียงนึกพุทโธพุทโธหรือคุณพระธรรมนึกธรรมโมธรรมโมเป็นพระสงฆ์อาสนะที่อยู่ไม่ต้องอ้อนต้องวอนเหมือนร่างกายมันฝนตกมาเข้าที่ร่มเลยเมื่อไหร่เข้าที่นอนหมด ที่นอนก็ต้องมีเงินดีบ่ต้องอธิบายเนาะไปอยู่อันนี้คนมีบุญเนี่ยง่ายๆอยู่ที่ไหนพยายามหัด หัดรักษาใจง่ายๆว่ามันยากเพียงนึกพุทโธพุทโธเข้าก็ยังดีถ้ามันนึกบ่ได้คิดไปร่างกายยกร่างกายมาสอนเจ้าของมาพี่จะให้รู้ว่าตามเป็นจริงเขาปรมาเขาเป็นอย่างนั้นเราก็บ่ทุกข์บ่ยากได้บ่นี่เฮาก็อยู่แต่ใจต่อไปหยุดนิ่งอยู่ใส่ยิ่งสบายเอาเข้ามารู้จักอันนี้ใจเราไปอยู่แล้วไปนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์บ่นี่เหมือนร่างกายมันเข้าป่าเข้าดงลงน้ำทะเลเข้ากระโดดเข้าไฟก็ไม่อันนี้เราคิดไปเองเอาล่อเข้ามาหน่อยนึกพุทโธพุทโธล่อเข้ามาจับหยุดนิ่งอยู่เสียใจใช้ปัญญาจับเลยเหมือนนกอยู่ฟ้าเขามีเครื่องล่อเครื่องจับหนูปลาอยู่น้ำอันนี้ใจเราไปมันไปเกิดอยู่แล้วหาเข้ามาล่อเข้ามาจับหยุดนิ่งใช้ปัญญาเขาวิปัสสนาเขาก็ว่าคนมีปัญญาเขาจับได้เลยจับรักษาไว้ดีไปต้องรักษาดีก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดใจต้องรู้เลยไม่ใช่เห็นเลยที่เขาถามเขาว่าเห็นโน่นเห็นนี่เห็นธรรมร่างกายต้องเห็นด้วยตาซะก่อนอาหารก็ต้องดูซะก่อนไม่ดีก็ไม่กินที่อยู่ที่นอนก็เหมือนกันใจต้องรู้เลยไม่ใช่เห็นเลยอย่างที่พูดอย่างข้างต้นเราจะโมโหขึ้นมาดีไหมไม่ดีก็ไม่โมโหถ้าปล่อยโมโหก็โมโหทุกข์ขึ้นมาเลยเราคิดว่าเจ็บว่าปวดเมื่อยเมื่อยหิวดีไหมหรือเสียใจมันไม่ดีก็อย่าคิดไปทางนั้นหรือไปทางที่ดีถ้าเราหยุดนิ่งอยู่เฉยเราจึงคิดมันดีอยู่แต่เราบุญเต็มอันนี้เรารู้เรารู้จักสุดท้ายโลกนี่เขาเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นคนคิดเองสวรรค์เขาก็อยู่อย่างนั้นนรกอยู่อย่างนั้นเราไปเองส่วนไปทางสูงมันยากเลยนี่เราอันนี้เรามาเกิดเองยังโชคดีมาอยู่ในคนมาอยู่ในผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ในมดในยุงทำไงบ่เราก็เห็นไปเป็นสร้างเป็นเสือก็ลำบากก็มาใช้งานเราเห็นส่วนนรกอันนี้มาหัดอยู่บ่มาอยู่ในก้อนทุกก้อนโลกบัดนี้เอาใจออกจากร่างกายก็ว่าแต่เปรียบเทียบเหมือนร่างกายออกจากอันตรายมาอยู่กับพุทโธพุทโธน่ะบ่ต้องสวดต้องว่าให้นานมากหรอกอยู่กับพุทโธพุทโธสนะก็ดีเลยเหมือนร่างกายมันเข้าร่มก็ดีเลยเราที่เย็นก็ต้องมีเงินมาสร้างห้องแอร์ห้องอะไรมาต้องอธิบายอันนี้เหมือนสร้างบุญพูดภาษาเหมือนเราเพียงเรานึกพุทโธพุทโธสนะที่อยู่ของใจก็หายทุกข์หายยากพอเผลอพุทโธก็นึกว่าเจ็บก็เจ็บว่าเมื่อยก็เมื่อยว่าหิวก็หิวบัดนี้ให้รักษาอย่าว่ามันยากเลยไม่มีเงินก็รักษาได้หัดอดเอาข้อสำคัญเราทานเสียมันจะไปทำโทษนะโทษ5อย่างด้วยเมื่อเราเว้นโทษ5นะว่าเขาว่าศีล5แท้จริงเป็นโทษเลยเมื่อเว้นโทษ5อย่างน้อยก็เกิดมาเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มานี่ทำใจรักเตียดไปปกติเยือกเย็นสุขสบายได้นึกพุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาขึ้นไปเลยจบไปจิตคิดว่าว่างว่าเย็นเป็นอรูปภพขึ้นไปใต้จุดนิ่งอยู่เฉยใจเป็นพระเลยบุญเต็มเลยว่าสูงก็ได้ใจสูงต้องอดเด้เหมือนร่างกายขึ้นที่สูงต้องอดดิเขาทำบันไดไว้คนไม่มีกำลังก็ขึ้นไม่ได้ดิเขามีบันไดให้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันบันไดของใจมันขึ้นมานึกพุทโธเข้าไปหรืออยู่กับความว่างหรือหยุดนิ่งถ้าคนมีบุญคือมีกำลังใจขึ้นได้เด้ปรับได้เหมือนนู้นแท้จริงง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายหัดเอาหัดไปหัดมาเหมือนเรารักษาร่างกายนี่ตอนเป็นเด็กรักษาเจ้าของมาเป็นให้มันชอบเหมือนเรารักษาร่างกายไม่หิวเข้ามาดื่มเมื่อไรก็นั่งก็นอนหิวน้ำมันนี่เหมือนกันมันจะคิดไปทางทุกข์ไม่คิดนึกพุทโธซะก่อนให้มันหยุดซะก่อนหรือหยุดนิ่งอยู่เฉยๆหมดเรื่องได้จริงคิดอย่างครูบาอาจารย์พุทธเจ้าไม่ต้องคิดเลยมันหยุดนิ่งมันจะรู้คิดอะไรมันอยากรู้อะไรมันจะรู้เลยคนมีบุญคิดถูกทำถูกทำอะไรก็เหมือนกันค้าขายก็ถูกทำถูกเจริญรุ่งเรืองเลยคนบาปคิดผิดทำผิดอยู่ตรงนี้แหละผิดกันอยู่ตรงนี้แต่คนมีแต่ความรู้ความอยากอย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดเลยมันจะรู้เลยอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นนะมันรู้จักสุขจากทุกข์ไอ้จะกี้จะชั่วเลยอันนี้เราไปโทษที่โน่นที่นี่ไม่ได้เลยเราเป็นคนคิดทั้งหมดจะไปโทษร่างกายก็ไม่ได้บัดนี้เจ้าของเป็นคนสร้างมา ใจเป็นผู้สร้างมาอันนี้ยังโชคดีสร้างเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเป็นสร้างมดสร้างโยงลำบากเองวันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้สร้างอย่างบัดนี้หาวิธีนึกพุทโธหยุดนิ่งบ่สร้างอะไรมีแต่ใจเลือดกระโลกบุญเต็มเลยแบบนี้มีอะไรก็ทุกข์เพราะมันมีแหละทุกวันนี้เหมือนเรามีร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายทุกวันนี้เ
มาถามไปถามมาร่างกายเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์ดิทุกข์เพราะเราคิดเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวพวกนู้นเราคิดขึ้นมาเองถามร่างกายเขาไม่ได้ว่าอะไรได้บ้างนี่เราเป็นคนคิดให้มันถูกแม้จะพูดดีๆระดับโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาเขาธรรมดาเราก็คือใจเลียแต่โลกพูดภาษามันเราเนี่ยพุทโธพุทโธไม่แค่พุทโธหลักล่อเข้ามาจับหยุดนิ่งอยู่เฉยๆใจปัญญาจับเลยเหมือนเราจับโน่นจับนี่ขึ้นมารักษามาใจเราไปอยู่โน่นไปนี่อย่าให้มันไปไปพูดภาษาบ้านเราร่างกายไปต้องระวังมนุษย์กระโดดเข้าไฟก็ไหม้โรงน้ำก็เปียกชนต้นไม้ก็เจ็บมนุษย์เราคิดว่าเจ็บก็เจ็บว่าเมื่อยก็เมื่อยว่าหิวก็หิวว่าเสียใจก็เสียใจวันนี้มาอยู่กับพุทโธเราดุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูมีอะไรบ้างนั่นไอ้กิจสงบเป็นสุขบุญเต็มพูดภาษาบ้านเราว่ากำลังใจก็ได้อันนี้เรามันอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนลำบากยิ่งรักษามนุษย์ร่างกายนี่ยิ่งจังไรได้เอาของดีๆมาบำรุงแก่ขึ้นทุกขณะความเจ็บก็ตามมาผลสุดท้ายก็ทิ้งไปนะมันทุกข์มันอยู่ในก้อนทุกข์เลยนี่เอาใจออกอยู่กับพุทโธอย่างดีอย่าไปคิดว่ามีร่างกายไม่มีใจมีใจมารักษาใจบัดนี้รักษาใจเป็นหมดรักษาร่างกายก็เป็นการงานก็เป็นคนมีบุญเนี่ยรักษาร่างกายก็รู้จักประมาณในการเก่งการรักษาใจมันเป็นซะก่อนมนุษย์คนทุกวันรักษาใจมันเปลี่ยนใจมันทุกข์มันยากเอาร่างกายไปฆ่าเขาเว้ยมนุษย์เราก็เห็นไปเบียดเบียนเขาใครเป็นคนก็ได้ก็คือใจน่ะใจเป็นผู้ได้ร่างกายเขาไม่ได้อะไรได้ปัจจุบันเราก็ทุกข์ออกจากนี้ไปเกิดที่ทุกข์แย่แก้บ่ได้เลยไปนรกไปเป็นสัตว์อย่างนู้นไปเป็นคนทุกวันยังบ่เชื่อบุญเชื่อบาปส่วนมากมนุษย์ยังบ่มีบุญไม่บาปกว่าเป็นจักโง่หรือสลาดไม่มีบุญมีบาปจึงไม่เสมอกันมนุษย์คนว่าตายบ่ได้เกิดมาจกเกิดตายบ่ได้เกิดมันยากเลยว่านิพพานมันเกิดที่ต่ํามันง่ายมนุษย์ให้คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากง่ายบัดนี้รู้จักวิธีมันไปอยู่บ้านอยู่ช่องเราไม่ต้องฟังมากมันลืมจึงฟังมันมาฟังเทศก็เพื่อสอนวิธีบอกวิธีให้รักษาใจต้องไปรักษาเองใครช่วยใครบ่ได้ใจนะรู้จักวิธีไปรักษาอย่าให้มันลืมแม่นบัดนี้เมื่อเรารักษาร่างกายต้องรักษาทุกวันมนุษย์นอนอยู่ก็หายใจให้มันต้องกินน้ํากินท่าอันนี้ให้ผิดเรื่องสําคัญแม่ใจระวังก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็อย่าไปคิดโดยเฉพาะมาพิจารณาร่างกายแบบพุทธเจ้าสอนทุกวันนี้เราทุกข์เพราะมีร่างกายแหละทุกข์เพราะกายเราพิจารณาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาเขาธรรมดาเราคือใจเหลือแต่ลูกเพียงอยู่กับพุทโธเป็นขั้นขึ้นไปเลยรอเขามาจับหยุดนิ่งเหลือแต่ลูกใช้ปัญญาจับเลยมีแต่ความรู้ความฉลาดก็พูดพอใจได้ส่วนร่างกายยิ่งรักษายิ่งเป็นโดยเฉพาะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยมาทำไงเพียงเราอยู่กับพุทโธอย่าไปคิดว่ามีร่างกายถ้าหยุดนิ่งอยู่เฉยยิ่งนั่นจิตสงบเป็นสุขว่าบุญเต็มก็ได้อยู่ตรงนี้แหละเราปล่อยวางเขาก็ว่าเปรียบเหมือนร่างกายยกสิ่งของวางเป็นถ้ายกยิ่งหนักอันนี้เรามารักร่างกายคิดว่าเราจริงๆตั้งแต่เกิดได้แบกหามร่างกายมันก็เลยทุกข์วันนี้ไม่คิดว่าไม่ใช่เราวางร่างกายคือไม่คิดมีอะไรมีแต่ความรู้ความฉลาดมีแต่ความรู้นะมีแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดก็คือใจธรรมดาใจสมมติเลยว่านามธรรมเขาว่าธรรมดาร่างกายเขาเป็นอย่างนี้บ่เนาะแต่จะเป็นรูปร่างเราสร้างมาแบบไหนต้องได้รับแบบนั้นใจเป็นผู้สร้างมาต้องได้รับอันนี้ยังโชคดีมันอยู่ในคนเป็นผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ในมดเดียวกับลำบากบ่เนาะวันนี้พระพุทธเจ้าบ่ให้สร้างหยังบ่ได้ยังอยู่กับพุทโธยังสร้างสวรรค์ก็บ่ได้อยู่ความว่างความเย็นหยุดนิ่งไม่สร้างอะไรอยู่แต่ใจเหลือแต่รู้บุญเต็มเลยอันนี้ทุกข์พอมันมีได้ทุกวันนี้เพราะเรามีร่างกายจึงบำรุงรักษามันถ้ามีใจก็ไม่ทุกข์หัดอยู่แต่ใจบัดนี้เราเนื้อพุทโธรอเข้ามาเราก็อยู่กับความว่างความเย็นอรูปภพก็ว่าอยู่แต่ใจใจเป็นพระเลยว่าบุญธรรมดาใจแหละธรรมดาเราอยู่อย่างนั้นเรามาว่าเขาได้ถามเขาโน้เขาไม่ได้ว่าอะไรต้นไม้ภูเขาร่างกายเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวแล้วเป็นคนคิดเองคิดแบบไหนได้แบบนั้นบัดนี้ไม่คิดลองดูบัดนี้หยุดนิ่งอยู่เฉยลองดูทานตัวนี้บริจาคตัวนี้ได้บุญหลายให้ทำเป็นทานไปชนะการให้ทั้งปวงเหลือแต่ใจล้วนๆความคิดคือการเกิดทานหมดไปตัวนี้บริจาคก็ได้ในบุญหลายบางคนว่าเอาชอบอะไรเอานั่นไปถวายพระในบุญหลายชอบมะกล้วยไปถวายพระมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราชอบคิดทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีหลายอย่างจริงอย่างไม่คิดอะไรนั่นในบุญหลายเหลือแต่ใจเหลือแต่รู้บุญเต็มเลยพูดภาษาบ้านเราบุญเต็มไม่ใจสูงใจสุขก็ได้อยู่ตรงนี้ง่ายๆอย่าว่ามันยากเลยหดเอาไม่ต้องสื่อต้องขอต้องอ้อนต้องวันต้องอธิษฐานอะไรดอกส่วนร่างกายต้องมีเงินมนุษย์เปลี่ยนจากเงินเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่ไม่ต้องอธิบายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ไปมนุษย์ทุกข์หลายก็ทิ้งมนุษย์มันทุกข์หลายยิ่งทิ้งไปนี่
ใจรักษาได้เคยสุขอย่างครูบาอาจารย์รักษาได้อย่างพุทธเจ้าเนาะเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนจิตสงบเป็นสุขง่ายๆดิหัดอดกดเอาเลยทำโลกอดไปทำกลางงานอดบ่นี่อดมาเว้นโทษเว้นโทษ5 8 10ประมาณใจอดไม่คิดไปทางทุกข์ทางยากคิดไปทางที่ดีไม่ใช่ไม่คิดแล้วก็หัดหยุดนิ่งเป็นครั้งเป็นคราวไปก็ยังดีถ้าเราหยุดได้เท่าไหร่บุญเต็มเท่านั้นเบื่อหน้าหาเงินมั้ยเนาะเงินมันเต็มกระเป๋าอยู่บ่ต้องหาดิหามันใส่ไปหมดอันนี้หมดได้บุญเราจะหมดเราเกิดมาเป็นคนเพราะบุญร่างกายเป็นคนใจมันจะหมดบุญมันจะคิดไปทางทุกข์ทางยากเหมือนทางโลกนี่หาเงินมามีจะใช่อย่างเดียวก็จนดิจนใจมันรู้จักดิอันนี้จนใจมันทุกข์ดิทุกข์มันนี่ทำใจเป็นบุญเรื่อยเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธบุญยังบ่เต็มหยุดนิ่งบุญเต็มเลยรักษาเวลาไหนก็ได้หรือว่ารักษาก็ได้ว่าทำใจก็ได้เหมือนร่างกายต้องไปทำการทำงานเพื่อได้เงินมารักษามันน่ะยิ่งรักษาไปยิ่งทุกข์บัดนี้อันนี้มารักษาใจพูดภาษาวันสมมติว่าใจว่าเราก็ได้ใจต้องรักษาเองใครช่วยใครบ่ได้เลยใครช่วยใครเพียงแต่บอกวิธีให้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพียงแต่บอกวิธีให้อย่างครูบาอาจารย์ท่านเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าจริงไม่เชื่อเราก็ลองดูบัดนี้เรามานึกพุทโธพุทโธลองดูหรือจะคิดไปทางทุกข์มันเป็นยังไงมันนี่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูมีอะไรบ่เลือกเอาเลือกใจก็ได้เหมือนจะเหมือนเลือกใจใจตกนรกคิดไปทางทุกข์อย่างที่ว่านะทั้งอยากปวยอยากก็เป็นเปรตเดี๋ยวตายเป็นเปรตบ่ได้กินได้นอนอยู่ตลอดเวลาเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เขาก็เห็นก็ไปอยู่แบบพวกเราก็ทุกข์บัดนี้ถ้าเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกินในรสแต่ไม่สุขจริงๆเนี่ยหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกอีกภาวนาขึ้นไปเป็นรูปประพรมหรือไม่เกิดใจเป็นพระจริงๆมันยากหรอกการไม่ได้เกิดบุญเต็มบุญเต็มต้องรู้จักวิธีรักษามันรู้จักสุขมันเอาเองหรอกเหมือนทั้งโลกเราด้วยเราทำการทำงานเห็นว่าได้เงินก็พยายามทำไปเนาะได้เงินให้ความสะดวกร่างกายหรอกอันนี้ใจสุขดิอยู่ที่ไหนก็ทำได้โดยเฉพาะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ภาพหาที่อยู่หมดเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่ามีร่างกายต่อไปหยุดนิ่งอยู่ใส่บุญเต็มเลยแหละส่วนร่างกายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละหมดลมหายใจแล้วก็ไปคือไม่เกิดยิ่งสบายไปเกิดที่ดีส่วนร่างกายมนุษย์เขาไม่สุขได้ทุกปัจจุบันอะไรไปเนาะเราไม่ได้สุขได้ทุกถามเขาดูบ่นี่หมดลมหายใจแล้วเป็นศพบ่เนาะเอาพยัดเขาหีบก็เว้นว่ายัดเขาไฟเว้นนั้นไว้เจ็บดิเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเงินทองจริงของโลกนี่เขาไม่ได้สุขได้ทุกเลยเราเป็นคนคิดเองคิดทุกเดี๋ยวนี้ก็ทุกเดี๋ยวนี้ให้คิดไปทางที่ดีแล้วก็หัดหยุดบ้างหาที่อยู่ด้วยพุทโธพุทโธศาสนาที่อยู่นะฟังธรรมฟังธรรมกับฟังความคิดของเจ้าของนะฟังธรรมรูปธรรมเขาเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะพิจารณาร่างกายเขาว่ารูปธรรมอย่าคิดแบบเราบอกวิธีโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกไปเรารู้จักธรรมดาเขาเป็นปล่อยเรื่องธรรมดาเขาธรรมดาเราคือใจเหลือแต่รู้อยู่แต่รู้จิตสงบเป็นสุขอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนตัวนี้แหละผลสุดท้ายก็ดีถ้าเราคิดมีตัวมีตนก็ทุกข์มันเป็นเข้ามาเลยมันก้อนทุกข์เลยพูดภาษาธรรมะกรรมฐานเขาว่าก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้ร่างกายเราไม่อยู่สถานที่นี่ผลสุดท้ายมันทุกข์ทุกวันมาอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าลองดูนึกอยู่อย่างไรเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำก็ดีนะนึกค่อยๆก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นอนนึกก็ได้เจ็บก็ได้ป่วยก็ได้อย่าว่ามันยากไม่ต้องสื่อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนนี่ใจบ่มีเงินก็รักษาได้ส่วนมากมันจะไปทำโทษห้าอดเอาเสียมันจะไปฆ่าสัตว์ก็อดเอาไปรักษาไปผิดกรรมมันจะไปกินเหล้าไปโกหกก็ไม่ไปไปนี่ต่อไปมันจะคิดไปทางดีทางไม่ดีก็อย่าคิดไปนี่คิดไปทางที่ดีทางที่ดีให้เป็นประโยชน์เราคิดว่าเจ็บว่าปวดจะไปคิดแบบนั้นที่ว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้เราหังมาเราหังมาอยู่ยังโชคดีมาอยู่ในคนแบบนี้มาอยู่ในคนมาอยู่ในก้อนโลกก้อนขี้มาอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเรารู้เพียงนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละอย่านึกพโมพโมสามโคมันอยู่ร่วมกันอยู่นั่นแหละแต่ไปอยู่แต่ใจแบบนี้อยู่แต่เราผู้ภาษาบ้านเราพระพุทธเจ้าให้รักษาเราพระพุทธเจ้าก็ช่วยไปในเพิ่งจะบอกวิธีให้ใครตามทำตามก็ได้เลยเมื่อเรารักษาร่างกายมันเรารู้จักหิวน้ำน้ำมาเดิมหิวข้าวข้าวไม่กินเมื่อไรก็นั่งก็นอนผลสุดท้ายก็นอนเมื่อไรก็ต้องหนีส่วนใจรักษาได้เท่าไรสุขเท่านั้นพระพุทธเจ้ารักษาได้ตลอดคือสุขตลอดเลยรักษาได้ตลอดอย่างพวกเรารักษาได้วันหนึ่งห้าชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมันก็สุขแค่นั้นนอกนั้นก็ปล่อยทุกข์ยากได้คิดไปทางทุกข์ก็ได้คิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่รู้จักเลยให้คิดไปทางทุกข์ทางยากก็ได้ผมนึกคิดว่าจะปวดไปหาที่ทุกข์ที่ยากมันไม่รู้เดี๋ยวถ้ามันรู้จักเหมือนร่างกายที่ทุกที่อยากเราไม่ไปอยากให้ไปก็ไม่ไปอันนี้เหมือนกันเมื่อรู้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นคนคิดจ้าคิดไปทางทุกข์ก็ไม่คิดอ่ะมันจะคิดไปทางที่ดีถ้าหยุดนิ่งยิ่งสบายอยู่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบ่ต้องคิดเลย
ถ้าจิตสงบมันนิ่งมันสงบมันจะรู้อะไรจะรู้อะไรมันรู้เลยเหมือนน้ำใสมันนิ่งมองเห็นก็เปรียบเทียบใจมันรู้มันสะอาดโปร่งใสกว่ามันจะรู้ขึ้นมาเองเหมือนคน

อยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันเราหัดไปซะก่อนตนเป็นที่พึ่งของตนรู้จักวิธีแล้วไปหัดไปทำอย่าไปลืมถ้าบ่ลืมบ่ต้องฟังอีกมันลืมจึงฟังมาอยู่ในคนมาอยู่ในก้อนโลกก้อนขี้มาอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเรารู้เพียงนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละอย่านึกธัมโมธัมโมสังโฆมันอยู่รวมกันอยู่นั่นแหละแต่ไปอยู่แต่ใจไปอยู่แต่เราพูดภาษาบ้านเราพระพุทธเจ้าให้รักษาเราพระพุทธเจ้าก็ช่วยไปในเพียงแต่บอกวิธีให้ใครตามทำตามก็ได้เลยเมื่อเรารักษาร่างกายมันเนาะเรารู้จักหิวน้ำน้ำมาเดิมหิวข้าวข้าวไม่กินเมื่อไรก็นั่งก็นอนผลสุดท้ายก็นอนเมื่อไรก็ต้องหนีส่วนใจรักษาได้เท่าไรสุขเท่านั้นพระพุทธเจ้ารักษาได้ตลอดก็สุขตลอดเลยรักษาได้ตลอดอย่างพวกเรารักษาได้วันหนึ่งฮะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมันก็สุขแค่นั้นนอกนั้นก็ปล่อยมันทุกข์ยากได้คิดไปทางทุกข์ก็ได้คิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่รู้จักเลยให้คิดไปทางทุกข์ทางยากก็ได้บ่นึกคิดบ่เจ็บบ่ปวดไปหาที่ทุกข์ที่ยากมันไม่รู้เลยถ้ามันรู้จักเหมือนร่างกายที่ทุกข์ที่ยากเราไม่ไปอยากให้ไปก็ไม่ไปอันนี้เหมือนกันเมื่อรู้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นคนคิดจะคิดไปทางทุกข์ก็ไม่คิดอ่ะมันจะคิดไปทางที่ดีถ้าหยุดนิ่งยิ่งสบายไปอยู่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบ่ต้องคิดเด้ถ้าจิตสงบมันนิ่งมันสงบมันจะรู้อะไรจะรู้อะไรมันรู้เลยเหมือนน้ำใสมันนิ่งมองเห็นก็เปรียบเทียบใจมันรู้มันสะอาดโปร่งใสมันจะรู้ขึ้นมาเองเหมือนคนอยู่ตรงนี้น่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราหัดไปซะก่อนตนเป็นที่พึ่งของตนรู้จักวิธีแล้วไปหัดไปทำอย่าไปลืมถ้าบ่ลืมบ่ต้องฟังอีกมันลืมจึงฟังแม่ให้มันชอบเหมือนเรารักษาร่างกายร่างกายบ่ลืมหิวข้าวข้าวมากินเลยหิวน้ำน้ำมาดื่มเมื่อไหร่ก็นั่งก็นอนอันนี้บ่ต้องวิ่งไปไหนจะเข้ามันจะคิดไปทางทุกข์ทางยากหยุดปั๊บเลยยิ่งสบายหยุดนิ่งอยู่ใจใจหมดเรื่องไปเลยจะสงบเป็นสุขเลยเรารักษาได้เป็นการทำไปซะก่อนมันรู้จักสุขมันทำเองหรอกเหมือนเรารักษาเมื่อเราสร้างเราหาเงินหาทองเห็นว่ามันได้มันก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันสงบก่อนสงบได้ไม่ใช่ของง่ายจิตรวมจิตสงบเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราสร้างเอาของหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันมารวมกันได้คนมีความรู้อันนี้คนมีปัญญาใจมันรวมเข้ามามารวมอาศัยได้เมื่อเราสร้างบ้านสร้างเรือนอันนี้เหมือนกันจิตสงบเป็นสุขพูดภาษาพุทธบ้านเรามาทำใจเป็นบุญก็ได้รักษาใจเป็นบุญรู้จักวิธีรักษาชีวิตบนแน่นอนนี่เตรียมตัวไว้เตรียมตัวตายไปตายจะไปอยู่ตรงไหนบ่เนี่ยถ้าเราคิดทุกข์ก็ไปตกนรกทั้งอยากบ่อยากเป็นเปรตว่าสุขในกายกินนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์บ่เนี่ยเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธได้ใจเป็นเทวดาขึ้นมานี่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่ไม่สุขจริงๆบ่ต้องทำมาหากินเพลิดเพลินในจิตอยู่กับความว่างความเย็นไปเอารูปประพรมไม่มีรูปยิ่งสบายมันไปติดอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่แต่ใจเหลือแต่โลภบุญเต็มเลยพูดภาษาบ้านเราบุญเต็มเลยว่าจิตใจสูงจิตใจสะอาดก็ได้ว่าบุญก็ได้คือความสุขก็ได้ใจสูงใจสุขก็ได้อยู่ตรงนั้นน่ะว่าบุญว่าบุญก็ได้มาประพฤติธรรมทำทั้งหมดส่งคืนเลยทำไม่ใช่ของเรามารักษาเราอยู่แต่ใจหรือว่าสำนึกใจสะอาดโปร่งใสด้วยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนร่างกายสำนึกในสติปัญญาคนมีปัญญาหยุดปั๊บเลยเราทำว่าคนมีความรู้ก็สำละสะอาดเลยนี่สติปัญญามันเรามันยังหยุดไม่ได้ต้องพิจารณามาคิดมาสอนเจ้าของถ้ามันนึกพุทโธไม่ได้มันคิดไปในร่างกายก็มาสอนร่างกายมาพิจารณาถามไปถามมานู้เขาสุขเขาทุกข์ไหมเขาเป็นห่วงเราไว้บ้านจ้องดินฟ้าอากาศเขาสุขเขาทุกข์ไปเงินทองสิ่งของเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเราเป็นคนคิดเลยมันอยู่ตรงนี้มันคิดไปทางที่ดีแต่ปัญหาที่อยู่นึกพุทโธพุทโธเข้าสถานะที่อยู่ที่อยู่ของใจสถานะที่ไม่ใช่จวดเฉยๆเหมือนที่อยู่ของร่างกายเราสร้างไว้ขนาดไหนก็อยู่ขนาดนั้นไม่ต้องอธิบายเลยนอนตากแดดฝนลำบากอันนี้ก็เหมือนกัน เราสร้างนรกหรือคิดไปทางทุกข์ตกนรกหรือทางอยากทำไม่อยากพระพุทธเจ้าไม่บางคนไม่อยากให้คิดตามเป็นจริงไม่ใช่อยากอยากไม่ถูกเลยทำไงมันจริงจะดีเหมือนทางโลกทำอะไรมันจริงได้เงินได้ทองก็ไปทำการทำงานมันจริงได้อันนี้ก็เหมือนกันใจเรามารักษาอย่างไรคิดไปทางไหนมันจริงจะดีบ่เนี่ยอยากเฉยๆไม่ได้ดิมาอดลองดูบ่เนี่ยเรามาอดเว้นโทษเว้นโทษ5วันนี้อดมานึกพุทโธพุทโธลองดูบ่เนี่ยนึกพุทโธพุทโธได้นานต่อเนื่องกันมันก็หายทุกข์หายยากเผลอพุทโธมันก็คิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าเสียใจไปน่ะปล่อยไปทางทุกข์ไปได้เหมือนร่างกายนู้นกระโดดเข้าไฟเท่าไหร่ยิ่งไหม้อันนั้นเรารู้จักรักษาเป็นอย่างนี้วันนี้มานึกพุทโธพุทโธแล้วหัดหยุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูบ่เนี่ยถ้ามันหยุดได้ก็หยุดไม่ได้มันคิดตรงนั้นมาสอนเจ้าของเลยถามไปถามมาเขาสุขเขาทุกข์ไหมเขาว่าอะไรไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรเราเป็นคนคิดเองเลยมาอยู่ตรงนี้แหละความคิดคือการเกิดความคิดคือการเกิดพระพุทธเจ้าไม่ให้เกิดอีกเลยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเลยมันเกิดกลายสถานที่

เกิดนรกยากเป็นเปรตเป็นสัตว์ตัวนู้นส่วนนรกเปรตเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาเป็นคนก็ลำบากเทวดาพรหมเรามองไม่เห็นในใจเป็นพระจริงๆต้องเห็นด้วยตาในคือปัญญาไม่เชื่อเราคิดไปทั้งทุกข์อย่างนี้ทุกข์ตัวนู้นนึกพุทโธพุทโธลองดูบ่เนี่ยพอเรานึกพุทโธต่อเนื่องกันก็หายละไม่ไปคิดไปทางอื่นเนี่ยยังดีคิดว่าว่างว่าเย็นลองดูวันนี้ไม่คิดอะไรลองดูบ่เนี่ยหยุดนิ่งอยู่เฉยมีอะไรบ่เนี่ยหัดไปหัดมาเนี่ยพอเราหัดว่าพอเรามารักร่างกายคิดว่าเราจริงๆเนี่ยเพื่อจะได้วางร่างกายไม่ใช่ของง่ายต้องมาพิจารณามาอดมาทนถึงเรานึกพุทโธไม่ได้อดทนต่อสู้ซะก่อนต่อสู้ร่างกายคือทุกข์เนี่ยเหมือนทางโลกอดไปทำการทำงานก็เหนื่อยกระทำเลยกว่าจะได้เงินมารักษาร่างกายถึงเรายึดพุทโธไม่ได้เราก็อดทนต่อสู้ทุกข์ที่มีร่างกายฝึกกำลังใจมันจะทุกข์ให้ดูนู้นถ้าว่าไม่อดต่อสู้มันเป็นขึ้นมาทำไงเลยสู้มันไม่ได้มันทุกข์ทุกข์มากเลยถึงเรายังชนะนึกพุทโธไม่ได้เราก็อดทนต่อสู้ทุกข์เนี่ยว่างานของใจเพราะมันทุกข์มันจะเป็นให้ดูไม่ว่าใครแหละนู้นมันเป็นขึ้นมาตัวนี้เนี่ยถึงเรายังชนะเรานึกพุทโธไม่ได้เราก็อดทนต่อสู้ไปซะก่อนทู่ไปทู่ไปต่อไปกำลังใจมันก็มากขึ้นมากขึ้นเด้อมันก็ดีว่ากำลังใจก็ได้บุญมันทางโลกโหนักมวยนักกีฬาเขาต้องออกกำลังกายไปซะก่อนยังได้กำลังกายมาตรงนู้นเขาเจ็บเขาปวดเขาอดทนเอาอดทนต่อสู้รบเรียกไปซะก่อนในจังหวะก็ชนะชกเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันเรายังชนะก็สู้มันซะก่อนเราอัดอดทนต่อสู้ทุกที่มีร่างกายฝึกกำลังใจอะไรว่างานของใจดิถ้าเราฝึกมันเป็นมาทำไงบ้างแม้มันจะเป็นดิร่างกายหนักเขาทุกวันหนูเอาไปมาเดินไปยืนไปหายใจบอกก็ทิ้งเท่านั้นปัจจุบันมันเป็นนั่นแต่เป็นกรรมที่พามาหัดภาวนาหาที่อยู่เนี่ยหาที่พึ่งที่อยู่ที่อยู่ของใจพูดภาษาบรรณาวาสนาที่อยู่เหมือนที่อยู่ของร่างกายไม่ต้องอธิบายไปอยู่กรุงเทพเราก็เห็นมีเงินมากอยู่สบายเลยนี่คือที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจก็มีหลายสถานที่นรกมันคิดไปทางทุกข์กับนรกเปรตปุโนไม่ได้ทำบุญให้ทานอยากกินอยากนั่งอยากนอนอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงสัตว์เดรัจฉานยังได้เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสคนเราก็เหมือนกันยังได้เพลิดเพลินเฉยๆไม่ใช่ถูกจริงๆเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินก็ยังดีรูปทิพย์อาหารทิพย์เพลิดเพลินขึ้นไปยังไม่สุขจริงๆหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกเลยเป็นรูปพรหมขึ้นไปยังดีหัวใจเป็นพระใจสูงน่ะสูงก็พ้นทุกข์เหมือนร่างกายเราสูงน้ำก็บ่ท่วมเลยทุกอันตรายก็เปียกเปียกมาบุญเต็มก็ได้ผู้ภิกษุเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จด้วยใจก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้คือบุญเนี่ยหัดเอาอดเอาเลยอดหัดอดเลยอดต่อไปอดผมนึกอดมานึกพุทโธพุทโธตะกอนอดเว้นโทษสะกอนเว้นโทษ5 8ติดตัวไว้27ตัวนี้มันจะคิดไปทางทุกข์ทางโทษมานึกพุทโธพุทโธอดไว้บัดนี้อดหยุดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดน่ะต้องเอามันเนี่ยเคี่ยนตีใช้ปัญญาตีเจ้าของตีใจเปรียบเหมือนเขาเคี่ยนตีสัตว์ตัวนั้นเอามาทำงานอันนี้บังคับอันนี้ใช่ปัญญาบังคับได้ใจนี่บังคับมันอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ดีบังคับมันหยุดนิ่งยิ่งสบายบังคับคือการอดทางโลกออกไปทำการทำงานเพื่อได้เงินมารักษาร่างกายเปลี่ยนจากเงินเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยบนนู้นแล้วความอดจะเป็นความสุขเลยเมื่อความสุขเหมือนกับเงินบางเรานึกพุทโธพุทโธได้อะไรบางทีถามบางคนไปถามหลวงปู่สาวยังว่าให้นึกไปเสียก่อนเหมือนทางโลกเรามีงานมีงานก็มีเงินมีงานดีก็ได้เงินหลายให้มารักษาร่างกายนี่คือบุญเราเนี่ยพุทโธพุทโธได้ก็เป็นบุญก็ยังไม่มากเลยหรืออยู่กับความว่างความเย็นถ้าเราไม่นึกอะไรบุญเต็มเลยหยุดนิ่งบุญเต็มใจเลยจะทำได้เท่าไรก็บุญเต็มเท่านั้นอย่างครูบาอาจารย์รักษาได้ตลอดสุขตลอดเลยใจนี่หมดบวชลมหายใจไม่เกิดอีกยิ่งสบายแบบเรารักษาได้เท่าไรก็สุขเท่านั้นใจร่างกายแบบรักษายิ่งทุกข์นี่แบบรักษาได้ยิ่งทุกข์ทุกข์หลายก็หนีถึงคนตายใจนี่รักษาได้เท่าไรสุขเท่านั้นใจต้องรักษาเองหัดอดเนาะอดนึกพุทโธพุทโธอดหยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะบางคนบางท่านเนี่ยอยู่นิ่งอยู่เฉยเราให้คิดไปก็ได้มันทุกข์เราเคยคิดผมต้องบ่อิ่มบ่พอจะตีความคิดไปนี่มาให้เบื่อหน่ายความคิดเราทุกพอเราคิดมันนี่ไม่คิดหัดอดเราบังคับได้บังคับอยู่กับพุทโธพุทโธได้ก็ดีขึ้นบังคับไม่คิดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดหยุดนิ่งอยู่ยิ่งสบายจิตสงบเป็นสุขเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหมือนนั้นทางโลกเรามันไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินอย่างพวกเราได้อยู่ได้กินได้สบายนั่นเป็นความเพลิดเพลินในชั่วระยะเป็นเหยื่อพยามารล่อไปหาทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตสงบเป็นสุขเนี่ยเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธก็ดีขึ้นหยุดนิ่งจิตสงบเป็นสุขเปรียบเทียบเหมือนทางโลกมันสงบร่างกายมันสงบเป็นไงแต่ส่วนร่างกายนับมันจะไม่สงบเลยผลสุดท้ายถ้ามันสงบจริงๆมันหมดลมหายใจนี่เลยมันทุกข์ส่วนใจสงบเท่าไรเขาสงบหยุดไม่คิดพูดภาษาบ้านเราเนี่ย
ว่าจิตรวมจิตสมาธิก็ได้รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าสมาธิรักษาได้ตลอดสุขตลอดเมื่อเรารู้จักว่าสุขทุกข์เราเป็นคนคิดมันก็จะรักษาเองก่อนจะคิดมันจะคงพิจารณาเสียก่อนเหมือนร่างกายต้องดูต้องเห็นเสียก่อนอาหารการกินก็ต้องดูเสียก่อนไม่ดีก็ไม่กินที่อยู่ที่นอนมันต้องตามตำราคอยเห็นทำไม่ใช่ทำนี่ต้องรู้ใจต้องรู้ดิก่อนจะคิดต้องรู้เราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดไม่ใช่เห็นดิให้รู้เมื่อนู้นเราจะโมโหขึ้นมามันดีไหมไม่ดีก็โมโหเราจะคิดว่าเจ็บปวดมันดีไหมมันไม่ดีก็ไม่คิดคิดไปทางที่ดีวันนี้ลองหยุดลองดูบ่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูบ่มีอะไรหัดไปหัดมาเอ้าอยู่นั่นต่อไปมันรู้จักมันเข้ามาเมื่อเรารักษาร่างกายอย่างที่ว่าบ่น่ะหิวเข้ามากินหิวน้ำน้ำมาเดินเมื่อไหร่ก็ไปนั่งไปนอนใจมันจะหลบเข้ามาอะไรบ่ยิ่งดีบ่น่ะหัดคิดบ่อิ่มบ่พอให้คิดได้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดทุกตลอดวันตลอดคืนก็ได้ทุกก็อยู่ได้ในใจมันไม่ตายเลยออกจากนี้ไปเกิดที่ทุกจะทำไงโรคพระทิศพระจันทร์วิทยาศาสตร์รับรองใจไปอยู่ตรงนั้นแหละนรกนรกมีอยู่ตรงนั้นอยู่ได้ตลอดบางทีไม่ได้ขึ้นมาอีกหมดบุญเนี่ยเหมือนร่างกายตกลงที่ต่ำขึ้นยากเลยอันนี้เราขึ้นมาเมื่อเราขึ้นมาเป็นคนใจมันจะบวชบุญมาในพยายามง่ายๆถึงนั้นการบริจาคภายนอกมันบริจาคภายในไหมอย่างที่ว่าเราอยากเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็เว้นโทษเสียมันอยากไปทำโทษห้ามันไม่ใช่ฉินเองมันจะไปฆ่าสัตว์ก็ไม่ไปใจเราจะดีขึ้นจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ถ้าอยากเป็นเทวดาก็นึกพุทโธให้ใจปกติอยากเย็นสุขใจเป็นศีลขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีอยู่ตรงนั้นน่ะมีศีลก็มีทรัพย์มีความสุขเลยอยู่ตรงนี้น่ะต่อไปให้ใจเป็นพระก็มีธรรมมีบุญก็ได้ใจเป็นพระแล้วใจหยุดนิ่งบุญเต็มเราเปรียบเทียบเหมือนพระพุทธรูปท่านนั่งอยู่เฉยๆใครจะทุบจะต่อยเป็นตัวแทนน่ะเมื่อเรากราบเพื่อให้ใจเราดีกราบพระพุทธรูปเราเป็นคนได้เลยรู้ที่ย่อมไม่ได้เพื่อใจเราเข้ามาใกล้ๆต่อไปจับจดนิ่งอยู่เฉยๆเดือดตะลุได้ปัญญาจับก็เปรียบเทียบเหมือนจับนกจับอะไรจับปลาอยู่น้ำเขามีเครื่องล่อเครื่องจับเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราล่อเข้ามาอยู่โพจับหรือมันจะติดร่างกายมันคิดร่างกายมันไปติดอยู่ร่างกายมันชอบร่างกายมาพิจารณามันเจ็บมันปวดพิจารณาร่างกายกลับไปกลับมาถามไปถามมาเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เราเป็นคนคิดเองจับหยุดนิ่งอยู่เฉยๆจับได้จับใจรักษาไว้ดีป่ะนี่รักษาใจรู้จักเลยว่าหายใจก็ได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่แอนว่าหายใจใจเราอยู่ตรงนี้คิดไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนเราวางสิ่งของไว้ตรงนี้ไปหาที่อื่นหาจนตายก็ไม่พบเลยมาจับมาหาที่วางไว้มันก็เห็นอันนี้ใจเราอยู่ตรงนี้ป่ะนี่มันก็หาได้วิธีโอ้เราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่ายิ้วหรือมานึกพุทโธพุทโธหยุดนิ่งใจเรารักษาไว้ดีป่ะนี่ว่าเห็นแล้วก็ได้เมื่อเรารักษาสิ่งของว่ารักษาบุญก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนหัดไปหัดมาเอ้าอยู่นั่นน่ะให้สำรวมระวังต่อไปมันจะนั่นน่ะมันจะรู้จักมันรักษาใจเป็นหมดคนมีบุญเลยหาที่อยู่เสียก่อนหางานให้มันทำเพียงอยู่พุทโธไม่ใช่สวดอ้อนวอนเฉยๆสถานะที่อยู่ที่พึ่งเหมือนที่อยู่ของร่างกายอย่างที่เบื้องต้นไม่ต้องอธิบายเด้เราสร้างแบบไหนได้รับแบบนั้นอันนี้สร้างอันนี้เราใจเรามาอยู่ในก้อนทุกข์ในก้อนเรายังคิดไปทางนรกไปเป็นเป็นสัตว์พวกนี้มาอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเพียงนึกพุทโธสองคำมันสนะที่อยู่ก็สุขขึ้นมาหายทุกข์หายยากเลยหายทุกข์เพียงอยู่กับพุทโธเนี่ยแต่ไม่ใช่สุขจริงๆเป็นเพลินอยู่ในพุทโธจะเป็นเทวดาก็เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ขึ้นไปทำไมนึกพุทโธคิดว่าว่างว่าเย็นขึ้นไปยิ่งไม่มีอรูปอยู่ในอรูปอันนี้เราทุกข์เพราะมีรูปดิเนี่ยรูปคนยังทุกข์ขนาดนี้รูปสัตว์จะเป็นไงบุญใส่ปากอย่างเดียวเวทมิตรยากบ่เนี่ยทำไมนรกไปทุกข์ล้วนๆบัดนี้หัดจุดใจบ่เนี่ยอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนแม่บ่อย่าไปคิดว่ามีบ้านมีเมืองมีแต่ใจรักษาใจใจเป็นหมดดอกรักษาใจเป็นหมดรักษาใจเป็นรักษาร่างกายก็เป็นการงานก็เป็นบางคนทุกวันนี้รักษาใจไม่เป็นใจมันทุกข์มันอยากเอาร่างกายไปทำบาปทำกรรมเราก็ได้ยินเรื่องเลยเอาร่างกายไปทำใจเป็นผู้ได้ได้บ่เนี่ยถ้าใจมันดีก็ร่างกายไปทำดีบ่เนี่ยต่อไปเราบ่นู้มนุษย์ร่างกายยิ่งทำยิ่งรักษายิ่งแก่ยิ่งเท่าปฏิหารที่อยู่บ่นี่เพียงอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ใจบ่นี่เตรียมตัวว่าเตรียมตัวตายก็ได้ว่าความตายบ่แน่นอนนี่ตายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนบ่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นไงแล้วอยู่กับความเจ็บก็เจ็บความเมื่อยก็เมื่อยเพียงอยู่กับพุทโธความ2คำก็ดีได้สนะที่อยู่น่ะอยู่กับความว่างความเย็นได้หยุดนิ่งอยู่เฉยยิ่งสบายบ่นี่อยู่ตรงนั้นน่ะจิตสงบเป็นทุกข์พุทธเจ้าสอนอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทศน์ว่าทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์เนี่ยอยู่กลางร่างกายบ่คิดว่ามีแข้งมีขาเลยเหมือนร่างกายอยู่กลางบ้านเนี่ย
อยู่ในห้องก็เย็นออกไปบนนู้นต้องดูไม่ดูก็ชนเสาชนฝาเข้าไปเจ็บปวดอ่ะอันนี้ร่างกายเมื่อก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนมันเราคิดไปเองว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวว่าเสียใจวันนี้คิดไปทางที่ดีโดยเฉพาะมาพิจารณาร่างกายแหละถ้าเรายังไม่รู้นะถ้าเรายังไม่ได้ต้องพิจารณาร่างกายถ้ามันนึกพุทโธพุทโธไม่ได้คิดว่าเจ็บว่าปวดเรายกร่างกายมาพิจารณาถามไปถามมาลองดูมันเขาไม่ได้ว่าเขาสุขเขาทุกข์เขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเราเป็นคนคิดถามมันรู้มันมันไม่ได้ว่าอะไรเงินทองที่ของบ้านช่องเขาห่วงเราไหมเขาไม่ได้ห่วงเราร่างกายก็เหมือนกันมันไม่ได้ห่วงเราเลยเราไปห่วงที่ไหนก็ทุกที่นั่นแหละเราไปห่วงร่างกายไปทุกหรือไปห่วงก้อนทุกก้อนโลกนี่มาห่วงใจระวังรักษาใจเจ้าของพุทธเจ้าสอนห่วงระวังแหละก่อนจะคิดจงพิจารณาเจ้าก่อนจะคิดไปทางไม่ดีก็ไม่คิดจะคิดไปทางที่ดีวันนี้หัดหยุดลองดูว่าหยุดนิ่งหรือใช่เหมือนร่างกายเราหยุดพักมันก็ดีอยู่นี่ดีตรงนี้แหละไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนต้องอธิษฐานได้หัดอดเอาไว้กดละบาปอดมันจะไปทำบาปมันคิดไปทางทุกข์ก็ไม่คิดอดละเหมือนร่างกายละเว้นอันตรายเดินไปต้องเว้นอันตรายรู้จักอันตรายลบหนีเป็นน่ะหายใจแล้วลบเข้ามาน้องเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธหยุดนิ่งอยู่เสียนั่นน่ะจิตสงบเป็นสุขครูบาอาจารย์ท่านดีแบบนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าดิพระพุทธเจ้าทำมาได้แล้ว พระพุทธเจ้าบอกน้องท่านอะไรเกิดมาท่านว่าทุกข์เพราะมีความเกิดเกิดมาเราต้องแก่เจ็บตายพวกเราชาวบ้านชาวเมืองทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองหรือวะแท้จริงไม่ถูกทุกข์เพราะความเกิดมนุษย์เกิดมาต้องแก่เจ็บตายเกิดมาเป็นคนยังทุกข์ขนาดนี้เนาะเป็นสัตว์จะทำไงมันเนี่ยเป็นเปรตก็มีแต่อยากนรกมันทุกข์ล้วนๆเป็นเทวดาก็ยังดีเป็นพรหมขึ้นไปเหมือนน้องไม่เกิดยิ่งสบายเหมือนเนี่ยพระพุทธเจ้าหาวิธีเราบอกวิธีสอนเหมือนน้องเราเป็นผู้เกิดผู้คิดเหมือนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเหมือนเนี่ยเรามาเองสอนเจ้าของโอ้ควรจะคิดจนจะคิดพิจารณาเจ้าก่อนให้คิดทำไปทางที่ดีวันนี้หัดหยุดหัดไม่เกิดลองรู้เหมือนอยู่ตรงนั้นน่ะมันดีอยู่ตรงนี้แหละทำบุญทำบุญได้บุญส่วนน้ำบุญคือการอดบริจาคบริจาคโทษเสียบริจาคจิตใจได้ป่ะนี่เราเคยคิดไปทางทุกข์คิดไปได้สิ่งใดอย่างบ่อิ่มบ่พอจึงทีเป็นนึกพุทโธพุทโธสองคำเนี่ยก็หยุดไม่คิดตรงนู้นป่ะนี่ทานหมดเสียหยุดไม่คิดอะไรก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ใจเหลือแต่รู้ตัวนี้เราก็จิตสงบเป็นสุขไม่มีอะไรพูดเดียวสุดอันที่พวกเราได้เนี่ยได้นี่ได้เพลิดเพลินมันเป็นความเพลิดเพลินไม่ใช่ความสุขได้กินได้อยู่ในนอนมันบ่แน่นอนเลยจะเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกินในรสหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกก็ได้เลยอันนั้นมันมีทุกข์มันมีพระพุทธเจ้าบอกให้มีอย่างอยู่แต่ใจเหลือแต่รู้เป็นผู้คนไม่เกิดว่าประพฤติธรรมมารักษาใจได้พูดภาษาบ้านเราส่วนร่างกายเรารักษาเป็นแล้วแต่ก่อนไม่รู้วันนี้หัดรักษาใจไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนต้องเรื่องสาวเองดิหัดอดเราไปดิลดเว้นโทษแล้วอดนึกพุทโธพุทโธอดหยุดนิ่งอยู่เฉยๆอดไปอดมามันดีหรอกไม่จะไปเห็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่พันธ์เนาะท่านไม่ได้ห่วงในการกินการนอนเอาไว้หลังใจสงบก็เอากลัวจะไปเกิดอยู่เนาะทำใจสงบบุญเต็มเลยเหมือนทางโลกเราเนาะหาที่อยู่ที่พึ่งหาเงินหาทองมันรู้รักษามันให้มันอยู่สบายอยู่ได้นานสักหน่อยผลสุดท้ายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ทิ้งทุกคนเนาะมันทุกข์หลายกันนี้เขาว่าตายเลยปัญหาเรื่องไปร่างกายเขาลงมาอยู่ในว่าเหมือนเดิมมันนี่มารักษาเรารักษาคือใจเป็นเรื่องสำคัญในอย่าว่าเลยตายไปเกิดที่บดีแก้ไปได้ดิไปตกนรกก็แก้ไปได้ดิทุกข์อยู่นั่นเลยไปเป็นเปรตก็เหมือนกันเป็นสัตว์แม้แต่เกิดมาเป็นคนยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอยู่คนตัวมาเนี่ยมีน้อยนิดเดียวเชื่อบุญเชื่อบาปเขาว่าไม่มีบุญมีบาปมันจะโง่หรือฉลาดเพราะมีบุญมีบาปจึงไม่เสมอกันอะไรไม่เสมอกันเหมือนนู้นเพราะมีบุญมีบาปยังไม่เสมอกันคนไม่ใช่ของง่ายขึ้นมาติดบุญเนี่ยคนเราเคยเกิดอย่างหลวงปู่พันธ์เราก็เกิดมาเป็นคนนี่เราเติบตกนรกมา10เดือนก็อะไรเขาไปอยู่ในท้องแม่ดูลมนรกทุกข์ยากเลยมันทุกข์ยากเกิดมาเรื่อยๆหลงซะตอนคลอดออกมาหลงลืมมันทุกข์มันยากมาเจอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าสุขมันความเพลิดเพลินไม่ใช่แค่สุขจริงๆมันเป็นตรงนั้นพอเราทุกข์มาพอแรงตอนอยู่ในท้องแม่ลืมหมดแล้วมันทุกข์พอแรงมันก็ก่อนจะตายไปก็ทุกข์มันทุกข์หลายกันนี้ก็ตายมันไม่รู้แต่เต็มมันนี่ทุกข์พอเราเกิดมันนี่ทุกข์พอเราคิดไปพูดภาษาราการคิดคือการเกิดหัดคิดไปทำที่ดีโดยเฉพาะหัดเลิกพุทโธพุทโธหางานให้มันทำซะก่อนจะนะที่อยู่แล้วก็หัดหยุดนิ่งเป็นครั้งเป็นคราวหัดไปเรื่อยๆมันดีไปเรื่อยดอกโดยเฉพาะมันจะเป็นให้ดูร่างกายมันเป็นมาเรียบเข้ามาหยุดนิ่งอยู่เฉยได้ยิ่งดี
อยู่ๆก็พุทโธได้ก็ดีถ้ามันอยู่

ก็ได้ต้องสอนเจ้าของคิดไปทำไมได้อะไรแบบนี้ตัวนี้เราสำคัญถ้าเราบริษัทไม่ได้ไใครก็ตายแบบนี้หมอก็ตายหมอก็แก่ก็เจ็บก็ตายตายแล้วมันหมดแล้วได้ไปเกิดที่ไม่ดีแย่ได้อันนี้เราดีใจมันดีจะไปเกิดที่ดีอย่างน้อยไปเป็นเทวดาเป็นอรูปพรหมไปเกิดมาเป็นคนก็ทุกข์อีกแบบนี้ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากแบบนี้เกิดมาเป็นคนก็ไม่ใช่ของง่ายวันนี้ถ้าไม่เกิดยิ่งยากเลยไม่ใช่ของง่ายอันนี้ได้เป็นข้างเป็นข่าวก็ยังดีรู้จักวิธีไปรักษาแบบนี้จะว่ามันยากว่ามันง่ายเปลี่ยนความคิดใหม่เชียวรักษาร่างกายยิ่งยากหาเงินหาทองมาบำรุงรักษายิ่งแก่ยิ่งเจ็บยิ่งเป็นแล้วแต่มันจะเป็นมันว่านอนอยู่ต้องหายใจให้มันเลยส่วนใจนี่วันยิ่งวันสงบใจยิ่งดีเลยไม่คิดยิ่งสบายเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำก็ยิ่งดีดีอยู่แล้วหรืออยู่กับความว่างความเย็นไม่คิดอะไรลองดูจิตสงบเป็นสุขหยุดนิ่งอยู่เฉยๆหมดลมหายใจไม่ไปไหนไม่เกิดอีกก็หมดเรื่องเลยอันนี้เราคิดขึ้นมาเองมันเกิดมันชอบคิดแต่ไหนก็ไปทางนั้นแหละหมดลมหายใจก็ไปเองมันชอบคิดไปทางทุกข์ก็ได้มันทางทุกข์หมดมันทุกข์ก็อยู่ได้ในใจคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาไปเกิดไปอยู่ในโลกก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเมื่อไปเป็นสัตว์เขาก็อยู่ลำบากหาอยู่หากินมันเกิดมาเป็นยุงหาอยู่หากินเหมือนนู้นมันก็ทุกข์ขนาดไหนเกิดมาเป็นคนอย่างพวกเราก็ทุกข์เลยพวกเราทุกข์เพราะความเกิดแบบนี้หาวิธีอย่างน้อยให้เกิดเป็นเทวดาอย่างน้อยแบบนู้นเว้นโทษห้ามานึกง่ายๆนึกพุทโธพุทโธพุทโธเข้าอย่าว่ามันยากถ้ามันยากมันบ่ทำนี่มันง่ายเหมือนทางโลกต้องไปทำการทำงานจริงได้เงินมารักษาร่างกายอันนี้เหมือนการรู้จักวิธีไปรักษาใครช่วยใครบ่ได้เลยครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่บอกวิธีให้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านเมตตาไหมท่านเมตตาให้เราไปนิพพานมันไม่ได้ดิเพียงแต่บอกวิธีให้ใจต้องรักษาเองดิเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนทำไมครูบาอาจารย์ก็เชื่อพระพุทธเจ้าดิพุทธเจ้าสอนวิธีละลัดโอ้จิตสงบเป็นสุขเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรามารักษาเราคือรักษาใจนะรักษาใจมันดีให้คิดไปทางที่ดีแล้วก็หยุดนิ่งสงบปวดหาวิธีไม่เกิดเรารวมเข้ามาใจเหมือนสร้างบ้านสร้างเมืองเขาต้องรวมเข้ามาเลยอาศัยได้เอาของจริงหลายอย่างมารวมอันนี้ใจเราก็เหมือนกันรวมเข้ามาหยุดนิ่งไม่ใช่ของง่ายรวมเข้ามารวมเข้ามาแล้วจึงมันเป็นที่พึ่งที่อยู่ที่ดีเหมือนเขาเอาของหลายอย่างมารวมกันที่อยู่ของร่างกายอันนี้เหมือนกันเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่ของง่ายอดทนเอาอดไปอดมาเอาอยู่นั่นเหมือนทางโลกอดรักษาอันนี้ก็เหมือนกันอดนึกพุทโธอดหยุดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดเอาอยู่นั่นเราสอนเจ้าของไม่เชื่อก็สอนเจ้าของมาถามไปถามมาลองดูขบวิสุขได้ทุกได้เราเป็นคนคิดโอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่คิดตรงดูบ่นี่ได้เป็นข้างเป็นข่าวดีเป็นคารวะไม่ใช่ของง่ายเลยสงบชั่วข้ามชั่วข้ามมันก็ยินดีเมื่อเราหาเงินหาทองเนี่ยหามาได้ก็ต้องใช้จ่ายไปต้องหาเพิ่มเติมขึ้นอีกเด้ไม่หาก็จนอันนี้ก็เหมือนกันมันจะจนใจมันคิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากเลยอันนี้ให้มันรวยขึ้นมันดีขึ้นไปไม่อย่างน้อยให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธก็ดีขึ้นไปแหละถ้ามันหยุดนิ่งบุญเต็มเลยบุญเต็มได้เลยก็ดีเท่านั้นเมื่อจะวิธีไปรักษาเนี่ยมันยากคือพระพุทธเจ้าสอนวิธีรักษาใจเพราะว่าประพฤติธรรมแต่พูดภาษามันเราวิธีรักษาใจส่วนร่างกายเรารักษาเป็นแล้วเราถ้าไม่พิจารณาก็ว่าร่างกายเป็นเราจริงๆนะร่างใจนี่เป็นของเราสมมติว่าใจว่าเรามาใส่อยู่สมมติว่าใจเรือตะลุ่ยเลยมันลูกก็เจ็บปวดไม่ไหวหิวแบบนี้ลูกหมดลูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดไปคิดไปทั้งทุกข์ก็ทุกข์ไปทั้งสุขก็สุขไม่คิดลองดูหยุดนิ่งบุญเต็มเลยอยู่ตรงนั้นนะอยู่แต่ใจว่าจิตเป็นธรรมดาใจเราก็ได้ใจสูงใจสุขเขาเปรียบเทียบเหมือนร่างกายขึ้นที่สูงธรรมดาใจเราแล้วมันรู้จักโอ้โลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นร่างกายเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เขาไม่สุขได้ทุกข์สุขทุกข์เราเป็นคนคิดแบบนี้ไม่คิดลองดูก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้จักวิธีไปรักษาใครก็ดีตรงนั้นครูบาอาจารย์ท่านดีใจมันดีรักษาอะไรดีเท่านั้นร่างกายไม่ดีสักคนคนที่ใช่ก็ทิ้งพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งเลยหมดลมหายใจส่วนใจรักษาได้ตลอดอย่างพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าเลยอันนี้มันรักษาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธหยุดนิ่งตอนเป็นครั้งเป็นคราวก็บุญเต็มคิดไปทางทุกเดี๋ยวนี้ทุกเดี๋ยวนี้โอ้มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเหมือนร่างกายต้องดูเสียก่อนต้องเห็นเสียก่อนเดินไปก็ต้องดูเสียก่อนไม่ดูนู้อาหารการกินก็ต้องดูที่อยู่ที่นอนให้นอนไฟใครก็ไปเอาบ่เนี่ยอันนี้มันรู้จักโอ้เราจะอยากสุขทุกเราเป็นคนคิดอยากคิดไปทางทุกก็ไม่คิดมันจะคิดไปทางที่ดีได้บ่เนี่ยมันก็หยุดเป็นได้หยุดนิ่งเฉยมันจะรู้เองอย่างพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจะรู้เองอันนั้นไม่ต้องคิดขั้นถึงน่ะขั้นปัญญาจริงๆจิตใจสะอาดโปร่งใสเลยมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะคู่ไม่ต้องคิดยากมันคนมีบุญเนี่ยคนมีปัญญาเขาก็ว่าเหมือนกันทางโลกคนมีความรู้
ความรู้เท่าไรก็หาเงินได้เท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้ทางโลกคนไม่มีความรู้หาเงินก็ไม่เป็นมันเป็นเท่านั้นทางโลกอันนี้คนมีปัญญามารักษาใจมันเป็นเหมือนมาคิดง่ายๆว่าโอ้เพียงนึกพุทโธพุทโธได้ก็ดีแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ใส่ปัญญาคิดโอ้เราคิดไปทั้งหมดทุกทุกแบบนี้ใส่ปัญญาเราโอ้เราคิดไปไม่คิดไปทางทุกทางยากมันโน่นนี่คิดไปทางที่ดีโดยพิจารณาแล้วไม่คิดลงเด้อแบบนี้หยุดนิ่งอยู่ใส่หยุดไม่คิดนะพูดภาษาเราสมาธิแล้วใครไม่ได้สมาธิซะก่อนอย่าเพิ่งอยากได้หลายเหมือนทางโลกหาเงินได้พยายามหาเองเลยพยายามหาความรู้ความฉลาดหาเพิ่มเติมขึ้นไปคนเคยมีความรู้มากก็ได้เงินมากอันนี้คนมีปัญญามากก็ได้มากก็มาปัญญาก่อนดิอย่างเรามานี่ก็มีปัญญาปัญญามารักษาศีลภาวนามันก็ยังไม่มากมากมากขึ้นเหมือนทางโลกเนี่ยเราก็มีความรู้ขึ้นตั้งแต่เรียนขึ้นไปแหละมีความรู้น้อยก็หาเงินได้น้อยเลยมีความรู้มากก็หาเงินได้มากนี่มีคนปัญญามากก็หาความสุขได้มากเลยบุญมากเลยไม่รู้จะวิธีง่ายๆว่ามันยากไปอยู่ที่ไหนรักษาได้ไม่ต้องซื้อต้องขอมาทานอยู่ตรงนี้บริจาคอย่างที่พูดเราบริจาคเสื้อ5ข้อมันจะไปทำโทษ5ข้ออดเอาเหรอเมื่ออดใจจิตใจมันจะดีขึ้นมานี่ใจจะคิดไปทางทุกข์ทางยากไม่คิดไปถึงพุทโธพุทโธใจเป็นศีลขึ้นมาเลยมีศีลก็มีทรัพย์มีทรัพย์มีความสุขอย่างน้อยเป็นเทวราขึ้นไปใจมีธรรมอะไรมีบุญก็ได้วันนี้บุญเตือนทานหมดเจอบุญเหลือแต่ใจเหลือแต่รู้นะบุญเต็มเลยรักษาได้ก็สุขเท่านั้นใจหมดลมหายใจไม่เกิดอีกปวดเรื่องปัจจุบันก็ไม่คิดลองดูมีอะไรบ้างว่าคิดว่าเจ็บก็เจ็บว่าไม่ก็ไม่ยิ่งคิดยิ่งทุกข์บ่เนาะทุกข์ก็อยู่ได้ด้วยใจออกนี่ไปเกิดที่ทุกข์คือขึ้นบ่ได้เจ้าของไปอยู่ตรงนั้นเด้อหนูเราสร้างมาแบบไหนได้แบบนั้นร่างกายนี่อันนี้ยังโชคดีมันสร้างเป็นคนมีไว้ดีบ่นี่มันซะมานี่เราอย่าไปห่วงมันร่างกายห่วงใจระวังรักษาใจมันดีมันจะดีไปหมดดอกมันก็ดีใจดีร่างกายก็ค่อยดีแก่แบบสบายเจ็บแบบสบายตายก็ไปเกิดที่ดีอย่างน้อยไปเป็นเทวดาเป็นพรหมรูปภพไม่เกิดยิ่งสบายไปวันนี้ได้แสดงธรรมเดี๋ยววิธีรักษาใจพูดภาษาบรรเลาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเลยทำใจปกติเยือกเย็นสุขสบายเรียกว่าศีลจะหยุดได้เป็นขั้งเป็นคราวเขาสมาธิรักษาได้ใจตลอดก็มีปัญญาเลยมีแต่ความรู้ความฉลาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากไปให้มีแต่ความรู้ความฉลาดเราจะคิดไปทางทุกข์ทางยากด้วยจากวิธีไปรักษาเรื่องเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทแต่ตอนนั้นไปจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและสัมปรายิกภพในวสานแห่งการแสดงด้วยเดชแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สะสมอบรมมาก็จงดำเนินในทุกท่านจงประสบแต่อายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณนาสารสมบัติมาแน่นประสงค์สิ่งใดจงสำเร็จดังมโนมัยทุกประการได้แสดงมาก็ขอยุติเอวังนะโอ้ควรจะให้พรทำด้วยความเต็มใจดีใจทำน้อยๆมันเต็มใจได้ป่ะนี่ได้อะไรมันเต็มใจสักแต่ว่าทำไม่ได้ทำน้อยๆมันเต็มใจทำใจทำเต็มใจได้อะไรมันเต็มใจด้วยนี่ทำใจรับพรพรอย่าว่าสักแต่ทำทำน้อยๆมันเต็มใจไหมได้สิ่งของมันก็เต็มใจถ้าทำไม่เต็มใจได้สิ่งได้อะไรไม่เต็มใจเลยได้เงินได้ทองได้ลูกได้หลานก็ไม่เต็มใจให้มันเต็มใจได้ป่ะเนาะทำใจรับพรยะถาวะริวหาปูลาปะริปุเรนติสาคะลังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพะโรโควินัสมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมา

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่แปลงสุนทโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขครุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่นายหนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลัคโคร

สัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกศพโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: การปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เราทำอยู่นี่หรือทำมาแล้วหรือจะทำต่อไปในรูปแบบดังเช่นที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นการปฏิบัติธรรมในรูปลักษณะที่เคร่งแล้วก็ละเอียดขี่ก็เต็มไปด้วยความสงบเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าญาติโยมมองมาทางพระสงฆ์พระสงฆ์ก็นั่งอยู่ตั้งหลายรูปเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในขณะเดียวกันก็มีนาคผู้ที่บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนามีอีกอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวเตรียมพร้อมที่จะบวชนี่การเห็นซึ่งกันและกันอย่างนี้มันให้กำลังใจก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายฝ่ายคารวะถ้ามองมาเห็นพระสงฆ์เห็นผู้เป็นนาคเตรียมพร้อมที่จะบวชอย่างนี้กำลังฝึกหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงดีใจชื่นใจมีศรัทธาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นผู้ใฝ่ในธรรมที่จะอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนามีอยู่เฉพาะหน้าของเราท่านทั้งหลายมากมายเราเห็นแล้วก็ชื่นใจดีใจภูมิใจนึกอนุโมทนาสาธุกับท่านอยู่ในใจถึงแม้ไม่ได้เปล่งวาจาเป็นเสียงออกมา

ของว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะอนุโมทนาสาธุในใจของท่านว่าเราเห็นผู้ที่ใฝ่ในธรรมเห็นสมณะเห็นพระสงฆ์สามเณรเห็นผู้ที่เป็นนาคกำลังจะบวชในพระศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายคงชื่นใจดีใจและอีกในหนึ่งอาจจะเป็นว่าโยมพ่อโยมแม่หรือคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่นี่เลยใช่เลยก็อาจเป็นได้นี่นาคนี่ลูกชายของฉันเ

ก็อาจเป็นได้นี่นาคนี่ลูกชายของจันทร์ลูกชายของข้าพเจ้านี่กำลังจะเตรียมบวชเนี่ยพอคุณแม่หรือโยมแม่มาเห็นก็ยิ่งปลื้มใจดีใจชื่นใจที่ได้จะได้เห็นลูกชายได้บวชในพระศาสนาได้คลองผ้ากาสาวพัดเปรียบประหนึ่งว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านว่าไว้อย่างนั้นหวังว่าท่านคงชื่นใจชุ่มฉ่ำในดวงใจสดชื่นในดวงใจเพราะเห็นกุลบุตรเหล่านี้จะบวชในพระศาสนานี่เฉพาะหน้าพูดหรือชี้เห็นเป็นรูปธรรมคือรูปของความเป็นนาคบุคลากรเหล่านี้บุคคลเหล่านี้กำลังจะบวชในพระศาสนาอาตมาขึ้นมากล่าวธรรมะก็เลยกล่าวซะเลยชี้ให้เห็นซะเลยว่านั่นกำลังเห็นอยู่เฉพาะหน้าเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานไปจากโลกนี้ก็เราท่านทั้งหลายก็รู้กันว่าพระอานนท์น่ะเป็นผู้เรียนกราบเรียนถามพุทธองค์ว่าใครจะสืบต่อพระศาสนาใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์เล่าว่าไงอย่างนั้นเลยอานนท์อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้มอบให้ใครบุคคลใดใครผู้หนึ่งเป็นศาสดาอาจารย์สืบต่อเราตถาคตแต่เรามอบพระธรรมวินัยคำสอนที่เราสั่งแล้วสอนแล้วซึ่งเป็นตัวพระศาสนานี่ไว้ไงกับพวกเธอทั้งหลายไม่ให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งเพราะมันลำเอียงไม่เป็นธรรมให้สืบต่อพระศาสนาของเราที่เรานำพามาแล้วที่เรากล่าวแล้วที่เราสอนมาแล้วเนี่ยให้กับพวกเธอทั้งหลายอย่างนี้มีพระอานนท์เป็นต้นมีพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นต้นพระภิกษุสงฆ์สงฆ์ที่เป็นผู้ชายและภิกษุณีสงฆ์คือพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้หญิงแต่ก่อนยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็อุบาสกคือคุณโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือคุณโยมผู้หญิงที่เรามักจะคุ้นหูเรียกกันว่าพุทธบริษัททั้ง4จำพวก4ประเภทนี้จะเป็นผู้สืบต่อจากพระตถาคตจากเรานำพระศาสนานำพระธรรมวินัยคำสั่งสอนนี้ให้ยืนยงคงอยู่กับโลกนี้ต่อไปเนี่ยภาพโดยรวมแปลโดยรวมใจภาษาโดยรวมก็คงจะเป็นไปในรูปลักษณะกำลังกล่าวอยู่นี้เลยทีเดียวคือให้กับทุกคนให้เกียรติทุกคนให้เกียรติทั้งฝ่ายพระผู้ชายพระผู้หญิงแล้วก็ชาวบ้านผู้ชายชาวบ้านผู้หญิงอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยให้เกียรติทุกคนเป็นผู้ที่สืบต่อพระศาสนานี่ถ้าให้อย่างนี้มันเกิดความเป็นธรรมเกิดเป็นธรรมในสังคมเกิดเป็นธรรมในระหว่างชนทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายเพราะไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ให้บุคคลใดใครคนหนึ่งเป็นพระศาสดาแทนเราตถาคตอย่างนี้ เพราะฉะนั้น

จึงยกย่องว่าผู้ที่ได้มีโอกาสบวชในพระศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่ชัดเจนกว่าที่สืบต่อพระศาสนาใกล้กว่าเป็นตัวนำที่สำคัญกว่าที่ชัดเจนมากกว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บวชในพระศาสนาแล้วก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นหัวหอกอย่างนี้เป็นต้นพูดภาษาง่ายๆฟังกันง่ายเป็นตัวนำเป็นตัวที่มันแหลมคมเหมือนกับลูกธนูมันก็แหลมคมไปที่มันแหวกอากาศเข้าไปลูกปืนแม้แต่หัวรถยนต์หัวรถไฟหัวเครื่องบินเห็นไหมมันโฉบมันแหลมคมที่จะแหวกไปในอากาศให้มันเกิดความเร็วเฉียบแหลมคมในรูปลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าได้บวชในพระศาสนาก็เหมือนกับเป็นผู้นำเป็นผู้นำพาเป็นผู้นำโดยตรงหรือโดยไม่เจตนามันเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติโดยหน้าที่โดยธรรมชาติของมันเองอันนี้เป็นต้นถ้าได้บวชในพระศาสนาแล้วแต่เอาเถอะอย่าเรื่องศึกหรือไม่ศึกไม่ว่าแต่ว่าในรูปแบบของการว่าบวชแล้วไม่ได้ศึกเนี่ยยิ่งถูกต้องยิ่งเหมาะสมยิ่งเป็นการถูกต้องที่จะเอ่ยคำว่าเจริญรอยตามพระยุคลบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเหมาะสมและถูกต้องเห็นไหมเป็นผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้บวชในศาสนาเป็นผู้เอาอย่างเป็นผู้ทำตามวัฒนธรรมประเพณีของพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเพราะว่าในยุคก่อนจะนำพาให้เกิดอุบาสกบริกาให้เกิดพระสงฆ์สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมจนได้บรรลุธรรมในระดับต่างๆก็คือนักบวชนี่เองคือพระสงฆ์นั่นเองเป็นผู้ไปก่อนถึงก่อนนั่นมีปัญจวัคคีย์เป็นต้นเราท่านทั้งหลายศึกษาก็คงจะเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นที่มาเป็นอย่างนั้นบุคคลตัวอย่างเป็นอย่างนั้นนั่นนี่ถ้าได้บวชในพระศาสนาไม่ศึกก็บวชแล้วไม่ศึกละอย่างนี้ไม่ศึกก็คือทำตามพระพุทธองค์ทำตามพระอรหันต์เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันถูกต้องและเหมาะสมบวชในพระพุทธศาสนาอย่างดีบวชอย่างชาวพุทธบวชอย่างพุทธบวชอย่างพระพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์บวชอย่างพระเลยมันจะเป็นไปในรูปลักษณะอย่างนี้ถ้าบวชแล้วไม่ศึกแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็มีทั้งสองก้ำสองฝ่ายคือฝ่ายศึกก็มีฝ่ายไม่ศึกก็มีอย่างนี้นะถ้าบวชแล้วได้พรรษาหนึ่งหรือได้กี่วันแล้วก็ศึกไปถือเพศคารวาสอย่างเก่าอย่างนี้ถ้าจะเอ่ยให้มันตรงตามสัจธรรมหรือความเป็นจริงก็เอ่ยได้ว่าใช้สมมติบัญญัติได้ว่า
เขาบวชอย่างชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นบวชแล้วศึกเป็นไงชื่ออะไรเหมาะสมแล้วถูกต้องใช้ภาษาไทยให้มันถูกหน่อยมันเป็นไปในทางที่เหมาะสมหน่อยคืออะไรเขาบวชอย่างชาวบ้านใช่ไหมคือบวชแล้วก็สื่อออกไปสื่อออกไปก็เป็นชาวบ้านเป็นลูกชายชาวบ้านอย่างเก่าอยู่อย่างชาวบ้านอย่างเก่าก็เลยให้ชื่ออย่างนี้ได้ไหมให้ชื่อว่าบวชอย่างชาวบ้านนี่พูดให้คิดนะไม่ได้ว่าใครฟังไปด้วยคิดไปด้วยหาเหตุผลไปด้วยว่าสมจริงสมจังหรือเปล่าฟังขึ้นหรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่าที่จะใช้คำนี้สมมตินี้บัญญัตินี้เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกออกไปก็บวชอยู่แต่มันบวชอย่างชาวบ้านเขาบวชอย่างชาวบ้านไม่ออกชื่อใครแต่โดยมากโดยรวมโดยพฤติกรรมที่ทำมาก็ลักษณะที่บวชอย่างชาวบ้านเพราะศึกไปชาวบ้านอย่างเก่าเนี่ยความแตกต่างต่างจากการบวชแบบชาวพุทธถ้าบวชแบบชาวพุทธเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็จะนึกถามอยู่ในใจถึงแม้ไม่พูดถ้าบวชอย่างชาวพุทธก็คืออย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างเลยไม่ศึกนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยบวชอย่างชาวพุทธนะไม่ศึกนะอย่างนี้เป็นต้นบวชอย่างยัสสกุลบุตรกับพวกรวมไปเลยพวกเลยแล้วไม่ศึกนะอย่างนี้เป็นบวชอย่างชเดนสามพี่น้องนั่นตั้งพันรูปนะไม่ศึกนะอย่างนี้สำเร็จพระอรหันต์นะอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนี่สมจริงสมจังสมชื่อกับคำว่าบวชอย่างชาวพุทธเป็นประเพณีเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันแต่เป็นประเพณีอย่างชาวพุทธไม่ได้เป็นประเพณีอย่างชาวบ้านอย่างนี้เดี๋ยวขอเวลานอกจิบเสียงไม่พอจิบน้ำสักหน่อย

ให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวพอแล้วให้มันเปรี้ยวกว่านี้ถ้ามองอีกแบบหนึ่งต้องมองให้ได้มองให้เป็นเข้าใจให้ได้เข้าใจให้เป็นถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ฟังไปก่อนถ้ามองไม่ได้ก็ฟังไปก่อนเพราะความรู้มันมากขึ้นความเข้าใจมันมากขึ้นเราก็จะฟังได้เราก็จะเข้าใจได้ถ้าฟังได้มันจะเบาถ้าเข้าใจได้มันจะเบาใจเบาอกเบาใจเพราะเข้าใจได้เพราะฟังได้ถ้าฟังไม่ได้มันก็หนักอกหนักใจเข้าใจไม่ได้ก็หนักอกหนักใจวุ่นวายนั่นเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่เหมือนกันลักษณะหนึ่งที่เห็นในปัจจุบันที่วัดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราก็ดีประเทศอื่นก็ดีทั่วโลกนี่ก็ดีอันนี้วัดพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะตัวนำเพราะผู้นำผู้นำในที่นี้ก็ได้แก่พระสงฆ์มิใช่หรืออย่างนี้เป็นต้นนี่ลองคิดดูชวนให้คิดพูดให้คิดให้คิดเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออย่างไรพูดเพื่อให้เกิดความคิดเกิดความอ่านเกิดหัวคิดเกิดสติปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องในระดับใดในระดับหนึ่งหรือต่างๆระดับกันเนี่ยถ้ามีพระสงฆ์จะชี้เข้ามาใกล้อย่างวัดสังฆทานของเราอย่างเกิดอย่างไรแต่ก่อนนั้นเป็นวัดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าจะตอบก็ยังไม่มีวัดแต่จริงเป็นบารางมีพุทธรูปอยู่บ้างอาตมาได้มาครั้งแรกนู้นได้หลายปีแต่หลวงพ่อสนองมาอยู่ใหม่มาอยู่ยังไม่กี่ปีหรอกประมาณ 2-3 ปีอาตมามาเยี่ยมที่นี่หลวงพ่อสนองมาอยู่ที่นี่เป็นของเก่าอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ที่นี้ซื้อเพิ่มเติมญาติโยมถวายเพิ่มเติมเลยได้ที่กว้างกว่าอย่างนี้ที่จริงมาเยี่ยมมากราบหลวงพ่อสนองตั้งแต่ท่านเริ่มมาอยู่นี่ใหม่ๆ50ปีผ่านมาประมาณนั้นน่ะที่นี่นะนี่ก็ที่เห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพจากสวนจากที่ดินบ้างเปล่าหรือของใครคนใดคนหนึ่งกลับกลายมาเป็นวัดสังฆทานเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพระสงฆ์มีพระสงฆ์รูปหนึ่งหรือมีลูกศิษย์หลายรูปตามกันมานะมาพักก็เป็นที่พักสงฆ์ไปก่อนทีแรกพอพักเข้านานวันเข้านานเดือนนานปีหลายเดือนหลายปีเข้าก็เกิดเป็นวัด ถูกต้องตามระเบียบสงฆ์คณะสงฆ์มติสงฆ์อย่างนี้ก็ได้ หรือตามกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็ได้เกิดเป็นวัดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะตัวนำคือพระสงฆ์นั่นแต่วัดอื่นๆก็เช่นกันนะวัดใหม่ๆแต่ก่อนไม่เคยมีวัดไม่เคยเป็นวัดวัดใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดอย่างนี้เป็นต้นเจ้าที่นั่นก็เป็นวัดแล้วที่นี่ก็เป็นวัดแล้วแต่ก่อนไม่มีนะเป็นใหม่นี้นะอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าเราสังเกตการเราขับรถไปหรือไปในที่นั่นที่นี่เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นใหม่ๆก็หลายวัดนะหลายวัดเหล่านี้ก็มองให้เห็นเป็นความจริงก็คือพระสงฆ์นั่นเอง พระสงฆ์ไปสัมพำนักอยู่ก่อนบางทีก็โยมนิมนต์พระสงฆ์ไปมีสถานที่ถวายที่ให้ท่านก็ไปทำเป็นที่พักสงฆ์ปรากฏไปก่อนมีกระต๊อบมุงหญ้าคาไปก่อนอะไรจำพรรษาไปก่อนนานปีขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสัจธรรมหน้าที่ของธรรมชาติไปในทางเจริญด้วยเสนาสนะเนี่ยเป็นวัดอันถูกต้องอันถาวรมั่นคงขึ้นมา นี่ก็คือพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็เกิดเป็นวัดไม่ได้นั่นมีพระสงฆ์นี่จึงบอกว่ามีคุณประโยชน์มากมีคุณค่ามากที่ใครมีลูกชายหลานชายได้บวชในพระศาสนาเราไม่สึกนี่เจ๊เห็นอย่างชัดเจนได้เป็นงั้นนี้ถ้าท่านอยู่ในร่มผ้ากาสาวพันธ์แล้วท่านก็ศึกษาพระกรรมฐานศึกษาพระธรรมวินัยก็ความรู้ของท่านก็เพิ่มขึ้นความเข้าใจในรูปแบบของธรรมวินัยก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

อยู่นานท่านไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยเพราะเป็นงานของท่านที่จะต้องศึกษาพระกรรมฐานเป็นงานของท่านที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยเป็นงานของสงฆ์โดยตรงโดยเฉพาะเลยอย่างนี้ถ้าศึกษาถ้าได้รับการศึกษามันย่อมมีความรู้ย่อมได้ความรู้เพราะได้รับการศึกษานี่นี่คือสัจธรรมนั่นคือความจริงแตกจากแตกต่างจากการไม่ได้รับการศึกษาแล้วจะมีความรู้มาแต่ไหนอย่างนี้เพราะไม่ได้รับการศึกษาแต่ศึกษาในที่นี้เฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ศึกษาพระกรรมฐานศึกษาพระธรรมวินัยท่านอยู่นานหลายพรรษาเข้าท่านก็มีความรู้ความเข้าใจถ้ามีความรู้ความเข้าใจสอนตัวเองได้ฝึกตัวเองได้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่ายังไม่ได้เต็มที่ยังไม่ถึงโสดาสิกทาคาอรหันต์แต่ก็มีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานระดับหนึ่งท่านก็สามารถที่จะเป็นผู้นำพาผู้ที่ตามหลังมาจะมีเป็นพระเป็นเนรหรือเป็นญาติโยมบาศกบาศิกาทั้งหลายตามหลังมาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติเป็นพฤติกรรมของโลกมนุษย์ย่อมเป็นอย่างนั้นมีผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามมีผู้ตามพระเนี่ยเป็นตัวนำเป็นผู้นำผู้ที่มาทีหลังคือผู้ตามเป็นสัจธรรมเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเองนี่เป็นอย่างนั้นหรือโอ้เป็นอย่างนั้นเองสิอย่างนี้นั่นถ้ามีวัดแล้วท่านอยู่นั่นก็ท่านก็เป็นผู้นำนำศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้มาถวายอย่างทำได้ทุกวันก็ถวายภัตตาหารถวายอาหารบิณฑบาตนี่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ถวายสังฆทานที่วัดแต่เราถวายสังฆทานที่หน้าบ้านเพราะบ้านเราเนี่ยมีวัดแล้วมีพระแล้วท่านก็ออกเดินบิณฑบาตเดินออกโปรดจัดนะภาษาโบราณว่าพระมาโปรดพระมาโปรดพระออกไปโปรดจัดไว้เงี้ยนี่ภาษาเก่าเอามาพูดใหม่ก็เหมือนของใหม่แต่เป็นใช้ได้อยู่มีคุณภาพมีคุณค่าอยู่คำศัพท์นี้ภาษานี้ไปโปรดนะพระออกไปโปรดแต่ถ้าวินัยของสงฆ์ของพระไปบิณฑบาตนี่คือไปในละแวกบ้านไปภิกขาจารวัดเป็นวัดของท่านอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจไม่เป็นก็คิดว่าโอ้น่าอายเขาบวชแล้วไปขอว่างี้นั่นคือความคิดอย่างชาวบ้านมันมากเกินไปนะใช้ความคิดใช้ความเข้าใจแบบชาวบ้านมากเกินไปเต็ม 100% จนเกินไปให้มันเบาๆหน่อยสัก 50% ก็ยังพอฟังนะต้องเข้าใจให้เหมาะสมและถูกต้องเข้าใจสมจริงสมจังสมดังความเป็นจริงพระท่านเดินออกเวลาเช้าตะพายบาทออกไปท่านจาริกไปภิกขาจารวัดใช้ภาษานี้นะใช้คำนี้ภิกขาจารวัดเป็นวัดปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งถ้าชาวบ้านเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่มองพระสงฆ์ถึงบางทีก็เป็นลูกชายหลานชายตัวเองไปขอข้าวเขาจินว่างั้นไม่ใช่เลยท่านไปทำกิจวัตรของสงฆ์พยายามเข้าใจให้มันเหมาะสมและถูกต้องเข้าใจตามพระธรรมเข้าใจตามพระวินัยที่มีอยู่ถ้าญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตไม่จะไปขอแต่ไปทำกิจวัตรของสงฆ์ไปภิกขาจารวัตร

นะถ้าชาวบ้านเข้าใจในรูปลักษณะของความถูกต้องตามพระธรรมตามพระวินัยอย่างนี้เราก็จะไม่มีลักษณะความเป็นโทษในความรู้สึกคือไปตำหนิพระซะว่าถ้าท่านไปขออย่างนี้ไม่ได้ไปขอนั้นไม่ถูกต้องอยู่แล้ววินัยห้ามอยู่แล้วเนี่ยแต่ท่านเดินไปตามหน้าที่ของคำว่าภิกขาจารวัดเป็นวัดของสงฆ์ที่จะออกตอนเช้านี่เช้าชั่วเที่ยงในระหว่างถึงเที่ยงนี่ออกบิณฑบาตได้อยู่หรือบิณฑบาตไปแต่เช้าล่ะแต่มันไกลนะกลับไม่ทันมันจะ4 โมงเช้า5 โมงเช้าแล้วยิ่งถึงสำนักอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรตามรูปแบบของพระวินัยนะได้อยู่เช้าชั่วเที่ยงยังไม่เลยเที่ยงไปก็บิณฑบาตกลับมาก็จะได้ฉันเพราะมันไกลหมู่บ้านมันห่างไกลจากที่อยู่ที่พักสงฆ์ที่วัดท่านกลับไปภิกขาจารวัดอย่างนั้นแต่ในขณะเดินไปก็เหมือนกับว่าเดินจงกรมในตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวอยู่ที่เท้าขวาเท้าซ้ายเดินไปสัมปชัญญะที่ขาขวาขาช้าซ้ายนี่สติคือรู้สัมปชัญญะคือที่ไหนที่ซ้ายที่ขวาสัมปชัญญะที่ขาคือรู้ที่ขานั่นก็หน้าที่กำกับนั่นคือหน้าที่เป็นนามธรรมหรือหน้าที่ของใจในขณะที่พระสงฆ์เที่ยวภิกขาจารวัดถ้าไม่ทำครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ต่ำในรูปลักษณะกำลังกล่าวอยู่นี่ถึงจะถูกต้องถึงจะเหมาะสมกับความที่เธอได้บวชที่เราได้บวชในพระศาสนาถ้ามันผิดจากนี้มันก็ไม่ควรไม่สมควรใจไม่รวมใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นใจฟุ้งซ่านไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ต้องสำรวมให้ได้ต้องระวังให้ได้ต้องมีสติสัมปชัญญะให้ได้อย่างนี้ฝึกให้เป็นฝึกให้ได้นี่นี่ลักษณะของการเดินภิกขาจารวัดไปก็ไปในละแวกบ้านละแวกบ้านคือทางเดินนั่นแหละแต่ก่อนคงจะไม่มีทางรถยนต์เหมือนทุกวันนี้นะจะมีบ้างก็อาจจะเป็นทางเกวียนเท่านั้นเองนั่นกว้างหน่อยก็คือทางเกวียนแต่ทางเดินเท้าถ้าส่วนมากส่วนใหญ่เพราะยุคโบราณยังไม่เจริญทางด้านความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนทุกวันนี้คิดไม่ถึงคิดไม่ได้ก็เลยยังไม่มีวัตถุอะไรที่แปลกใหม่มีรถยนต์เป็นต้นเครื่องบินเป็นต้นยังไม่มีอ่ะนั่นก็ใช้พลังของโบราณใช้ยานพาหนะแบบโบราณแบบคุณพ่อคุณแม่ให้มากับทุกคนมี2 ล้อยานพาหนะเป็นที่นำไปพาไปคือขาขวาขาซ้ายนั่นแหละคือยานนั่นแหละคือพาหนะในสิ่งที่นำไปทุกคนต้องมีเกิดมาแล้วมียานพาหนะแบบภายนอกแบบภายในแบบเป็นรูปธรรมแบบนามธรรมเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วจะรู้นั่นคือลักษณะของการเดินไปในแวกบ้านแต่ไม่ได้ไปขอแต่ชาวบ้านศรัทธาสาธุชนรู้เข้าเห็นเข้าว่านี่พระมาโปรดอย่างนี้ก็รู้ทันทีว่าพระท่านมาโปรดเราก็ให้อะไรท่านให้อาหารแก่พระท่านพระมาโปรดแล้วมีภาชนะคือบาตรถือไปด้วยท่านแบบรองรับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่จะให้อาหาร
แต่ไม่ได้ร้องขอไม่ได้ไปเพื่อขอไม่ได้นัดหมายไม่ได้มีเงื่อนไขว่าโยมต้องให้ฉันนะฉันเข้าไปบิณฑบาตไม่มีไปด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่มันเป็นกิจวัตรของสงฆ์เท่านั้นเองถ้าเขาให้ก็รับถ้าคนไหนให้บ้านไหนให้ก็รับรับไปนั่นเป็นหน้าที่ของสงฆ์ไม่จะไปขอไม่จะขอทานนี่มันมินเมที่จะเข้าใจไม่ได้มินเมที่จะเข้าใจผิดคิดผิดคิดว่าพระลูกใจไปขอชาวบ้านเขากินถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้ลูกชายหลานชายได้บวชอาจจะคิดว่าเป็นการขายหน้าเป็นการเอาเปรียบอะไรอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็คิดแบบชาวบ้านจนเกินไปแต่คิดแบบชาวพุทธซะบ้างนี่คิดให้มันเข้าหลักพระธรรมวินัยซะบ้างคิดอย่างพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นปัญจวัคคีย์เป็นตัวอย่างอย่างนี้ซะบ้างถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบชาวบ้านเกินไปคิดว่าพระออกไปขอนั่นคิดอย่างชาวบ้านจนเต็ม 100% มากเกินไปคิดสมัยอย่างนี้นะไม่ได้ขอถ้าเข้าใจว่าไม่ได้ขอนั่นคือสัมมาทิฏฐินั่นคือปัญญาเห็นชอบนั่นคือบัณฑิตนั่นคือความรู้ที่เหมาะสมและถูกต้องสมกับเราท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาแล้วก็ได้ความรู้มาที่ถูกต้องเป็นลักษณะนี้มันเป็นเองมันนี่ลักษณะหนึ่งก็ชาวบ้านทั้งหลายได้ทำกิจวัตรได้แบ่งปันให้ทานถ้าชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่มีความเข้มแข็งมีความว้าเหว้าวุ่นมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยู่ไปเป็นวันวันก็อยู่ด้วยความวิตกกังวลอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความหวาดระแวงนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นความทุกข์ในด้านความรู้สึกเป็นปัญหาในด้านความรู้สึกแต่ถ้าเราทำดีทำบุญให้ทานตักบาตรแด่พระสงฆ์จะไม่ทุกเช้าหรือทุกเช้าก็ตามทีนะมันก็ดีใจชื่นใจมั่นใจใจเราชุ่มฉ่ำใจเรามั่นคงเรามีที่พึ่งทางใจเพราะเราได้ทำดีเราได้แบ่งปันเรามีเมตตาธรรมดวงใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคือเมตตาธรรมคือการเจียดแบ่งปันให้สมณะชีพราหมณ์ใครไม่รู้เราก็รู้แก่ใจของเราเองเรียกว่าปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวเป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่จะรู้ได้ในรูปลักษณะกำลังกล่าวอยู่นี่เลยนี่ต้องดูใจตัวเองก็รู้เองเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตประจำวันก็เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยความสดชื่นเพราะได้ทำดีเพราะได้ทำบุญเพราะได้แบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวไม่หวงไม่หึงไม่ตระหนี่จนไม่รู้จักแบ่งปันใครต่อใครอย่างนี้นั่นเราให้ความแบ่งปันโดยหน้าที่ของเราชาติมาตั้งแต่คุณแม่คุณพ่อให้แบ่งปันให้คุณลูกทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็เป็นลูกของคุณพ่อลูกของคุณแม่ทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นั้นแบ่งปันให้เราให้กับเราให้ฟรีๆเห็นไหมให้ชีวิตให้น้ำนมให้ข้าวป้อนให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่ที่อาศัยให้การดูแลรักษาทนุถนอมจนเจริญเติบโตให้ได้รับการศึกษาเรานี้มีแต่ให้ฟรีๆทั้งนั้นเห็นไหมแบ่งปันทั้งนั้นแบ่งปันโดยไม่หวังผลอะไรไม่หวังผลไม่มีเงื่อนไขอะไร
ลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้กับลูกสาวลูกชายที่เราทนุถนอมบำรุงรักษาปฏิบัติเลี้ยงดูมาไม่มีคุณแม่คนไหนที่จะโหดร้ายสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขว่าเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความรักความเมตตาที่จะแบ่งปันมาด้วยลักษณะของการให้อย่างบริสุทธิ์ให้อย่างฟรีๆก็น้อมเข้ามาถึงพระสงฆ์ก็เช่นกันให้พระสงฆ์ก็ทำเหมือนให้กับลูกชายลูกสาวของตัวเองที่เลี้ยงมาจนโตมีใจบริสุทธิ์อย่างนั้นเราก็ได้บุญเต็มที่ใจของเราก็บริสุทธิ์เต็มที่ในขณะที่ให้หรือก่อนที่จะให้มันเป็นสัจธรรมที่จะพิสูจน์ได้เฉพาะตัวจริงๆนะถ้าฟังไปด้วยคิดไปด้วยมันจะเกิดในรูปลักษณะกำลังกล่าวอยู่นี้เลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเป็นจริงให้ทันแด่พระสงฆ์เหมือนกับให้กับลูกชายหลานชายของตัวเองไม่มีเงื่อนไขอะไรนี่ก็บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์อย่างนี้ของที่พระสงฆ์ได้มาก็เป็นของบริสุทธิ์เพราะคนที่ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นไหมบริสุทธิ์ทั้งสองกรรมสองฝ่ายโยมก็บริสุทธิ์พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดโกงโยมมาไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปเรียกร้องเรียกขอมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ไปขอรับชั้นกินสินบนมาจากโยมคนไหนใครคนหนึ่งเพราะของที่ตกลงในบาตรก็เป็นของพระสงฆ์ต้องตกลงในบาตรได้ก็ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ของโยมทั้งหลายนั่นบริสุทธิ์ทั้งสองกรรมสองฝ่ายเห็นไหมดีไหมล่ะได้บุญทั้งสองกรรมสองฝ่ายบริสุทธิ์ทั้งสองทางทั้งฝ่ายโยมก็บริสุทธิ์ฝ่ายพระสงฆ์ที่ได้มาก็บริสุทธิ์ถ้าคิดอย่างนี้จะเต็มไปด้วยความเห็นที่เหมาะสมและถูกต้องเป็นจริงเป็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแบบนี้อย่างนี้ระดับนี้ต้องอธิบายขยายความว่าเห็นจริงตามความเป็นจริงแบบไหนอย่างไรระดับไหนต้องแยกรู้แยกเข้าใจด้วยนี่มันมีลักษณะอย่างทีนี้พอมันตกจากมือชาวบ้านแล้วก็ตกลงในบาตรพระสงฆ์ก็เป็นของพระสงฆ์แล้วทีนี้พระสงฆ์ก็เอามาฉันได้ตามสบายอกสบายใจไม่มีวิตกกังวลไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลพัตตปรมาสอย่างนี้เห็นไหมนี่เพราะได้ความได้ของบริสุทธิ์มามันก็ไม่มีความคิดมากไม่มีความวุ่นวายไม่มีความวิตกกังวลว่าจะถูกหรือจะผิดเราทำนี่เรารักษานี่จริงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าผิดศีลหรือเปล่าการกระทำในรูปลักษณะอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่มีก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็ไม่มีศีลพัตตประมาทไม่ได้รูปคำในเรื่องข้อประวัติปฏิบัติรูปคำในสิงศีลนั่นคือศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ภายในบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความคิดนะบริสุทธิ์เห็นบริสุทธิ์อย่างนี้เห็นเฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวเดี๋ยวเสียงจะหมดไปเดี๋ยวจิบน้ำสักหน่อย

นี่หวังว่าท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจจะอธิบายต่อไปเกิดมีพระสงฆ์เป็นตัวนำแล้วนำได้หลายอย่างนำพาให้สร้างวัดนั่นเบื้องแรกก็คือนี่กำลังอธิบายเรื่องวิฑฒบาตเรื่องอาหารถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสังฆทานอะไรก็ตามที่ท่าน

แด่พระสงฆ์นั่นคือสังฆทานอย่างนี้นะไม่ใช่ของที่เป็นกระป๋องเหลืองๆแล้วก็เขาใส่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ในนั้นแล้วก็บอกว่านี่แหละคู่สังฆทานชุดสังฆทานว่างั้นนะก็เลยซื้อหามไปถวายพระสงฆ์ว่าเราจะไปถวายสังฆทานนี่กระแสอย่างนี้มาแรงนะมันมีอยู่ทุกภาคไม่อยู่มากเลยทีเดียวลักษณะของการเอาชุดสังฆทานซึ่งเป็นกระป๋องเหลืองๆสีเหลืองๆเขาใส่อะไรก็ไม่รู้ในนั้นเอามาแล้วก็ฉันไม่ได้หรอก มันปะปนกับอะไรตัวอะไรมันเต็มถ้าน้ำก็ดื่มไม่ได้มันเต็มไปด้วยกลิ่นผงซักฟอกในนั่นน่ะนั่นจะฉันได้ยังไงนั่นคือคุสังฆทานแต่นั่นถ้าจะเอ่ยคือสังฆทานแบบชาวบ้านจนเกินไปถ้าสังฆทานของใดก็ตามที่สมควรแก่สมณบริโภคแล้วท่านก็ทานท่านก็ให้แด่พระสงฆ์สิ่งนั้นคือสังฆทานทั้งนั้นสังฆทานทั้งหมดเพราะทานให้แด่พระสงฆ์ไม่ใช่ทานให้แก่ปลาแก่เต่าแก่นกอะไรนั่นไม่ใช่สังฆทานอย่างนี้มันเป็นหมู่อื่นไปสังโฆสังฆะสังฆทานก็คือพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาถ้าท่านทั้งหลายให้อะไรสิ่งนั้นล่ะเป็นสังฆทานให้ยาสีฟันหลอดหนึ่งแปรงอันหนึ่งถวายแด่พระนั่นก็เป็นสังฆทานให้เข้าใจมันถูกต้องเข้าใจเหมาะสมอย่างนี้จะดีนะชาวพุทธของเราจะมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวมีกระแสแห่งความเป็นพุทธะหรือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเห็นชอบหรือเป็นบัณฑิตอยู่ในนั้นเลยนั่นสบู่ก้อนหนึ่งไปถวายพระขนมก้อนหนึ่งใส่บาตรให้พระก็เป็นสังฆทานข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้ท่านก็เป็นสังฆทานอยากจะให้เข้าใจในรูปลักษณะอย่างนี้นะชาวพุทธของเราจึงเข้าใจอย่างเหมาะสมถูกต้องตามธรรมวินัยตามธรรมะที่มันเป็นเองและเป็นจริงดังนั้นสังฆทานทานก็เป็นที่อาศัยเป็นที่นำมาให้พระสงฆ์ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นไปได้อย่างที่จะดำรงชีวิตอยู่ที่จะปฏิบัติพระกรรมฐานปฏิบัติสาธารณจิตดำรงชีวิตอยู่อย่างสมณะอย่างพระสงฆ์ได้ต่อไปต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตสิ่งหนึ่งที่ถ้าตามลำดับก็คือผ้าไตรผ้าจีวรผ้าหลายอย่างผ้าอาบน้ำฝนอย่างนี้ใกล้เขาบรรจาผ้าอาบน้ำฝนผ้าอะไรก็ได้ที่สมณะบริโภคใช้สอยอยู่นั่นก็เป็นสังฆทานท่านถวายผ้านิสีสนะผ้ารองนั่งพื้นหนึ่งก็เป็นสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนพื้นหนึ่งก็เป็นสังฆทานนี่ผ้าอังสะพื้นหนึ่งก็เป็นสังฆทานสบงอีกพื้นหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นสังฆทานเขาอยากจะให้เข้าใจตรงๆอย่างนี้นะมันจึงจะไม่งมงายเป็นมิจฉาทิฏฐิทานให้สงฆ์คือสังฆทานอย่างนี้นะมองง่ายๆพูดง่ายๆอย่าเข้าใจคิดว่าไอ้กระป๋องเหลืองๆมันเป็นสังฆทานมันจะเป็นไปแบบชาวบ้านสมุดไม่ได้แบบชาวพุทธถ้าแบบชาวพุทธอะไรก็ตามที่สมควรแก่สมณะบริโภคไม่ผิดวินัยไม่ผิดวินัยบัญญัติของท่านญาติโยมให้ก็คือเป็นสังฆทานนี่ชัดเจนจะทานเวลาไหนวันไหนอะไรอย่างไรก็เป็นสังฆทานทั้งนั้นถ้ามีโอกาสเวลาไหนนี่จำพวกผ้าต่างๆเราจึงมีการทอดผ้าป่าทอดกฐินกฐินก็เรื่องผ้าป่าก็เรื่องผ้าอย่างเนี้ยผ้าสมัยก่อนคงจะหายากพอสมควร
จึงมีการให้เกียรติยกย่องบอกว่าทอดผ้าบางสกุลทอดผ้ากฐินเห็นไหมผ้าทั้งเรื่องผ้าเป็นผ้าเป็นตัวนำเรื่องผ้าป่าก็เอาผ้าเนี่ยเป็นตัวนำเป็นตัวเรื่องเป็นเจ้าของเรื่องแต่ทอดกฐินก็คือผ้าเป็นตัวนำเป็นตัวเรื่องเป็นเจ้าของเรื่องเรื่องที่จะทอดกฐินไม่มีผ้าทอดกฐินได้อย่างไรไม่มีผ้าทอดผ้าป่าได้อย่างไรอย่างนี้นะนี่เรื่องนี้ก็คือปัจจัยอันหนึ่งอันดับหนึ่งที่เขียนไว้ในตำราว่าจีวรอันดับสองคือบิณฑบาตอาหารนี่อันดับสามคือเสนาสนะนี่อันดับสี่ก็คือยารักษาโรคต่างๆเป็นสังฆทานได้ทั้งนั้นถวายยาก็เป็นสังฆทานถวายเจตุปัจจัยสร้างเสนาสนะอะไรก็ตามก้อนอิฐก้อนหนึ่งปูนถุงหนึ่งเหล็กเส้นหนึ่งอะไรก็ตามเจปาถะที่จะเป็นวัสดุการก่อสร้างในสำนักในวัดนั้นเป็นสังฆทานทั้งหมดเป็นสังฆทานได้ทั้งนั้นนี่เข้าใจอย่างนี้จะดีจะเป็นประโยชน์จะตรงจะงามจะเหมาะสมและถูกต้องสังฆทานอย่างนี้นั่นเพราะว่าจำเป็นจะต้องอาศัยของสงฆ์อย่างนี้นั่นนี่แหละจึงยกย่องว่าถ้ามีลูกชายก็ให้บวชลูกชายถ้ามีหลานชายก็ให้บวชในพระศาสนาเป็นการสืบต่อพระศาสนาอย่างดีย่อส่วนเข้ามาน้อมเข้ามาใกล้ตัวเราเองเหมือนกับหลวงพ่อสนองของเราเราท่านทั้งหลายที่อยู่นี่หรือที่อยู่ในวัดนอกวัดก็ตามที่เริ่มใส่ศรัทธาธรรมะที่ท่านเทศไว้ที่ท่านสอนไว้เนี่ยที่เป็นผลงานของท่านหลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อสนององค์เดียวแล้วผลงานขนาดไหนอย่างไรลองคิดดูดิพระรูปเดียวทำประโยชน์ให้แก่ชาติแผ่นเมืองให้แก่ปวงชนชาวโลกชาวบ้านทั้งหลายได้มากแค่ไหนเพียงไรนั่นท่านจึงยกจ้องลูกชายหลานชายให้ได้บวชในพระศาสนาเป็นพระสงฆ์รูปเดียวสามารถที่จะทำประโยชน์ได้อย่างใหญ่หลวงอย่างมหาศาลอย่างเหลือล้นจริงๆนะนำพาชักจูงนำพาให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดการกระทำทำบุญทำปฏิบัติธรรมใฝ่ในธรรมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอะไรต่ออะไรตามเนี่ยเราอาศัยผู้นำคือพระสงฆ์นี่ชี้ชัดให้เห็นว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามสัจจะเห็นตามธรรมะความเป็นจริงนี่ยกตัวอย่างหลวงพ่อสนองของเราแต่หลวงพ่ออื่นก็เช่นกันพระอื่นเช่นกันท่านก็มีผลงานของท่านแต่ละวัดพระแต่ละองค์มีผลงานที่ท่านบวชมานานไม่สึกทุกองค์มีผลงานทั้งนั้นมากน้อยต่างกันผลงานของท่านสำเร็จความสำเร็จมากน้อยมีบริษัทบริวารมีเอกราชมากน้อยต่างกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเยอะเลยทีเดียวแต่ทุกท่านก็มีประโยชน์ทุกท่านก็มีผลงานเพราะนั้นพุทธเจ้าหรือปราชญ์บัณฑิตท่านจึงยกย่องว่าได้บวชในพระศาสนานี่ดีมีอะไรสงมากมีพลามากมีอะไรสงมากไม่ตกนรกโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ตกนรกเลยอันนี้เป็นต้นเพราะว่าชมเสียให้ได้บวชมีใจได้บวชในพระศาสนายกย่องให้เกียรติมากเลยพอชี้ชัดลงไปเห็นว่ามันเห็นตามเป็นจริงอย่างแท้จริงทำเป็นลักษณะอย่างนั้น
นะเพราะฉะนั้นองค์อื่นน่ะองค์อื่นหลายๆองค์มองที่มองภาพกว้างออกไปจากหลวงพ่อสนองของเราหลวงพ่ออื่นวัดป่าทั้งหลายวัดอยู่บนเขาทั้งหลายนี่เฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปกราบไปไหว้ไปหาไปทำบุญให้ทานทั้งนั้นให้เกียรติให้กำลังใจแด่พระสงฆ์ทั้งหลายนั่นภูมิใจดีใจนั่นเป็นการสืบต่อพระศาสนาถ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำไปไม่ได้ซะแล้วทีนี้เพราะว่ามันเหตุปัจจัยไม่เหมาะสมไม่คู่ควรไม่สมควรมันจึงมีพระสงฆ์เป็นผู้นำนี่เข้มแข็งจริงได้ผลจริงๆได้ผลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งพระสงฆ์เป็นงั้นเพราะงั้นบางคนก็คิดตามกระแสของชาวโลกว่าอาตมาเคยพูดบ่อยว่าสมัยนี้ได้รับการศึกษาลูกชายหลานชายได้รับการศึกษาสูงเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเอกโอ้ยนั่นแหละพอจบปริญญาแล้วจะให้ลูกชายหรือตัวเองล่ะจะไปทำงานว่าไงนี่ก็ลืมไปหรือเปล่าอ่ะลืมไปหรือเปล่าคิดอย่างชาวบ้านเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้นะเรียนก็เพื่อจะหางานทำให้มีความรู้มีใบประกาศจินบัตรจะสมัครงานง่ายอย่างนี้จะเป็นข้าราชการก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้เป็นนักธุรกิจอะไรอื่นใดได้ทั้งนั้นเพราะมีความรู้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ที่จะพัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้าได้วะนะเราว่าไม่บวชหรอกจะไปทำงานเรียนจบแล้วจะไปทำงานแต่ถ้าคิดแบบเข้าข้างพระพุทธเจ้าเข้าข้างพระอรหันตสาวกในยุคก่อนลองคิดอยู่ดิอย่างพระองค์ของเราอย่างนี้เขาเป็นลูกเป็นลูกชายเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแล้วก็หลายๆองค์เรียนจบไตรเทพอย่างนี้ได้รับการศึกษาหลายๆองค์เป็นเศรษฐีหลายๆองค์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้มีความสำเร็จในชีวิตมีตระกูลอันสูงส่งแต่ยุคก่อนเป็นไงนั่นเห็นไหมจนเหล่านั้นบวชบวชแล้วก็ได้สำเร็จอรหันต์แล้วไม่ศึกเลยนั่นถ้าเรารำลึกอย่างนั้นเอาอย่างนั้นบ้างเราจะก็จะกล้ามีศรัทธาทุ่มเทหรือเสียสละเพศคารวาสออกบวชอยู่ในพระศาสนาได้ถ้าเราระลึกถึงคนบุคคลในอดีตหรือพระในอดีตที่ผ่านมามีแต่คนได้รับการศึกษาสูงทั้งนั้นมีฐานะดีทั้งนั้นมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งนั้นแต่ถ้าเราได้อย่างนั้นเรียนจบแล้วมาบวชเรียนจบแล้วมาบวชคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกชายได้บวชในพระศาสนาจะเป็นอะไรจะเสียหายอะไรดีซะอีกอย่างนี้ถูกต้องเหมาะสมซะอีกบวชแล้วทำประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ได้มากมากมากจริงๆบริสุทธิ์จริงๆห่างไกลความวุ่นวายห่างไกลปัญหาต่างๆอยู่ในวัดเหมือนกับอยู่ในแดนอภัยเป็นที่สงบเป็นที่วิเวกเป็นที่บำเพ็ญบุญอย่างดีเลยนะในบวชในพระศาสนาถ้าบุคคลที่ได้รับการศึกษามีความสำเร็จในชีวิตได้ออกบวชถ้าเราศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระกรรมฐานมีความรู้มีความเข้าใจ
สามารถที่จะโปรดญาติโยมทั้งหลายเทศธรรมเทศนาให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั้งบ้านนอกและในเมืองได้ดีได้ดีเลยทีเดียวเพราะเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เราได้ศึกษามาแล้วความรู้ความฉลาดความเข้าใจอะไรต่ออะไรรู้มากมายเพราะได้รับการศึกษาจบมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนี่มาเถอะเนี่ยมาบวชมาทำประโยชน์อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ให้เกียรติให้เกียรติที่จะรับฟังให้เกียรติที่จะเงื่อหูฟังนี่เพราะบุคคลนี้มีศรัทธาจริงเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เขายังเสียสละออกบวชได้ก็จี้ให้เห็นว่าเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเขาเสียสละอย่างแท้จริงนี่มองแค่นี้ชาวบ้านเขาก็ให้เกียรติเราแล้วเขาก็พร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะตามพร้อมที่จะเอาใจใส่กับพระด็อกเตอร์องค์นั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาเคยสังเกตว่าวิเคราะห์ดูสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แต่คิดได้ยากชนทั้งหลายก็คิดได้ยากในมุมนี้ในแง่นี้ในรูปแบบอย่างนี้คิดไม่ได้ไม่มีคิดน้อยมากคิดแต่จะไปทำงานว่างั้นถ้าไล่ต่อไปตามต่อไปตามความคิดของตัวเองนั้นต่อไปไปทำงานไปอะไรก็ทำงานก็เพื่อจะเอาสตังค์ใช่ไหมล่ะเอาเงินเดือนใช่ไหมล่ะนั่นกระแสนั่นสังคมชาวโลกมนุษย์ที่ไหนก็ตามเมื่อมุมโลกไหนก็ไปทำงานได้ผลของงานคือเงินนะคือตัวเงินได้ตอนนั้นตัวนี้ได้เงินมาเอามาทำอะไรก็ชี้ชัดก็คือปัจจัย4เอามาซื้อหาสิ่งที่เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มสิ่งที่เรียกว่าอาหารการบริโภคในชีวิตประจำวันสิ่งที่เรียกว่าที่อยู่ที่อาศัยเสนาสนะยานพาหนะยารักษาโรคเหล่านี้ก็เช่นกันนั่นคือไปทำงานแล้วได้เงินมาเงินที่ได้มาคืออย่างนี้คือไม่ใช่อย่างนี้ชี้ชัดลงไปตามหน้าที่ตามสัจธรรมของความเป็นโลกมนุษย์ไม่ได้เอาไปทับอย่างอื่นหรอกอย่างนี้นี่ประคองชีวิตของเราให้มันก้าวไปข้างหน้าต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วนั่นเองนั่นแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าเราคิดที่จะให้เกียรติพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าบวชในพระศาสนาแล้วสังคมก็ไม่ได้ให้เงินเดือนมากมายอะไรนิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้ถึงแม้ว่าไม่มีเงินเดือนสักหน่อยแต่ว่าสังคมโลกเขารับประกันเขารับรองโดยอัตโนมัติโดยหน้าที่ของธรรมชาตินั่นมีบาทให้ใบเดียวมีผ้าไตรของผ้าไตรแล้วโกนศีรษะเดินไปเข้ามาบ้านไหนเห็นไหมไม่มีเดือนสักบาทเดียวแต่อดไหมหิวไหมรับประทานฉันไม่อิ่มไหมถามตัวหน่อยถามตัวเองพี่ไล่พี่ไล่ตัวเองลองดูต้อนตัวเองลองดูเถียงกับตัวเองลองดูแล้วมันจะเห็นว่าอะไรคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรผลตามความเป็นจริงหรือเปล่าหรือหาไม่หรืออย่างไรถ้าภาษาโบราณก็เรียกว่าบุพภาวนาภาวนาซะบ้างภาษาใหม่ก็คิดซะบ้างอย่างนี้นะใช้ความคิดใช้การสังเกตการจะมีความคิดไหมเป็นนักคิดไหมเป็นนักสังเกตการไหมหรือไม่หรืออย่างไรถ้ามันคิดอย่างนี้มันจะไล่ตัวเองต้อนตัวเองไปในทางที่จะให้มีศรัทธาออกบวชในพระศาสนาได้ถึงแม้เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์ก็สามารถที่จะทุ่มเทมาดำรงชีวิตอยู่ในร่มผ้ากาสาวะเป็นผู้นำในทางธรรมเป็นผู้นำในทางถูกต้องในทางเหมาะสมให้ชาวโลกทั้งหลายมีคุณธรรมต่อกัน

มีศีลธรรมต่อกันมีเมตตาธรรมต่อกันไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ต้องยื้อแย่งไม่ต้องคอร์รัปชันไม่ต้องเบียดบังคดโกงซึ่งกันและกันมีดีกว่าหรืออย่างนี้มีดีกว่าหรือมีเป็นประโยชน์กว่าหรืออย่างนี้มันจะเกิดความร่มเย็นขึ้นในสังคมของโลกมนุษย์เกิดความร่มเย็นขึ้นกับสังคมโลกทั้งหลายถ้าท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายคิดอย่างนี้แล้วก็ออกบวชในพระศาสนาอาตมาว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เราเห็นประจักษ์แก่สายตายอยู่แล้วมีหลวงพ่อสนองเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นอย่างนี้เป็นต้นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนั่นได้ผล

ได้ไหมนั่นได้ผลไหมมีประโยชน์ไหมอย่างยิ่งใหญ่ไหมใหญ่หลวงไหมอย่างนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาทั่วโลกเลยเป็นพระฝรั่งมากมายไปสร้างสำนักไปสร้างวัดอยู่อย่าว่าแต่ทั่วประเทศไทยเลยทั่วโลกว่าได้เต็มปากเลยทีเดียวนั่นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาวัดหนองบ่าพงอำเภอบารินชำราบจังหวัดบุรีราชธานีอาตมาเป็นลูกศิษย์เป็นสามเณรองค์แรกที่เดินตามหลังตะพายบาทตามหลังท่านมาตั้งแต่พ.ศ. 504 2504จนบัดนี้ก็ไม่ต้องถามใครเพราะว่าประสบสัมผัสมากับตัวเองเอาไว้งั้นนั่นคือผลงานของนักบวชรูปหนึ่งซึ่งมันเหลือล้นจริงๆมันน่าปลื้มปิติยินดีกับท่านอย่างแท้จริงท่านเป็นนักบวชถ้าเป็นอย่างนี้จะดีจะเป็นประโยชน์มากเลยขอให้คุณแม่ทั้งหลายส่งเสริมให้ลูกชายที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วได้บวชในพระศาสนาเถอะเนี่ยจะภูมิใจมากจะเป็นประโยชน์มากต่อตัวเราต่อชาวบ้านต่อชาวโลกทั้งหลายเรียนจบเก่งภาษาได้ภาษาสามารถที่จะสื่อสารกับใครต่อใครก็ได้ต่างคนต่างชาติต่างภาษาได้เพราะเรามีภาษาดีพูดภาษาได้สามารถที่จะสื่อสารกับชนทั้งหลายในโลกนี้ได้เข้าใจได้บรรยายธรรมะได้อย่างดีนี่จะเป็นประโยชน์ไหมอย่างนี้ชาวโลกส่วนหนึ่งกำลังสนใจกำลังให้เกียรติพระธรรมกำลังศึกษาพระธรรมพระกรรมฐานหรือความสงบธรรมมีสมาธิกรรมฐานเป็นต้นมีสมาธิภาวนาเป็นต้นอย่างนี้สมถภาวนาเป็นต้นนี่ชาวโลกทั้งหลายกระแสในรูปลักษณะกำลังกล่าวอยู่นี่กำลังมีมากขึ้นอยู่ทุกมุมโลกเลยทีเดียวถ้าเราไปเราจึงจะสังเกตเห็นว่าเขาใส่ใจอยู่มากพอสมควรเพราะมันเป็นจริงถ้าทำตามทำถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามธรรมะคำสอนที่พุทธองค์สอนไปแล้วมันได้ผลจริงๆนะชนทั้งหลายที่เป็นปัญญาชนก็ใฝ่ในธรรมใฝ่ที่จะเสียสละศึกษาพระกรรมฐานศึกษาสมาธิความสงบเหล่านี้ก็รับความจริงรับสัมผัสความสงบแล้วก็เกิดความสุขจริงอย่างแท้จริงเขาก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอันนี้นี่เป็นประโยชน์มากพันจึงขอเชิญชวนนะให้ท่านทั้งหลายที่รับการศึกษาสูงเรียนจบแล้วออกบวชเถอะต้องอย่าศึกไปเลยเพราะศึกไปมันจะเป็นบวชแบบชาวบ้านซะถ้าไม่ศึกมันจะเป็นแบบชาวพุทธออกบวชแบบชาวพุทธไปเลยโดยใครพูดก็ช่างไม่พูดก็ช่างมันเป็นแบบชาวพุทธไปในตัวโดยอัตโนมัติโดยไม่เจตนาแต่ใครก็ตามถ้าบวชแล้วศึกไปมันเป็นแบบชาวบ้านอย่างไม่เจตนาอย่างไม่ตั้งใจก็บวชอย่างชาวบ้านเพราะศึกไปเป็นชาวบ้านอย่างเก่าใครจะพูดไม่พูดก็ตามมันอยู่ในลักษณะของสัจธรรมคือความเป็นจริงมันก็อย่างชาวบ้านนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่จะพูดแรงแต่พูดพอดีพูดให้มันชัดเจนให้มันฟังง่ายให้มันเข้าใจอย่างจะแจ้งแจ่มแจ้งเท่านั้นเองไม่ต้องอึมครึมนะมันฉะจะไปเลยเป็นอย่างนี้พอลักษณะอย่างนี้ควรจะเป็นควรจะรู้ควรจะเข้าใจให้ได้ให้มันสมจริงสมจังเป็นลักษณะอย่างนั้นพระสงฆ์นี่เป็นตัวนำแต่ทีนี้ถ้าท่านเบื้องต้นต้องใฝ่ในพระกรรมฐานยังก่อนดอกยังไม่ได้ศึกษาที่จะไปสอนคนอื่นธรรมดาพระธรรมวินัยต้องบวชเข้าไปแล้วต้องศึกษากรรมฐานอยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างน้อย 5,000 สาวอย่างนี้ยังไม่เทศยังไม่สอนให้สอนก็สอนตัวเองเทศก็เทศตัวเองฝึกก็ฝึกตนเองซะก่อนที่จะไปสอนคนอื่นก่อนที่จะไปฝึกคนอื่น

ึกตัวเองให้เป็นฝึกตัวเองให้เข้าใจสอนตัวเองให้มีคุณธรรมให้รู้จากธรรมะในระดับหนึ่งซะก่อนเพราะจึงกำหนดการเวลาวินัยสงฆ์จึงกำหนดการเวลาไว้อย่างน้อยต้อง 5,000 ษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นวินัยบ่งชัดไปเลยไม่ออกไปอยู่โดดเดี่ยวผู้เดียวหรือเป็นผู้นำตัวเองในขณะที่บวชใหม่ๆยังอยู่ต้องอยู่ในความอดทนต้องอยู่ในกติกาอยู่ในพระธรรมวินัย 5,000 ษานี่ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระกรรมฐานเอาตัวรอดซะก่อนให้มันมั่นคงซะก่อนให้มันเหนียวแน่นซะก่อนให้มันคงที่ซะก่อนให้มันสงบซะก่อนอย่างนี้ให้มันรู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรรู้ก่อนสัมผัสกับตัวเองซะก่อนจึงมีการเวลาไว้ให้ว่า 5,000 ษาขึ้นไปไม่ใช่ย่อนกว่าพรรษา 5,000 ษาขึ้นไปจึงสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ในระดับหนึ่งช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ 5,000 ษาลงมาติอย่าถึงช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ก็อย่าไว้ก่อนให้อยู่กับครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ซะก่อนปฏิบัติอุปถัมภ์ศึกษาพระธรรมวินัยไปก่อนนี่พุทธบัญญัตินี่มาตั้งแต่นมนานมาแล้วเนี่ยไม่จะมาบัญญัติสงฆ์คณะสงฆ์ไม่ได้บัญญัติเอาใหม่แต่บัญญัติมานานมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วนี่ยังใช้ได้อยู่นะศึกษาพระกรรมฐานที่เรารู้กันก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือร่างกายนี่เองดูร่างกายของเราเองบ่อยๆเนืองๆดูให้เป็นซากศพดูบ่อยให้มันเป็นซากศพดูร่างกายตัวเองดูบ่อยให้มันเป็นหุ่นเหมือนกับหุ่นยนต์ดูร่างกายตัวเองให้เป็นเหมือนตุ๊กตาเนี่ยเหมือนกับตุ๊กตาภาพปั้นรูปปั้นทั้งหลายภาพรูปภาพนั่นรูปภาพรูปในกระดาษรูปอะไรรูปภาพในจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์นั่นรูปภาพเนี่ยรูปภาพแบบนั้นมันคนละภาพคนละรูปกันเดี๋ยวนี้ก็รูปภาพเหมือนกันเรานี่แหละเคลื่อนไหวไปมาได้มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีน้ำเลือดน้ำหนองมีลมพัดไปมามีความอบอุ่นในร่างกายนี่ก็รูปภาพเหมือนกันเป็นหุ่นเหมือนกันเป็นเช่นตุ๊กตาเหมือนกันเป็นกระหัวเหมือนกับหุ่นกระบอกเห็นไหมเขาชักหุ่นกระบอกชักใหญ่มีเชือกหลายๆเส้นแล้วก็ชักใหญ่หุ่นกระบอกให้มันฟ้อนให้มันลำให้มันเต้นให้มันอะไรต่ออะไรทำได้หุ่นตัวเราเนี่ยซากเราร่างของเราก็เช่นกันเช่นเหมือนกับหุ่นกระบอกอย่างนี้ให้มันความสำคัญผิดคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนนั้นหายลงจางลงจางคลายไปทีเล็กทีน้อยให้มันถึงคำว่าอนัตตาหรือให้มันถึงคำว่าซากศพเนี่ยซากศพเป็นซากศพตายคนตายคนทั้งหลายต้องตายนั่นคือซากศพที่ตายแล้วนี่แต่ชนทั้งหลายเช่นเราท่านทั้งหลายยังไม่ตายก็เป็นซากศพชนิดที่ยังไม่ตายชนิดที่เคลื่อนไหวไปมาได้ช่วยตัวเองได้อันนี้นั่นเป็นซากศพเช่นกันแต่มันยังไม่ตายพยายามที่จะสอนตัวเองบอกตัวเองบ่อยๆนึงๆให้มันเข้าใจไปตามเป็นจริงเข้าใจไปตามสัจจะตามธรรมะตามหน้าที่ของธรรมชาตินะธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นี่คือศึกษาพระกรรมฐานคือศึกษากายเอาอะไรมาเป็นผู้ศึกษาผู้ศึกษาก็คือใจใจก็คือรู้นะใจคือรู้กายคือไม่รู้ซากศพนี้มันไม่รู้จะชี้ให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในขณะที่ตายในเมื่อตายแล้วนี่มันไม่รู้นั่นมันไม่รู้ก็คือไม่มีใจ
าษาชาวบ้านจึงบอกว่าใจขาดตายว่าอย่างนี้คนนั้นตายตายเพราะอะไรพูดล้อเล่นบ้างก็ตายเพราะใจขาดว่าอย่างนี้โอ้ใจขาดเลยจึงตายใช่ใจขาดแล้วก็เลยตายว่าอย่างนี้ถ้าใจไม่ขาดยังไม่ตายหรอกนั่นภาษาชาวบ้านคุยกันทั่วไปที่เล่นที่จริงแต่ฟังให้ลึกก็จริงด้วยนะใจขาดคือขาดใจพูดกลับไปกลับมาใจขาดกับขาดใจมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นคนตายเพราะอะไรเพราะขาดใจพูดแบบกลับกันอย่างนี้ฟังดูสิคิดดูมันจะเห็นมันจะรู้อย่างเข้มข้นรู้อย่างชัดเจนด้วยการคิดดูด้วยการเทียบเคียงดูด้วยการสังเกตการดูดูให้เป็นจริงตามความเป็นจริงถ้าคนขาดใจแล้วตายแต่ในขณะเดียวกันพูดว่าใจขาดแล้วตายเนี่ยถ้าใจขาดนี่ฟังไม่เป็นก็งมงายอยู่ในนั้นงมงายที่จะแปลเอาเองแปลไม่ถูกนะว่าใจขาดแล้วจึงตายเพราะอะไรจึงแปลไม่ถูกมันมินเมย์ในรูปลักษณะของว่าขาดขาดนี่เหมือนกับเชือกขาดเห็นไหมนั่นมันจะเอาลักษณะอย่างนี้มาเปรียบเทียบเชือกขาดมันขาดออกจากกันเชือกเส้นหนึ่งมันขาดเป็นสองเชือกขาดใจขาดก็คงจะขาดอยู่ข้างในว่ามันขาดเหมือนเชือกว่างั้นก็เลยโน้มเอียงหรือมินเมไปในทางที่จะชวนให้เราเข้าใจผิดแปลผิดนะแปลคำศัพท์คำนามนี้แปลชื่อนี้ผิดเพราะว่าใจขาดจึงตายว่างั้นแต่ถ้าไม่อยากให้มันผิดแล้วก็ใช้คำแบบกลับกันสมัยขาดใจจึงตายถ้าคนไม่ขาดใจไม่ตายหรอกนี่ถ้าคนขาดสามีอย่างนี้แล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกเป็นแม่ไม้อะเนี่ยขาดแม่ไม้คือแกตะกอนก็มีสามีอยู่แต่วันนี้แกมีเป็นแม่ไม้แล้วทำไมจึงเรียกแม่ไม้โอ้เพราะขาดสามีนี่สามีขาดไปไม่ได้อยู่ไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้หรือตายก็ได้ไปเป็นอื่นไปก็ได้อย่างนี้ขาดสามีหรือไม่มีสามีแล้วก็เลยเป็นแม่ไม้ซะนี่นะนี่เปรียบเทียบออกมาภายนอกให้เราเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยขั้นตอนว่าระดับธรรมะนั้นมันอยู่อย่างไรเช่นไรอย่างไรแล้วจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยการฟังนี่คือศึกษาใช้เวลาใช้การเวลาใช้ความอดทนเหมือนกับเด็กนักศึกษาทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องเรียนนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บนเก้าอี้ตั้งวันเนี่ยวันละหลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเข้าในห้องเรียนอย่างนี้เราเป็นวาสุวิสกาก็เช่นกันจะนั่งก็ได้จะดื้อก็ได้นะฟังไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันก็ค่อยศึกษาบ่อยๆมันก็รู้เองนะถ้ามันขาดใจหรือใจขาดแล้วก็ต้องตายนั่นใจขาดขาดใจแล้วตายนั่นตายอย่างชาวโลกตายอย่างชาวบ้านทั้งหลายนะศึกษาในระดับหยาบๆก่อนนะทีนี้ถ้าเรากลัวตายว่างั้นกลัวตายแล้วก็ใส่ใจที่จะทำดีใส่ใจที่จะทำบุญมีศรัทธาที่จะประคับประคองตัวเองให้ไปในทางที่ดีถ้าตายแล้วจะไปดีวิญญาณจะไปดีว่างั้นน่ะถ้าเราไม่ได้ทำดีไว้เนี่ยวิญญาณเนี่ยทำชั่วไว้มันก็ไปทางชั่วถ้าทำดีไว้ก็ไปทางดีไปในแนวดีที่เราสร้างทางไว้เนี่ยทางมันดีๆเราสร้างไว้แล้วก็ไปตามทางของเราเราทำบุญไว้ก็ไปเป็นบุญแหละเพราะเราสร้างบุญไว้เราทำบาปไว้ก็ไปตามทางเพราะเราทำบาปสร้างทางไว้ในรูปลักษณะของความเป็นบาปก็เป็นบาปคำนี้มักจะได้ยินมักจะคุ้นหูอยู่เป็นประจำใช้คำนี้บ่อยทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้บาปนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้น
นะนั่นการทำการกระทำให้เรากลัวซะอย่างนี้กลัวจะเกิดหิริโกรธโอตตัปปะขึ้นมาเกิดพยายามทำบุญทำดีใส่ตัวเอาไว้ไม่ทำชั่วใส่ตัวจะทำดีใส่ตัวใส่ใจเอาไว้ในใจเราเป็นผู้ใฝ่ในบุญเป็นผู้ใฝ่ในธรรมเพราะเห็นความชั่วนั้นไม่ดีเห็นบาปนั้นไม่ดีเราไม่เอาชั่วเราไม่เอาบาปเราไม่เอากรรมเราไม่อยากมีกรรมมีเวรเราอยากเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองได้ร่างกายอันเหมาะสมแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นอยู่อย่างพออยู่พอมีพอกินไม่ทุกข์จนขัดสนเรื่องแค้นจนลำบากจนแสนสาหัสจริงๆอ่ะไม่เป็นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นถ้าคนคิดเนี่ยคิดได้ก็เกิดศรัทธาก็เกิดความภาคเพียรพยายามที่จะทำดีนี่มันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การภาวนาของเรามันมีรูปลักษณะนี้เป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะเป็นเพราะจึงใฝ่ในธรรมนี่ท่านทั้งหลายที่มาประจำนี่เป็นผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้ใฝ่ในคุณงามความดีเหมือนกับเราบอกว่าพระที่บวชแล้วศึกษากับกรรมฐานกับศึกษากรรมฐานคือศึกษากายศึกษากายถ้าใจคือรู้นั่นอยู่กับกายมันยังไม่ขาดยังไม่ตายหรอกถ้าเมื่อใดใจขาดแล้วมันจะตายนะหรือขาดใจแล้วจะตายอย่างนี้เพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราอยู่กับกายเห็นได้ชัดก็คือเวลานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิอย่างนี้ให้อยู่กับกายกายในที่นี้ก็คือลมยกลมเป็นส่วนมากเป็นกระแสนิยมที่จะใช้คำว่าลมกระแสสังคมนิยมชาวพุทธนิยมว่าให้อยู่ที่ลมนี่แต่มันละเอียดลมนี่เป็นของละเอียดถ้าเราใจความรู้สึกเราตามไม่ทันไม่ละเอียดเราก็ไม่เห็นลมไม่เห็นลมก็คือทิ้งจากลมขาดจากลมความรู้นะขาดจากลมความรู้ไม่อยู่กับลมมันก็ขาดเราเห็นไม่ตายแล้วตายจากลมแล้วรู้นะมันตายจากลมเหมือนกับใจมันตายจากกายคนตายเนี่ยคือใจไม่อยู่ที่กายคนที่รู้ไม่อยู่กับลมมันก็เหมือนกับขาดลมหรือลมขาดใจใจก็ขาดลมอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในใจมีลมไหมไม่มีในเวลารู้ไม่ได้รู้ลมไม่ได้นะอยู่ในลมมีใจไหมไม่มีนะนั่นละขาดละถ้ามันขาดอย่างนี้ก็เหมือนกับคนตายนะแต่คนตายในลักษณะนี้มันตายละเอียดตายอย่างปรมัตถธรรมตายอย่างถี่ตายอย่างพระกรรมฐานนะตายถี่ตายทีละอย่างถ้าเราใจเราไม่รู้ลมลมไม่อยู่กับใจลมไม่รู้ใจใจไม่รู้ลมนั่นก็ตายจากกันขาดจากกันแล้วเนี่ยนี่ที่ย่อส่วนเข้ามาชี้ให้เราท่านทั้งหลายสังเกตดูชี้ให้เห็นเพราะจึงพยายามที่จะอยู่กับกายคืออยู่กับลมเอาเถอะอยู่ไม่ได้มากสัก5 นาทีก่อนฝึก10 นาที15 นาทีอย่างนี้ก่อนครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงอยู่กับลมประจำคือใจอยู่กับลมคือรู้นะใจคือรู้ให้จับได้จับประเด็นได้แปลให้ได้ว่าใจคืออะไรใจคือรู้ไหมว่าลมเข้ารู้ไหมว่าลมออกนั่นก็มีใจอยู่ถ้าขาดรู้ไม่ไปอยู่ที่อื่นรู้มันไปรู้อยู่ที่อื่นมันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ลมมันก็ขาดจากลมรู้อยู่ที่อื่นไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกที่อื่นมันไม่ถูกที่นี่ไม่ถูกที่ลม
มันไม่เป็นกรรมฐานที่ท่านสอนที่ท่านบอกอันนี้เป็นต้นฝึกนานฝึกนานมันหมดศรัทธาเหมือนกันมันอ่อนแรงอย่างนี้กับการดูลมหายใจก็เช่นกันเหมือนกับเรายืนนานๆเนี่ยใครจะไปยืนนานๆได้อย่างนี้เดินยืนสักพักหนึ่งก็เมื่อยแล้วก็พอแล้วเปลี่ยนอิริยาบถนั่งสักระยะหนึ่งก็พอแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนอนสักพักหนึ่งระยะหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วตื่นขึ้นแล้วเปลี่ยนอิริยาบถรับประทานอาหารสักระยะหนึ่งการเวลาหนึ่งก็อิ่มแล้วเขาเปลี่ยนอิริยาบถเขาพอแล้วการดื่มน้ำก็ดีกินอาหารก็ดีลักษณะมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดของมันเองการอยู่กับลมก็เช่นกันเราอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งชั่วโมงไม่ได้สองสามชั่วโมงไม่ได้ก็ไม่ว่ากันบางคนไปฝืนเนี่ยไปฝืนว่าให้มันอยู่กับลมถ้าไปฝืนเราไม่พอกำลังไม่พอความรู้ไม่พอเห็นไหมความรู้น้อยไปไม่พอที่จะอยู่รู้มากจนสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงถ้าเราไปรู้มากอย่างนั้นได้ก็ดีแต่กำลังเราไม่พอเราก็รู้สักสิบห้านาทีสิบนาทีมันพอตัวพอกับความเป็นจริงพอกับกำลังของเรามีอยู่ดูลมเข้าออกระยะ15นาทีหรือ10นาทีนั่นพอเพียงและเพียงพอถ้าเกินไปกว่านั้นถ้าดูได้ก็ถูกต้องแหละแต่ถ้ามันดูไม่ได้มันก็เกินตัวเป็นเรื่องเกินตัวไปไกลตัวไปเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงมันก็เสียเปล่าประโยชน์มันเกิดการหลงลืมขาดสติสับพงกง่วงเหงาไปซะแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะมันเกินตัวแล้วมันเกินพอดีแล้วเกินกำลังแล้วมันเอิ่มท้องจะแตกตายแล้วยังจะบอกให้กินเข้าไปอีกเหรออย่างนี้เป็นต้นหรือมันหิวมากแล้วไม่ให้กินเหรออย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมันอยู่ที่พอดีทั้งภายนอกและภายในอยู่ที่พอดีพอดีโดยหน้าที่ของธรรมชาติเขาสั่งมาให้รู้จักความพอดีพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นกลางเป็นสายกลางเป็นสัจธรรมที่จะต้องเป็นในลักษณะนั้นนี่การฝึกกรรมฐานก็อยู่ในลักษณะนั้นพอชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องฝึกในลักษณะที่อยู่กับกายถ้าใครก็ตามให้สังเกตดูว่าถ้าเวลาไหนใจเราฟุ้งซ่านใจนี่มันไม่อยู่กับกายเหมือนกับว่าความรักเกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างนี้ความรักมันไปรักคนอื่นเห็นไหมไปนอกกายแล้วนะความชังเกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วแก่เราความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราความพยาบาทอาฆาตจองเวรใจร้อนเกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้มันออกไปทั้งนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตดูถ้ายังไม่เชื่อไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ช่วยคิดหน่อยช่วยสังเกตการหน่อยว่ามันจริงดังกล่าวอยู่นี้หรือเปล่าในขณะโกรธนั้นมันไม่อยู่กับตัวนะไม่อยู่กับกายนะในขณะรักมันไม่อยู่กับกายนะแต่ไปอยู่กับกายคนอื่นนั่นมันผิดแล้วมันเป็นโลกแล้วไม่ใช่เป็นธรรมนะถ้ามันชังไม่อยู่กับกายคนอื่นแล้วถ้ามันโกรธมันเครียดไม่อยู่กับกายคนอื่นแล้วอย่างนี้มันไม่พอใจมันดีใจเสียใจไปอยู่กับเรื่องอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่ภายนอกแล้วไม่ได้อยู่ภายในนั่นคือฟุ้งซ่านถ้ามันอยู่ภายนอกนั่นแหละคือฟุ้งซ่านแล้วไม่สงบจะรับความสุขได้อย่างไรคนมีลักษณะความโกรธไม่ใช่ความสุขคนมีลักษณะความเครียดชังไม่ใช่ความสุขชี้ชัดให้เห็นเลยรู้เฉพาะตัวเลยพระเทศไม่เทศก็ตามแต่เราสังเกตการเป็นนักคิดนักสังเกตการเราจะเห็นจริงตามความเป็นจริงได้มันเป็นลักษณะของสัจธรรมของมันเองนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่กายนี่อยู่ที่ลมเป็นต้นเช่นลมนี่ก็เป็นกายชนิดหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายคือว่ามันลมเป็นธาตุลมเห็นไหมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเ

กายของเรามีส่วนประกอบอยู่4อย่างใหญ่ๆ4ชนิดใหญ่ๆเรียกว่าธาตุ4นั่นเองนั่นบางคนก็ไม่รู้เอาลมมาเป็นกายได้ยังไงมันมองไม่เห็นตัวว่างั้นไฟก็เป็นกายได้ยังไงมันมองไม่เห็นตัวเนี่ยเข้าใจยังไม่พอเนี่ยเข้าใจสัจจะเข้าใจธรรมะยังไม่พอความอบอุ่นชนิดที่มองไม่เห็นคือความอุ่นคือธาตุไฟมันร้อนก็มองไม่เห็นนะลมนี่ก็มองไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นแต่มันมีแต่น้ำนั่นพอหยาบขึ้นมาหน่อยเห็นเลือดน้ำมูกน้ำลายน้ำหนองน้ำเสลดน้ำปัสสาวะอย่างนี้เห็นไหมเห็นนั่นมันหยาบลักษณะหยาบขึ้นมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นกระดูกเห็นไหมเนื้อเห็นไหมเห็นนั่นมันหยาบกว่าทั้งหยาบและละเอียดเหล่านี้มันก็คือแต่ละอย่างของกายแต่ละประเภทของกายเหมือนกันนั่นกายเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่กับกายอยู่กับลมก็คืออยู่กับกายถ้าหนีจากลมก็ไปเกลียดไปโกรธคนอื่นนั่นหนีไปแล้วออกไปแล้วชี้ชัดลงไปเลยว่ามันออกไปแล้วบอกมันเลยบอกตัวเองเลยนะมันไปแล้วถ้ามันกลับเข้ามาอยู่กับลมกลับเข้ามาอยู่กับผมด้วยกลับเข้ามาอยู่กับขนเล็บหรือเนื้อหนังไปส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันอยู่ที่นี่ของตัวเองไม่ใช่อยู่กับหนังคนอื่นนะผิวคนอื่นนะผมคนอื่นนะโอ้ยผมก็สวยเล็บเขางามคิ้วเขาโก่งอะไรอย่างเนี้ยปากเขาแดงหน้าเขาแดงนั่นไปอยู่กับคนอื่นหมดแล้วนั่นไม่ใช่แต่ใช่ละทางโลกแต่ทางธรรมมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นทางโลกทางธรรมไปเลยนะนี่ลักษณะของการทำกรรมฐานลักษณะของการฝึกตนฝึกได้ทั้งพระทั้งเนนทั้งเถรทั้งชีทั้งอุบาสกบาสิกาเป็นหน้าที่โดยตรงเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของชาวพุทธเลยทีเดียวไม่ใช่หน้าที่นั่นหน้าที่ถ้าบุคคลใดใครคนหนึ่งสัมผัสได้ดำรงสติคือความรู้อยู่กับกายได้จะเกิดความสุขเพราะไม่ฟุ้งซ่านถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดความรำคาญไม่เกิดความวิตกกังวลมันแน่นิ่งอยู่กับความรู้ที่กายรู้ที่เวทนาถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะที่เขียนไว้ก็คืออยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาเห็นไหมนะคือมหาสติปัฏฐาน4 นั่นพูดตามหลักพูดให้เข้าหลักเราอย่างเนี้ยอยู่ที่กายหรือเปล่าอยู่ที่เวทนาหรือเปล่าในเมื่อใดอยู่ที่กายก็คืออยู่ที่เวทนาเพราะมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นกลุ่มเดียวกันกายกับเวทนาอยู่เกิดพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้นะเวทนามันมีลักษณะหลายอย่างจะร้อนๆก็เป็นเวทนาจะหนาวก็เป็นเวทนาจะพอดีไม่ร้อนไม่หนาวก็เป็นเวทนารู้สึกเป็นสุขก็เวทนารู้สึกเจ็บปวดก็เวทนารู้จักคันๆก็เวทนาแสบๆก็คือเวทนาอ่ะมันแสบที่ไหนมันเจ็บที่ไหนมันปวดที่ไหนมันหนาวที่ไหนมันร้อนที่ไหนก็ที่กายเห็นไหมกายเวทนานี่ออกชัดเจนเราเข้าใจเป็นศึกษาเป็นเข้าใจชื่อของธรรมะให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้มข้นอย่าเข้าใจแบบจืดจางอย่าเข้าใจแบบงมงายมันจะเข้มข้นของมันเองมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในระดับใดระดับหนึ่งของมันเองเป็นสัจธรรมที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกได้บรรยายธรรมในค่ำคืนวันนี้มันก็ได้5ทุ่มแล้วจึงเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะณวัดสังฆทานในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยพอสมควรขอให้พรกับท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้เข้าใจในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนไว้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยให้เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

หายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดู

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเลยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคราวกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้

ู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแต่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้แล้วก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิด

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ปิปุชิยามะ
1: อิม
0: ิน
1: าสการ
0: ะ
1: นะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: อ
0: ะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิทุงวิทุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบังคัง

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-1

0: 7หรือ9881671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรม กุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทำไปวนไปพูดไปคือไอ้ที่ทำนั้นมันไม่ใช่ไอ้มือทำจริงแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงขับรถไปปากมุมบิดพอในพวกประสาทมันเครียดเพราะว่าปัญหาในหัวใจมันแก้ไม่ได้มันก็เอาอะไรต่ออะไรมาคิดมันก็เครียดมันก็กังวลมันก็พูดไปตามที่ตนเองนึกได้แค่ทำแบบขาดสติตอนนี้ยังก็สำนักงานรถไฟมีการพัฒนาทางด้านจิตใจก็ถูกต้อง คนขับรถคนทำงานนี่ถ้ามีธรรมะไว้ในใจเช่นว่าสติเป็นหลักแต่ว่าเราคนที่ขับรถเร็วเช่นว่าคนขับรถพลั้งเผลอเงี้ยส่วนมากสถิติของโลกเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยรถไฟที่เมืองอังกฤษเนี่ยชนมากตกหลังบ่อยทั้งที่เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วตกหลังบ่อยเป็นประวัติการตกถ้าจะมาไปอยู่บ่อยไปอยู่เป็นเดือนๆไปอยู่ถึงหลายเดือนจะมีรถรางตกรถไฟตกรางทุกครั้งที่ไปอยู่ตกทิ้งก็ตายกันเยอะเสียหายเยอะกับบ้านเราทิ้งชนกันเลยเขาสอบสวนแล้วเขาว่ามันเกิดจากการผิดพลาดแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยมากคนขับรถของคนอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ให้คุยกับใครเลยเพราะคุยมันเผลอตัวแล้วก็ไม่ให้ดื่มน้ำเมาถ้าดื่มน้ำเมามันจะมีอาการเผลอตัวก็ถ้าพวกรถยนต์เนี่ยเขาดีอย่างกฎหมายบ้านเขานะถ้ากฎหมายบ้านเราตายก็หมดขนาดนั้นยังมากเขากฎหมายเขาบังคับถ้าคนไหนกินเหล้าตำรวจเนี่ยจะเอาถุงยางอ่ะเขามีถุงแบบมันมีไอ้แอลกอฮอล์ขึ้นเขาจะให้เป่าก่อนถ้าเป่าเนี่ยมีแอลกอฮอล์ขึ้นก็จะยึดใบขับขี่เลยไม่ขับ1ปีคุณมีรถคุณก็จอดน่ะคุณจะเลิกขับเตรียมตัว15วันเสร็จแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขับถ้ากินเหล้าขับรถเขาถือว่าประมาทแล้วกินเหล้าขับรถถือประมาทแล้วใช้ไม่ได้แล้วถ้าคืนขับพาคนอื่นตายหมดจะต้องทำเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่ถือว่าการดื่มสุราถือว่าเป็นโทษมากทำลายชีวิตถนนหนทางได้ทันทีตำรวจก็จะกวดหมดเลยจะให้ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป่าถุงมีเป่าทุกคนเป่าสอบสวนว่ามีแอลกอฮอล์ขึ้นก็ต้องถูกยึดใบขับขี่เลิกขับแต่อย่างนั้นก็ยังไม่วายนะก็ว่าเมืองหนาวกินเหล้าแล้วมันอุ่นที่ยุงคนก็กินเพื่อจะอุ่นกินไปกินมามันเลยติดเลยคราวนี้ไม่ได้กินมันก็ไปไม่ได้มันหงุดหงิดเอาซะหน่อยนะตำรวจไม่เห็นตะวันนี้ไปหลบมาเจอตำรวจเอาเลยถูกยึดใบขับขี่1ปีถ้าเป็นราชการก็ถูกไล่ออกเขาเอาจริงๆแต่ตำรวจเขาจริงๆเขายึดใบขับขี่จริงๆเพราะเขาเห็นโทษอันตรายจากการดื่มสุราขับรถแต่บ้านเรานี่ตำรวจไม่ได้เข้มงวดอย่างนั้นก็คือปล่อยปละละเลยเท่ากับเป็นอันตรายต่อเราแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยก็เหมือนกฎหมายนะกฎหมายนี่ก็คุ้มครองประชาชนคุ้มครองชีวิตประชาชนถ้าคนไหนเคร่งต่อกฎหมายตัวเองไม่เคร่งก็เอาเจ้าหน้าที่มาเคร่งแต่ว่าธรรมะเนี่ยศีลธรรมเนี่ยเป็นกฎระเบียบที่บังคับตัวเองเช่นสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานะคือการเลิกดื่มสุราเนี่ยเป็นการกฎที่บังคับตัวเองไม่ให้ขาดสติในการคลองเรือนพุทธเจ้าคือกินไม่เป็นไรนั้นเล่านะกินไม่เป็นไรนะโยมแต่อย่าให้เมาโยมกินเป็นกระจายยาไม่ผิดแต่อย่าให้เมาอย่าให้ขาดสติเล่นการพนันไม่เป็นไรเล่นได้แต่อย่าให้เสียเงินถ้าเสียเงินเสียดายเสียใจ
ใครเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นเสียเงินเสียงานไม่ได้ผิดเล่นสนุกเป็นไรไปเล่นเกมเล่นสนุกนี่ได้เป็นไรไม่ถือว่าเป็นการอบายมุขแต่ถ้าเราเล่นจนติดจนเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเข้าโรงจำนำจำจองถือว่าผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมคือผิดอะไรก็ผิดตัวเองนั่นเองคือทำให้ลายตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเสียทรัพย์เสียศีลเสียกำลังใจชนะดีใจแพ้ก็เสียใจฉะนั้นถึงว่าเล่นการพนันไม่เป็นไรแต่อย่าไปเล่นเสียเงินแต่มีใครเล่นได้เงินละโยมมีแต่เล่นเสียเงินเสียงานเล่นได้เงินไม่เป็นไรถือว่าเป็นเขาผูกบอลเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่นี่มันผูกบอลแล้วไอ้คนเจ้าของบอลมันรวยแต่ไอ้คนเล่นมันเสียหมดก็ไม่ควรเล่นถ้าอย่างนั้นมันเสียเงินถ้าเล่นเสียเงินก็คนโง่สิไม่ฉลาดไม่ทันเขาก็เล่นเสียเงินจะเล่นทำไมก็ต้องระวังไม่ฉลาดเล่นแล้วไม่รวยยิ่งเล่นยิ่งจนกินเหล้าแล้วเมาก็กินแล้วขาดสติอาการของการกินเหล้าเนี่ยคนเราจะมีหลายอย่างเขาเรียกว่าหัดเริ่มต้นก็เรียกหัดครั้งแรกนะถ้ากินเมาแล้วด่าเขาชอบด่าพ่อด่าแม่ก็จะเมาหาเรื่องเมาทีไรจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือก้นลึกของบ้วงห่วงลึกของนิสัยคนนั้นจะออกมาในกมลและสันดานเดิมก็เมาแล้วชอบหาเรื่องก็จะหาเรื่องเมาแล้วใจดีก็จะใจดีชอบเมาร้องเพลงก็จะร้องเพลงเมาร้องไห้ก็จะร้องไห้เมานอนก็จะนอนเมาอ้วกก็จะอ้วกเมาเที่ยวก็เที่ยวถ้าเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นงานทุกครั้งไปคนเมาแล้วต้องถอนไม่งั้นนอนไม่ลุกไม่ขึ้นแต่การเมาเนี่ยถือว่าเป็นโทษอย่างร้ายแรงที่สุดคนจะอยู่สั้นได้ง่ายมีเรื่องได้ง่ายภัยอันตรายถึงตัวได้ไม่รู้ตัวเลยอาญาแผ่นดินติดคุกติดตารางได้โดยที่ไม่รู้ตัวตอนนี้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะสุขภาพจิตเราจะไม่เสียเลยแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงลองเราดูดเลือดเราเนี่ยนะเอาละตอนนี้เราไม่กินเหล้าเราดูดเลือดไปตรวจหมอบอกเลือดคุณดีมากเลยตอนนี้เลือดคุณ 100% เลือดคุณดีมากพอกินเสร็จแล้วให้หมอดูดเลือดบอกเลือดคุณเสียเลือดคุณไม่ดีความดันคุณเสียทำไมคุณไปกินเหล้ามาเลยต่างกันเลยเรื่องคุณผิดแหละเลือดของคุณเสียแหละเมื่อกี้ไปตรวจเลือดมันดีเลยแต่พอกินเหล้าพอดูดเลือดไปเลือดเราใช้ไม่ได้เอาไปให้ใครไม่ได้เลือดนี้ให้ใครไม่ได้เลือดนี้เสียคุณต้องพักผ่อนหลับนอนให้สบายสักหนึ่งคืนไม่ต้องไปเสพติดอะไรไม่ต้องไปกินอะไรพักผ่อนหลับนอนสบายหนึ่งคืนไม่มีน้ำเมาแล้วก็มาให้เลือดแล้วเอาเลือดนี่ไปให้คนอื่นได้เลือดเราสมบูรณ์บางทีมันถ่ายไปถึงลูกเลยนะโยมนะเลือดนี่ถ่ายไปถึงลูกเลยนะเป็นกรรมพันธุ์ไปเลยนะกรรมพันธุ์บางคนมันถ่ายถึงลูกแล้วถ่ายนิสัยด้วยถ้าถ่ายว่าพ่อยังกินได้เนี่ยเราก็กินได้พอโตมันก็พอถึงเวลาแล้วเราก็รักลูกอยากให้ลูกเรานี้ดีอยากให้ลูกเราเป็นคนทำมาหากินเป็นคนมีการศึกษาเล่าเรียนที่มีหน้ามีตาเราแก่แล้วยังไงก็ช่างแต่พอลูกโตแล้วมันจะมองพ่อแม่ว่าพ่อเคยทำอย่างไรก็ไม่เห็นเสียหายนี่พ่อก็ยังเห็นเมากลับมาบ้านทุกวันเราก็เมาได้อันนั้นก็เป็นการส่งความรู้สึกวิญญาณอันนี้ถอนให้ลูกอีกชั้นหนึ่งนะอย่างกับพ่อแม่บางคนเนี้ยบอกพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันเลยได้กันมานี่ไม่เคยทุบตีไม่เคยเถียงกันเลยคำหยาบไม่เคยได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันเลยไอ้ความรู้สึกเรื่องฝังใจมันจะเล็กนะโยมพอโตแล้วแต่งงานแล้วก็ไม่ทะเลาะกับลูกกับเมียทำไมล่ะก็ผมเห็นพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันผมไปทะเลาะสมัยเพราะพ่อแม่ผมเป็นคนดีพ่อแม่ผมไม่เคยเลยไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้เป็นคนธรรมะธรรมโอครอบครัวเป็นสุขก็จะยึดครอบครัวนี้เป็นสุขตัวเองดำรงชีวิตก็ดำรงตามพ่อแม่แต่นี้ถ้าเราครอบครัวใดที่พ่อแม่ไม่เป็นสุขลูกก็จะยึดไอ้ความไม่สงบสุขตามพ่อแม่ถือว่าไม่เป็นไรพ่อ
พ่อก็ทำได้แม่ก็ทำได้อันนี้ถึงว่าศีลธรรมเนี่ยมันสะถ่ายไปถึงสายเลือดถ่ายไปถึงจิตใจถ่ายไปถึงล่วงลึกของลูกๆหลานๆไปเลยมันไม่ใช่ได้รับผลแต่เรานะอย่างว่าบางคนว่าเป็นไรกินเหล้าเมาไม่เป็นไรก็สนุกนี่สังคมเขายอมรับรัฐบาลก็ลงทุนมานานแล้วเราก็ต้องช่วยรัฐบาลอะไรเงี้ยอย่างก็กินเพื่อสังคมแต่ที่จริงสังคมบางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตัวเราก็แย่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้สังคมมันไม่งานแต่กลายมาเป็นผลสะท้อนแต่ร่างกายเราจนมากมายเลยแต่ที่จริงบางคนก็ว่าลูกผู้ชายไม่กินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ที่ความเป็นจริงนะไอ้คำพูดนี้มันก็ไม่ใช่นะที่จริงความไม่กินเหล้ามันก็เป็นลูกผู้ชายนั่นนะโยมนะมันสมบูรณ์ด้วยทำไปเป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์ด้วยการไม่กินเหล้าเนี่ยไม่ใช่กินเหล้าแล้วความเป็นผู้ชายจะหายไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้ายังกับผู้นำผู้รถไฟนี่ถือว่าพูดกันแล้วก็เหมือนตัวสติแล้วนะรถไฟนี่เหมือนตัวสติถ้าบุคคลที่มีสติในการเป็นผู้นำก็คงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปหมดความผิดพลาดในหน้าที่ก็คงไม่เกิดขึ้นความจริงตัวเรานี่เราต้องรักนะโยมนะตัวเรานี่เราต้องรักเราต้องรักคนตัวเองก่อนนะไอ้การรักตัวเองเนี่ยเขาทุกคนรักจริงแต่ว่ารักถูกหรือไม่รักถูกฐานะหรือเปล่าใช่ทุกคนรักตัวเองแต่คำว่าความรักอื่นไม่เท่ากับรักตนคำพุทธเจ้าว่างั้นนะรักอื่นไม่เสมอตนแต่รักตัวเองนี่มีสองรักบางคนรักทำลายบางคนรักแล้วเสริมสร้างให้ดีไอ้การรักตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าบางคนรักแล้วเนี่ยจะไปหาความสุขสนุกใส่ตัวแต่นั้นจริงๆกลับทำลายก็มีสมมติอย่างเราไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราอยากจะสนุกเนี่ยเที่ยวทั้งคืนอย่างเงี้ยคืออยากจะสนุกรักตัวเองเที่ยวทั้งคืนแต่ที่ไหนเที่ยวไปเที่ยวมานะกลายเป็นคนที่ทางด้านจิตใจก็เสื่อมไปทางร่างกายก็เสื่อมไปทางเงินก็เสื่อมทางด้านศีลธรรมก็เสื่อมมันไม่ได้อะไรกลับมาแต่ว่าจะช่วยตนเองรักตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายไปหมดแต่ที่จริงความสุข

ไม่ใช่ว่าแต่ทางโลกเขามองว่าความสุขนี้ต้องเที่ยวเตหาต้องกินเหล้าเมายาต้องไปอย่างนั้นคิดว่าเป็นความสุขแต่ที่จริงความสุขจริงๆนั้นทางด้านทินธรรมนั่นคือว่าต้องละเว้นจากสิ่งที่มันเป็นโทษทางชีวิตเราคนเราพอเกิดความรักสงสารตัวเองโอ้ถ้าเราทำอะไรไปโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับตัวเราเนี่ยครอบครัวเราก็ลำบากมันพอรักตัวเองมันจะไปรักทุกคนมันเลยมันคิดไปถึงลูกถึงเมียถึงครอบครัวถึงพ่อแม่ถึงวงตระกูลการรักตัวเองมันทำให้เข้าใจคนอื่นได้มากคือรักที่ถูกต้องตอนนี้

จคนอื่นได้มากคือรักที่ถูกต้องแต่นี้ที่ว่ารักตัวเองทุกคนก็ไม่ตีราคาตัวเองมันแพงๆตีราคาคนไม่แค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองโยมนะคนตายตีแค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองที่จริงค่าของคนเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์ในแผ่นดินคนลงคุกคนในโยมนะไม่แต่เป็นคนขอทานก็จริงเนี่ยโจรที่สุดในโยมลงไปขอซื้อมันสักร้อยล้านเนี่ยมันขายโยมไหมร้านทองทุกร้านนายกให้มันเลยบอกฉันขอคุณตะขอนะขอชีวิตคุณเถอะมันไม่ยอมตายแล้วมันขอทานดีกว่าคุณจะเอาทองคำไปแลกจะเอาทรัพย์สมบัติไปร้อยล้านพันล้านคนขอทานก็มีค่ากว่าเงินร้อยล้านพันล้านอีกซื้อชีวิตมันไม่ให้โยมเพราะมันรักตัวมันอะเรื่องอะไรมันไม่รักเงินหรอกไอ้รักเงินนี่หมายถึงว่ารักตัวเองที่จะอยู่ได้แต่ที่จริงมันรักไม่ใช่รักเงินมากนะแต่มารักตัวเองมากกว่าที่มันอยากได้เงินเพราะนั้นคนเราตีราคาว่าแม้แต่คนขอทานเขากินเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ยังมีค่ามากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านเอาเพดินมาแลกให้มันตายไม่เอาโยมฉันยกเป็นดินประเทศไทยให้คุณเลยนะคุณจะเอาที่ดินตรงไหนฉันจะเซ็นโฉนดให้เนี่ยเอาชีวิตคุณมาเนี่ยเขาไม่ให้ทีนี้คนเรารักไม่ถูกต้องมันก็ทำลายตัวเองดังนั้นเรามีค่ามากนะร่างกายวัยวะที่ดีๆเราต้องรักษาให้ดีพอเรารักตัวเองก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกันโอ้คนเราก็ต้องรักชีวิตตัวเองต้องปกป้องให้ดีไม่มีใครคิดอยากจะทำลายเลยจริงๆอาตมาเห็นไอ้พวกโดยรูปมันขี่รถเครื่องอาตมาสงสารเนี่ยมันไม่รักตัวเองเลยนะมันขี่ตัดหน้ารถไปตัดหน้ารถมามันไม่รักตัวเองเลยเนี่ยแล้วตั้งวันมันจะพ้นหรือเนี่ยเดี๋ยวมันขี่ไปแซงเข้าไปผิดทำไงเนี่ยเราจะยังสงสารยังรักมันเลยแต่ตัวเองมันไม่รู้จักรักตัวเองมันด้วยความประมาทแหละมันขี่แถไปแถมาในกรุงเทพโยมเห็นบ่อยไหมถ้าคนรักตัวเองต้องระวังเฮ้ยขาตัวนี้พ่อแม่ให้มามันก็มีขาสองขาเท่านั้นนะถ้ามันหายไปแล้วไม่มีขาเดินเลยนะมือก็มีสองมือพ่อแม่ให้มาทั้งหมดมือแล้วหมดนะตาก็มีแค่สองตาถ้ามันไปถ้าตาก็หมดหล่อเหมือนกันนะที่พ่อแม่ให้มามันน่ารักทั้งนั้นใช่ไหมโยมอายวะทุกส่วนที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็รักนะแต่เราต้องเลี้ยงดูให้ดีต้องรักษาให้ดีเหมือนลูกโยมโยมก็รักใช่ไหมลูกโยมเนี่ยหน้าตาน่ารักทุกอย่างอะไรมันพิการซะหน่อยเราเสียใจจังเลยเราไม่อยากลูกเราพิการเลยแต่ว่าลูกเราผู้ชายไปขี่เราเครื่องไปชนแข้งขาเจ็บถลอกปอกเปิกเนี่ยเราเสียดายลูกเรามากเลยไอ้ที่เราร้องไห้เสียดายเราเสียใจเป็นห่วงลูกเราเสียดายไอ้วัยวะที่เราให้เนี่ยนะมันเสียไปแค่ถลอกปอกเปิกมาให้เราเห็นเราเป็นทุกข์แหละนี่เพราะความเรารักที่ของเรารักลูกเราไอ้วัยวะมันมีค่ามากคนเราต้องเริ่มรักตัวเองนี้ได้นะจะไม่คิดทำลายเลยจะทนุถนอมไว้ให้ดีมากกว่าเก่าอีกแล้วร่างกายเราเนี่ยพ่อไม่ให้มันนะบุญคุณของพ่อแม่ทั้งนั้นเลยโยมพ่อแม่ก็ต้องการรักษาอย่างบริสุทธิ์เลยไม่อยากให้พิการเลยอ่ะพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกพิการเนี่ยโอ้ยทุกข์จริงๆรักลูกสงสารลูกถึงว่าร่างกายชีวิตเนี่ยหาได้ยากถ้าเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากชาติที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากเพราะว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดได้ง่ายการจะมาได้ร่างกายเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเนี่ยโอกาสน้อยแต่ตามหลักพุทธเจ้าบอกว่าตายจะเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นการเกิดแต่โอกาสจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วพอมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีคนไทยเราโชคดีพบพุทธศาสนาบางคนก็ไปพบศาสนาอื่นแล้วมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเคารพในศีลธรรมยากอีกอ่ะยากที่จะศรัทธาในศีลธรรมแค่ศีล5นี่คนก็ถือไม่ได้แล้วก็เมื่อเคารพในศีลธรรมก็ยากที่จะ

มาปฏิบัติตามให้ได้ถ้าบอกมันยากทีละอย่างนะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาก็ยากมาเจอพุทธศาสนาจะได้ศีลธรรมก็ยากก็ศีลธรรมถือยากคือของให้ตัวเองก็ทำยากเช่นศีล5เราจะรักษาสักข้อนึงก็ยากแล้วเมื่อถือศีลธรรมจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ยากอีกพอเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะทำตนให้พ้นจากกิเลสก็ยากอีกจะไปนิพพานก็ยากอีกเพราะจะต้องละกิเลสฉะนั้นจึงว่าแค่เริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วจะมาพบพุทธศาสนาก็ยากแล้วของยากคนนี้ถือว่าเป็นของดีถ้าใครเอาได้ก็ถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีจะมากคนเขาจะเกิดแบบประเภทที่ถือว่าเกิดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไม่ได้สนใจศีลธรรมเลยนะไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะน้อมรับมาทางนี้ใจก็ห่างเหินเนี่ยถ้ากลายทำให้เรามองคุณค่าของความดีศีลธรรมไม่มีที่จริงศีลธรรมนี่คือคุณค่าของตัวเองถ้าทำดีแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตนี่มันจะสงบชีวิตนี่จะมีความเจริญอีกแบบหนึ่งนะแต่พูดกันแล้วมันก็รวยอีกแบบหนึ่งสบายอีกแบบหนึ่งศีลธรรมเนี่ยไอ้คนที่ไม่มีศีลธรรมนั้นรวยแบบมีทุกข์ทางใจมีเงินมีทองจริงแต่ไม่มีความสงบในบ้านเรือนไม่มีความสบายใจไม่เคยห้ามความคิดความอยากตัวเองได้มีแต่ความวุ่นวายมีเงินจริงแต่ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยมีเงินนะไม่มีเงินจะเกิดความพอใจในชีวิตตัวเองว่าตัวเองรวยแล้วพอแล้วไม่ลบไม่โมโทสันอะไรแล้วก็เป็นสุขแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตแล้วเพราะเรารู้จักความสบายใจคือก็เรียกว่ารู้จักคำว่าพอแล้วตอนนี้ไอ้เจอศีลธรรมเนี่ยคือมันจะพบสุขในชาตินี้คือมันไม่ดิ้นรนอะไรมากแล้วเพราะยินดีที่ตัวเองมีอยู่มันก็ไม่เดือดร้อนอย่างกับคนที่เงินเดือนไม่พอกินนี่นะไม่พอกินที่จริงเงินเดือนนี่พอกินแต่ว่าความประหยัดไม่มีเช่นทางออกมันมากอย่างสมมติเราติดเหล้าอย่างเงี้ยติดการพนันเงี้ยติดเจ้าชู้อย่างเงี้ยเงินจะไม่พอใช้แต่ถ้าว่าเราเกิดเป็นคนสุจริตขึ้นมาในศีลธรรมเนี่ยไม่มีอบายมุขเลยเงินเดือนมาก็เข้าครอบครัวหมดเดือนมาไม่รั่วไหลเลยเนี่ยทุกคนพอกินหมดแต่ที่มันไม่พอเนี่ยมันต้องไปอยู่มันต้องออกนอกลู่นอกทางนะแต่ถ้ามันมาเจือจนครอบครัวนี่พอเหลือกินแต่ที่จนนี่มันจนใจตั้งหากโยมจนเพราะเราไม่ได้เข้าหลักศีลธรรมอบายมุขมันมาทำให้ถุงรั่วไปหมดสมมติเรายังกินเหล้าเนี่ยนะวันละขวดนะโยมนะกินเหล้าวันละขวดเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะเหล้าก็หมูกิโลงพอไหมโยมนะเหล้าขวดเท่าไหร่โยมเหล้าขวดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งโหโยมกินจุนะขวดต้องร้อยใช่ไหมโหจะเอาแพงพี่ปกติธรรมดาขวดเท่าไหร่โยม40 บาทแล้วทุกคนนี่กินเหล้าอะไรกันไม่โขงขวดเท่าไหร่ร้อยโอ้ขวดละร้อยแล้วก็2 วันเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่โยมเดือน3,000เอ๊ะจะพอกินอย่างนี้เดือนละ3,000แล้วปีเท่าไหร่3,600โอ้3,600แล้ว10 ปีเท่าไหร่โยมนะ360,00010 ปี360,000นี่ส่งลูกเรียนจบไหม36บ้านหลังไงนะโยมนะบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังแล้วกินบ้านไปหลังแล้วโยมแค่10 ปีเนี่ยเขาผ่อนบ้าน16 ปีเขาผ่อนบ้านกันเนี่ย16 ปีได้บ้านหลังถ้าไอ้16 ปีเนี่ยแค่วันละไม่ถึง100นะโยมก็ผ่อนได้หมดนะ10
ปี 360,000 แล้วค่าบุหรี่อีกเท่าไหร่โยมค่าบุหรี่ในวันเท่าไหร่13บาทเตือนเท่าไหร่360แล้วปีเท่าไหร่นะปี 7,200 10ปีเท่าไหร่โยมนะ7ปีเท่าไหร่นะเท่าไรโยม7ปี 42,000 ใช่เหรอ10ปีมันน้อยกว่ามากกว่านั้นคิดแล้วโยมตั้งพอค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่10ปีก็หลายแสนบาทนะแล้วพอแก่ตัวนั้นนะไอ้เงินพวกนี้นะมันเราไม่ได้เก็บไปแล้วนะพอแก่ตัวแล้วโลกมันเข้ามาเบียดเบียนไอ้เงินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในครอบครัวมันจะเอาเป็นค่าเหล้าหมดมันจะเป็นโรคโน้นโรคนี้เข้ามาคราวนี้จะรักษาแต่ตัวเองอย่างเดียวพอถึงความเสื่อมนะพอ60ปีขึ้นไปพอถึงความเบื่อพอทำงานไม่ได้เงินไม่ได้ละเอาละคราวนี้ไอ้เหล้าบุหรี่มันกินนะละโยมเจ็บกระออดกระแอดถุงลมพองบ้างโรคกระเพาะมั่งโรคประสาทมั่งตับไม่ดีไอ้คนนี้เข้าแต่โรงพยาบาลเสียแต่เงินอย่างเดียวอีกคนเนี้ยเดือดร้อนทั้งครอบครัวเลยโยมเพราะสุขภาพเราไม่ดีแล้วนี่มันกินเราคนนี้ไหนเลยเงินเราก็ไม่มีจะใช้แล้วไอ้ที่ 3-4 แสนบาทไอ้20ปีเนี่ยอาตมาว่าถ้าคิดเป็น20ปีโยมก็ใจหายใช่มั้ยกินตั้งตัวเนี่ยนะโยมกินตั้งตัว20ปีเนี่ยก็โหเกือบเป็นล้านเนี่ยใจหายเลยแล้วทีนี้มันถอนสุขภาพเราหายหมดเลยนะคนหนึ่งนั่นกินเหล้าหมดนา20ไร่ที่สุพรรณน่ะมันก็แบบพวกเราเนี่ยบอกกินตั้งตัวกินชนะรัฐบาลกินลงทุนผลที่สุดกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องกินมีบ้านมีเพื่อนนี่คนเราไม่รู้ว่าไอ้ครอบครัวต้องการอะไรบางทีไม่ได้เข้าใจว่าภรรยาลูกเต้าต้องการอะไรต้องการความอบอุ่นต้องการเห็นพ่อแม่กินอยู่ในครอบครัวแต่เราไม่ได้ทำความอุ่นให้ครอบครัวเลยอันนี้ก็ขาดไปแล้วชีวิตเราการมีครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วพอกินเหล้าเข้าปากก็ครอบครัวขาดไปหมดแล้วชีวิตไม่อบอุ่นบางคนบ้านแตกเสียขาดเลยทั้งยาลางก็มีเยอะแล้วอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายและความโกรธพวกธุราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วโทสะก็จะเกิดตามมาความยังคิดไม่มีพอกินแต่แล้วไอ้เพื่อนที่กินนั่นก็ปวดท้องท้องป่องขึ้นมาเป็นมะเร็งในตับท้องป่องมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่พระก็ไปไว้ที่วัดพอตายซะเปลือกก็เฮ้ยไอ้คนกินเหล้าตายนี่ข้างในเป็นไงวะลองผ่าดูสิไอ้นี่ก็เมาไปดูนี่นะกินหนา20ไร่ยังไม่เลิกนะไปดูคือปะเลิกก็เอามีดรับแล้วก็ผ่าเลยแหวะออกมาก็เปิดผุงมาดูตับนี่เป็นวุ้นเลยนะไอ้ตับหนึ่งมันหายไปแล้วไอ้ส่วนหนึ่งมันหายไปเอ๊ะก็ผ่าอีกตับหนึ่งพอผ่าปุ๊บเนี่ยมันไหลเละเละเละเละเละเลยเป็นวุ้นเลยไอ้ส่วนหนึ่งไอ้ที่มันเสียไปข้างหนึ่งนั่นนะมันทำให้ปวดแต่อีที่มันเสียเนี่ยมันอีกตับนึงมันเป็นวุ้นเนี่ยเขาก็เอามีดกรีดพอกรีดมันก็ไหลออกเลยมันไม่ใช่ตับแข็งมันตับเละสิตั้งแต่บัดนั้นมันไม่กินมันกลัวตับเละโถกว่าจะมาเลิกได้หมดหนา20ไร่โยมรักชีวิตขึ้นมาแล้วว่าคืนกินมันก็ตายแบบเดียวกันเพราะไอคนนี้มันก็กินสู้เราไม่ได้โดยทำมันยังตายก่อนตับมันอ่อนกว่าตับตัวเองยังแข็งกว่าตายช้าหน่อยไอ้ตับอ่อนตายก่อนคืนกินต่อไปตัวเองตับแข็งก็ต้องตายแน่มันมีโทษไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงมองไม่เห็นเรื่องอย่างนี้มีโทษมากถึงว่ากินไม่เมาไม่เป็นไรไม่มีโทษกินเป็นกระสายยาแต่ใครจะกินอยู่แค่นั้นได้โยมมันก็อดไม่ได้นะมันก็ต้องเลยขอบเขตถ้าเรารักครอบครัวเรานะโยมพยายามตัดอะไรอะไรออกไปได้บ้างก็ดี
ชีวิตเราจะได้อบอุ่นนะคนที่สมมติเรามีลูกเนี่ยสักสองสามคนเนี่ยเราเล่ามาตั้งในวงข้าวเลยนะความรู้สึกบุตรลูกเราเสียเลยนะเสียไหมโยมเสียไหมเสียไหมสุขภาพจิตภรรยาเราไม่กินนะภรรยาเราไม่กินลูกเราไม่กินนี่สุขภาพจิตเสียเลยมันดีเราคนเดียวโยมตอนนี้ทำไงโยมมาตั้งในวงที่บ้านจะกินเหล้ากับภรรยากับลูกให้ลูกมันก็ไม่ชอบภรรยามันก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องออกนอกบ้านไปกินกับเพื่อนพอกินกับเพื่อนเป็นไงสุขภาพจิตของครอบครัวก็เสียมากขึ้นอีกที่เราทอดทิ้งมืดแล้วเราไม่ได้กินอยู่กับลูกเมียเลยก็ต้องไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยสุขภาพจิตก็เสียอีกผลที่สุดครอบครัวไม่อบอุ่นโยมการไม่มีศีลเนี่ยครอบครัวไม่เป็นสุขสงบแต่ถ้าเรารักครอบครัวเราอยากให้อยู่อบอุ่นเนี่ยจะมาว่าถ้าเราเลิกอบายมุขเสียนะครอบครัวเราก็จะรู้สึกว่าเห็นพ่อแม่เป็นหลักเขาเคารพพ่อแม่นี่พ่อแม่ในพุทธเจ้าท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวมีครอบครัวทุกคนหรือยังมีบุตรทุกคนหรือยังมีทุกคนใช่ไหมลูกนี่เขาต้องเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์ของลูกนะโยมนะโยมมีลูกแล้วโยมต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกกันนะเขามันด่าพ่อแม่ดูถูกพ่อแม่เนี่ยบาปทันทีทำให้ชีวิตของลูกเราเนี่ยอับพับไม่เคารพพ่อแม่แต่ทำให้ความเสียหายในชีวิตของลูกก็เกิดขึ้นทันทีการศึกษาละเรียนการทำมาหากินเนี่ยไม่มีหลักชีวิตเพราะเขาเหยียบย่ำพระอรหันต์ของตัวเองฉะนั้นเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกต้องรักษามีคุณธรรมบ้างสิเท่ากับเราเนี่ยสอนเขาในตัวเลยนะเท่ากับเราเป็นคู่ที่เสกเป่าให้เขามีความดีเลยละชีวิตลูกเราจะเจริญได้เพราะพ่อแม่ดีแต่นี้เรามันเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ดีของลูกเลยลูกเอาตัวอย่างไม่ได้เลยไม่รู้จะไปคว้าที่ไหนอาจจะไปเชื่อครูก็เพียงไปเจอกันประจำวันไอ้มาที่บ้านเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นหลักให้กับลูกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นหลักแล้วก็ไม่จะไปหาหลักที่ไหนเลยมาที่ไรเจอพ่อแม่ทะเลาะกันมาที่ไรเจอพ่อแม่เมาพ่อก็กินเหล้าแม่ก็ไปเล่นไพ่โอ้คนนี้ไปใหญ่เลยนี่คือการที่ว่าทุกคนเราทุกวันนี้มีลูกแล้วโบราณเขาถึงว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพระอรหันต์ของลูกเขาบอกไม่ต้องทำบุญกับใครทำบุญกับพ่อแม่เท่านั้นเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่ไม่ไปนิพพานนะไปสวรรค์ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยได้เลี้ยงพ่อแม่เจริญอย่างเดียวแต่ว่าพ่อแม่คนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ตัวอย่างที่ดีจึงจะนำชีวิตลูกให้เจริญได้ไอ้ซึ่งหมายถึงมาวัดเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อรู้ธรรมมาเพื่อดับทุกข์ทางใจแต่แค่ทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเจริญได้แล้วไม่ดูถูกพ่อแม่ให้ตกต่ำกตัญญูรู้คุณคนลองไปดูถูกพ่อแม่ตกต่ำนะทำกินไม่เจริญแต่นี้เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกที่ดีก็แล้วกันอย่างน้อยเราไม่รักใครเราก็รักลูกเรารักครอบครัวเราอยากให้เขาเจริญอยากเห็นอนาคตเขาดีแต่อนาคตของลูกเราก็อยู่กับเราเนี่ยโยมใช่ไหมทุกบาททุกตะตังที่โยมให้ก่อนนั้นเขาก็จะไปร่ำเรียนให้เจริญได้เด็กทุกวันที่มีปัญหาในสังคมนี้จะมาว่าผลสะท้อนมาจากพ่อแม่เยอะเลยพ่อแม่พาให้ลูกเข้าใจผิดในสังคมต้องออกไปคบเพื่อนนอกบ้านต้องไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเรียนหนังสืออยากเสพติดอยากลองของมึนเมาอะไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมมาจากพ่อแม่ทั้งหมดไม่ทำความมั่นใจไม่ทำความดีให้ลูกเห็นลูกเลยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวที่ลูกโยมไม่เกเพราะอะไรนะโยมเห็นไหมมีใครลูกดีไม่เกบ้างมีไหมมีใช่ไหมเขาจะดูตัวอย่างพ่อใช่ไหม
อย่างแม่ใช่ไหม

คยฝึกสมาธิกันบ้างไหมเคยทำสมาธิกันไหมนายโยมยังไม่เคยกันแหละวันนี้นั่งกันแล้วยังยังเลยอ๋อนึกว่านั่งแล้วสมาธิลืมตาก็ได้นายโยมนะไม่ใช่เอ๊ะสมาธิหลับตากูขับรถไฟไม่ได้สมาธิลืมตาเนี่ยพุทธเจ้าก็ลืมตาตั้ง7 วันสมาธิลืมตาเนี่ยหมายถึงว่าจิตมันไม่ไปคิดเรื่องวุ่นวายนี่สมาธิลืมตาและหลับตาหมายถึงว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตเรารู้อยู่ตรงที่ทำมันไม่เอาเรื่องอะไรมาสับสนให้วุ่นวายใจเหมือนอย่างเราขับรถยนต์เราก็ขับรถยนต์รู้เท้ารู้มือจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกว่ามาสมาธิขับรถยนต์แต่เราเมื่อเราขับรถเนี่ยใจเราไปคิดแหมครอบครัวจะเป็นยังไงเรื่องโน้นจะเป็นไงเรื่องนี้จะเป็นไงจะไปแต่ตัวเราขับจริงแต่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เขาเรียกไม่มีสมาธิในการขับรถแต่แท้ที่จริงสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราสงบคนที่ทำอะไรผิดพลาดนั่นคือการไม่มีสมาธิต่างหากสมาธิเนี่ยมีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยใจไม่วอกแวกสมาธิตั้งใจมั่นคือใจไม่วอกแวกนี่คือเรื่องสมาธินะสมาธิไม่ใช่ว่านั่งหลับถูหลับตาตึงตัวแข็งทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือการเข้าฌานไม่ใช่สมาธิสมาธิขั้นฌานนั้นหมายถึงว่าพักผ่อนทั้งกายทั้งจิตหมายถึงไม่กระดุกกระดิกนั่นไม่ได้เอาไปทำงานพักงานสมาธิมีทั้ง3 ระดับสมาธิเข้าทำงานเนี่ยคือสมาธิที่พักผ่อนร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็เอาไปทำงานในการจดจ่ออยู่กับงานนั้นทำอะไรก็ได้เป็นสมาธิหมดเลยคือทำให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านทำให้จิตของเรานี่สงบทำให้เรานี่มีสมาธิไม่หวั่นไหวต่อการงานที่เราทำไม่ท้อถอยคือความมีความมั่นใจมีการกระทำที่มีสติสมาธิควบคู่กันไปก็มีสมาธิในการทำงานรับรองโยมสมาธิพวกนี้ไม่ตกหลางแน่นะสมาธิไม่ตกหลางเพราะมันมีสติแล้วทำงานก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยไม่อ่อนอกอ่อนใจเพราะอะไรใจของเรามันมีพลังเราไม่วอกแวกอะไรคนทำงานแบบไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านเนี่ยทำงานแล้วเหนื่อยท้อถอยต่อชีวิตมากเลยเพราะไหนเลยกายก็ไม่ได้พักใจก็ไม่ได้พักอีกแต่นี้ถือกายเราไม่ได้พักแต่ใจของเรามีความสงบเนี่ยก็เรียกว่าพักทางใจเนี่ยมันจะมีพลังทางใจสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกคิดนึกนี่ก็ว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาจิตอยู่ในจิตเนี่ยเขาก็เป็นมหากุศลทำบุญได้ตลอดวันเวลาใจเราโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเราพยายามละความโกรธรู้ว่าโกรธแล้วเกิดขึ้นพยายามละความโกรธภาวนาจนใจของเราเนี่ยไม่โกรธแล้วเนี่ยทำงานจนไม่โกรธเนี่ยใจดีเลยบอกว่าเนี่ยเป็นยอดบุญจิตดวงเนี้ยไปสวรรค์ไม่ตกนรกไม่จำเป็นจะต้องมานั่งที่วัดนะเพียงว่าใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เราให้ใจของเราดีเรียกจิตตานุปัสสนาเห็นกุศลจิตตังเห็นจิตอยู่เรื่อยๆเขาว่าจิตดวงเนี้ยจะพาคนไปสุขไปทุกข์ไปสวรรค์ไปนรกเพราะจิตดวงเนี้ยทีนี้คนเราโดยมากทำงานไม่ได้แต่งจิตใช่ไหมใช้ชีวิตไม่ได้แต่งจิตก็ปล่อยมันเลื่อนลอยไปคิดอะไรก็ไปเปะไปเรื่อยไปคือจิตไม่มีขอบเขตพวกนั้นจึงเดือดร้อนกับจิตมากเลยปล่อยจิตท่องเที่ยวฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยไม่มีอะไรควบคุมจิตจึงทุกข์มากโดยมากทุกข์กับความคิดมากคนเราทุกวันนี้แต่ถ้าเราพยายามควบคุมจิตของเราให้มันมีความสงบเสียบ้างรู้จักควบคุมอารมณ์เสียบ้างเนี่ยจิตมีขอบเขตแล้วเขาจะเป็นสุขกับจิตของเขามากเลยเพราะเขาสามารถทำจิตของเขานั้นให้เป็นสุขสงบได้ถ้าจับได้บุคคลใดที่ฝึกจิตเองให้สงบได้บุคคล

นั้นหรอกจึงจะได้รับความสุขจากจิตตัวเองจากชีวิตตัวเองแต่ตามใดบุคคลทำงานไม่เคยฝึกจิตเองให้สงบเลยจะไม่เจอความสุขในชีวิตเลยเพราะจิตของเขาไม่สงบเข้าใจไหมโยมพอฝึกได้ไหมนี่เรื่องจิตนะโยมนะไม่ใช่ของใครเราของตัวเองเหมือนอย่างวันนี้โยมทำงานอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยสบายไหมโยมแหมวันนี้อารมณ์เสียทั้งวันเลยดีไม่ดีอยากจะไปบุ้มหัวคนโน้นคนนี้อีกด้วยเพราะว่านั่นแหละคือทำงานแบบจิตไม่มีสมาธิทำงานแบบไม่ได้ฝึกจิตทำงานแบบไม่ได้ควบคุมอารมณ์เลยว่าพลาดพลั้งทางจิตแต่ถ้าว่าพอตื่นขึ้นมาเราก็พยายามฝึกจิตนั่งสมาธิสัก5นาทีทำใจสบายว่าเนี่ยวิธีความสงบใจเนี่ยเป็นสุขก็ใช้วิธีเนี่ยทำงานก็มีสติเรื่อยๆใครด่าใครว่าใครทำอะไรเราก็ใจดีทั้งวันใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่เล่าร้อนอะไรทำงานก็เพลิดเพลินกับงานรู้สึกวันนี้สบายใจทั้งวันเมื่อเราควบคุมจิตของเราได้แล้ววันนี้ก็สุขทั้งวันแต่วันไหนถ้าเราควบคุมจิตของเราไม่ได้นะปล่อยให้จิตเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอารมณ์คุ้นเฉียววันนั้นไม่สุขเลยแสดงว่าไอ้ที่สุขที่ทุกข์ในการใช้ชีวิตคลองเรือนทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่จิตของพวกเราเองจากการฝึกหรือไม่ฝึกนี่หลักธรรมะนะโยมนะมันจะยากไปไหมที่พูดเนี่ยยากอะคนไม่ยากก็จะเข้าใจดียากไหมโยมใครว่ายากไหมนะโอเรียนขับรถไฟยากกว่านะเองนะเรียนขับรถไฟจบได้ตั้งหลายปีใช่ไหมเรียนนี่5นาทีก็ได้แล้วเรียนทุกวันเอาวันละ5นาทีนอนก็หายใจเข้าพุทธให้ใจออก5นาทีฝึกเรียนฝึกใจอย่างนี้เอาแค่นี้เราช่วยตัวเองแค่นี้เองไม่ได้ช่วยอะไรได้มากเลยเนี่ยทำเงี้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายสงบง่ายใจสบายไม่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวยอมรับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ทุกอย่างปรับตัวไปได้หมดเกิดเมตตาตัวเองเกิดเมตตาครอบครัวเกิดมีความรู้สึกที่ดีๆออกมาก็มองโลกในแง่ดีหมดเอาแค่วันละ5นาทีพอไหมโยมโยมหัดขับรถทำงานนี่โอ้โห24ชั่วโมงเอาแค่สบายใจวันละ5นาที5นาทีถ้าเนี่ยเป็นมหากุศลโยมทำไปโยมจะมีบารมีให้พบความสุขอันนี้เองในชีวิตอะไรที่มันขัดข้องมันก็หยุดไปเองนะโยมเรื่องปัญหาร้อยแปดต่างๆเอ๊ะมันหายไปไงได้วันเนี้ยเมื่อก่อนมันค้ำอยู่ในหัวใจตลอดเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดตั้งแต่ฝึกสมาธินี่ปัญหาไม่ต้องแก้เลยตั้งแต่กูเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวเลิกอะไรนี่ปัญหาที่มันเกิดทะเลาะเบาแวงกับครอบครัวปัญหาที่ทำงานมันหมดไปได้ยังไงแต่ถ้าสังคมพวกโยมผู้ฉลาดนี่นะสังคมของรถไฟคิดอย่างนี้นะทุกคนนะจะมาว่าสังคมนี้จะมีความสุขมากเลยจะมีคนดีมาช่วยชาติบ้านเมืองคนเดียวเนี่ยก็สงสารเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราใช่ไหมเหมือนยังคนจำลองบุกอยู่คนเดียวใครก็จำลองอะไรจำลองนี่มันคลั่งธรรมะหรือเปล่าพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวหาจำลองไปคนเดียวก็ไปแต่จำลองแกไม่ไปด้วยหรอกแต่ที่ไหนจำลองก็มีความสุขแล้วในครอบครัวจำลองสามารถคอนโทรลให้ลูกเมียสามารถล่ำลูกก็เรียนหนังสือจบปริญญาอะไรได้ชีวิตแกไม่เคยทะเลาะเบาแว้งอะไรเลยพูดก็รู้เรื่องกันอย่างเดียวพอแกไม่กินเหล้าไม่เอาลมเข้าไปใส่ให้ภรรยากับลูกแกก็ไม่จะไปบอกใครได้พอบอกไปพวกก็โอ้มันก็มีจำลองคนเดียวไงแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าไอ้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของโยมจำลองมันเป็นของกลางของพระพุทธเจ้าสอนมาทุกคนก็หยิบเอามาใช้กันสิชีวิตที่มันไม่มีปัญหาดีแล้วก็เอาไปใช้กันทุกคนเอาเลิกอบายมุขละเมื่อก่อนโยมจะลองทานเหล้าเป็นใช่ไหมหรือหนักเลย
ป็นหมดทุกคนโยมก็เป็นใช่ไหมทีนี้หยุดเพราะอะไรเพราะมันเห็นโทษใช่ไหมเพราะอะไรอย่างหนึ่งก็ไวมากแล้วก็นึกว่าสมควรแล้วที่เราควรจะไปทางนี้ก็คิดว่าทางนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้นี่ก็ไปสินึกว่าเล่าเป็นสุขแต่นี้พอรู้ว่าเล่ามันไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่มานี่เห็นดีหมดเอาทางนี้ดีกว่านะมีทรัพย์อะไรก็ไม่เท่ากับมีธรรมะความสุขทางใจดีกว่าแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยปฏิบัติธรรมะนี่ไม่เสียเงินนะโยมนะไม่แย่งข้าวใครกินมีแต่จะให้ความสุขทางใจแล้วโยมไปสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่ธรรมะแล้วสังเกตครอบครัวโยมใหม่กับเก่าเป็นยังไงเมื่อเรานำธรรมะเข้าไปแล้วภรรยาเรามีความรู้สึกยังไงกับชีวิตของเราว่าเรามีเมตตาต่อเขาเนี่ยตั้งแต่เรามีธรรมะเนี่ยเราไม่เคยโกรธเขาเลยไม่เคยใช้พูดคำหยาบกับเขาเลยเขามีความรู้สึกกับเรายังไงเมื่อก่อนเราเมามาเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เราไม่เมาเราก็พูดกันรู้เรื่องไม่พูดก็รู้เรื่องเมื่อสมัยก่อนมันพูดไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้กับพูดรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องลูกเราก็เคารพเราเหมือนผิดกับเก่าเคารพบูชาเราเป็นพ่อที่ดีเลยแม่มันน่าภูมิใจใช่ไหมภรรยาก็เคารพเราเป็นสามีที่ดีเลยอย่างเงี้ยอาจจะสรรเสริญอาจจะเยินยออาจจะยกย่องหรือว่าฉันหาไม่ได้แล้วสามีอย่างนี้พลิกเป็นดินหาก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขามีศีลธรรมมันจะได้แต่ความดีนะโยมนะมันก็ภูมิใจมากที่เราเข้าใจปัญหากันไม่มีใครว่าคำที่ไม่ดีใส่กันนี้เราจะเห็นว่าครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้ตรงนี้เองแม้อย่างเราไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราก็เป็นทาสมันนะโยมนะมันละร้อยนี่คิดให้ดีนะโยมนะเอาออกมาทำบุญโยมก็ปีนึงโยมทำบุญตั้งหลายหมื่นนะ ทำบุญไม่ได้โยมทำบุญไม่ได้คนยังมีอบายมุขนี่บุญมันไม่เกิดทำบุญมันเสียดายกินเหล้าดีกว่าควรละร้อยกินได้แต่ทำบุญนี่อาจจะ10บาทก็ทำได้แต่ถ้า100นี่ไม่ได้เสียดาย บุญมันก็ไม่เอานะโยมนะมันไปตัดบุญหมดเลยแบบคนเงินหายเนี่ยพอเงินหายไปผันแม่เสียดายมันเสียดายโยมเงินหายแต่คนที่เข้าใจบุญนะโยมเขาทำบุญไปเนี่ยเขาไม่เสียดายเลยเขาดีใจเขาว่าเขาทำไปแล้วเขาไม่หายเขาทำไปแล้วไปอยู่ในใจเขาไม่หายเขาดีใจเรื่อยเลยยิ่งเขาทำทั้งพันนี่เขาดีใจทั้งพันเลยแต่คนที่เงินหายร้อยเงินหายพันเนี่ยเสียดายตลอดเพราะมันหายแต่ที่ทำบุญมันไม่หายนะมันอยู่ในใจคนนั้นคนนั้นจึงได้ดีใจเนี่ยเมื่อทำไปแล้วมันไม่หาย

มาวันนี้ใครจะถวายพระมั้งล่ะโยมใครจะเอาอะไรถวายพระมั้งล่ะถวายพระแล้วโยมได้เอาถวายพระแล้วโยมรวยคนก็เล่าถวายพระขวดละร้อยถวายเลยบุหรี่ถวายพระสองละสิบบาทคราวนี้โยมจะรวยทุกวันเลยวันนึงก็มีเงินเหลือวันละร้อยละร้อยเดือนนึงโยมมีเงินเหลือตั้ง 3,000 ถ้าจะถวายเหล้ากับพระมีเงินเหลือเดือนละ 3,000 3,000 นี่เก็บใส่คลังไว้ได้นะโยม 3,000 นี่สบายเหลือเอ๊ะกูทำบุญกับพระถวายเหล้ากับพระนี่มีเงินเหลือเดือนละ 3,000 นี่มันจะรวยได้นี่แหมอย่างนี้เก็บไว้ตั้งถวายไว้ตั้งนานก็ดีโยมไปดูรูปที่แวะนั่นเลยยังอ่ะบนศาลานั่นแหละกินเหล้าสูบบุหรี่กันนะโยมภาพพวกนั้นเห็นไหมเขาพาพวกกินเหล้าตายสูบบุหรี่ตายเนี่ยมองเละมึงตับเละมึงเนี่ยปอดหมดไปแถบมึงพอสูบไปคนนั้นพอสูบไปเนี่ยปอดนี่มันดำไปแถบพอลามเข้าอีกปอดหนึ่งก็บอกตายพอดีพอเข้าปอดที่สองก็ตายบุหรี่นี่ก็ลายนะหมอเขาพาดูกินเหล้าสูบบุหรี่เอาภาพมาให้ดูของจริงโทษนะโทษมันมากสมาธิเนี่ยฝึกแล้วนะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันดีโยมใจของเราจะถูกขัดเกลาถูกส่งเสริมด้วยธรรมะแล้วพอเราฝึกไปเนี่ยเหมือนมันเป็นบารมีเหมือนมันเสกตัวเองให้มันจะขลังขึ้นมาแบบประเภทที่เอ๊ะเมื่อก่อนนี่เรารู้สึกมันขัดข้องไปทุกอย่างวันนี้รู้สึกว่าอะไรมันอธิษฐานอะไรตั้งใจอะไรมันรู้สึกมันได้ขึ้นมาโดยที่กำลังใจเราดีอะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นได้ความปรารถนานี่เกิดขึ้นได้แล้วลองเดินทางใหม่ไอ้ทางอบายมุขนี่เราเดินมาพอแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงทางที่ไม่ใช่อบายมุขนี่ลองเดินดูที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเดินตามพุทธเจ้ากันบ้างโยมไม่ได้บวชโยมก็บวชใจนะโยมเขาบวชใจของโยมเพียงเข้าถึงหลักนี้ก็ถือว่าได้บุญทางใจ

เคยบวชเคยเรียนทุกคนไหมไม่มีเวลาเนาะบวชใจต้องลงว่าไงโยมถวายพระไหมถวายนะถวายไปเลยนะพระในหวังดีที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะพูดให้โยมพูดให้โยมสบายใจหาพยานมาพวกอาตมาก็เห็นว่าคนอื่นเขาเลิกได้แล้วมันมีความสุขคือมันมีคนสังคมหนึ่งอะที่เปลี่ยนแปลงนี้แล้วเขามีความสุขคืออาตมาเห็นญาติโยมเห็นพวกอุบาสกบาติกาเนี่ยก็ทำงานมีราชการตามแต่หน้าที่กันทุกคนแต่พอเข้ามาทางนี้แล้วชีวิตเขามีความสุขครอบครัวเขาอบอุ่นและเขาเห็นความดีที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ขอว่าพวกเราพร้อมใจกันที่อยากจะเสียสละสิ่งพวกนี้ออกไปแล้วตั้งใจทำชีวิตให้มันดีใหม่จริงมันเป็นชีวิตที่ขัดขวางก็ได้นะพวกอบายมุขเนี่ยแต่เล่านี้เลิกง่ายนะโยมเล่านี้เลิกง่ายกับบุหรี่นะโยมเล่าเลิกง่ายกับบุหรี่เลิกยากอาตมาเคยเลิกมาแล้วบุหรี่กว่าจะตัดใจได้ต้องหลายวันบุหรี่นี่หงุดหงิดแต่ก็เลิกได้ถ้าใจเราแข็งจะมาเคยติดโอ้บุหรี่นี่หงุดหงิดมากกับเหล้านี่ไม่ยากพอไม่มีเพื่อนแล้วก็สบายเพื่อนไม่ชวนแล้วก็หมดมันที่จะกินมันสนุกพอมีเพื่อนแต่จริงไม่อร่อยหรอกเหล้าเนี่ยไม่มีอร่อยเลยสักนิดเดียวใครบอกอร่อยมันไม่อร่อยเราโยมกินข้าวอร่อยกว่า เห็นนี้เลยจะถวายหรือเปล่าล่ะถวายหรือเปล่าอ้าวตกลง